0: และความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอรูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่ฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณหรือที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีส่วนเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570 โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
8: ส
1: ำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ทางไทรเอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนพปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงจิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12.7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17.5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนดวงอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พัทรวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พัทรวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานและมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคร้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช 1657 ถึง 1833 บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช 1662 พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
18: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
19: คือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่จะเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์

0: เราก็ดูตามจากจังหวัดที่ปีนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็จะมีทั้งจังหวัดอัตยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็ตากแต่คราวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการเกิดโรคเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูในของปีที่แล้วด้วยนะคะปกติปีที่แล้วเนี่ยจะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
1: จากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
0: ค่ะด้วยหลักการเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งชิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ได้ทั้งหมาแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำร้ายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำร้ายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงออกของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจเนาะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าตอนนี้มันต้องขึ้นระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นเด่นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามว่าเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องนะคะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอ่ะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนนะคะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอาหารลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วแต่เป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นนั่นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบที่ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะ

0: มีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
1: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากักแล้วเนี่ยแค่10 วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5 วันตอนนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะพอดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดเป็นนั้นเต็มถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยพอเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกครั้งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขตอนจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดป่วยหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกคนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงที่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์กินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตินาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทาง
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
11: เล่าประเด็น
0: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธาน ธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
12: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
0: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
12: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งนี่ประมาณ 30-40 แห่งเลยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
0: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่อไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมา 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจรองชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรียน1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
11: ที่ห้องประชุมทีละสูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งครั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
12: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ผู้ค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 9:00 น.นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.เรากลับมาพบกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเพจรายการค้นหามาเล่าด้วยครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ครับ
1: วันศุกร์อีกแล้วนะคุณเอกพงศ
0: ์
1: นะศุกร์15พรุ่งนี้16นะคะวันพรุ่งนี้วันธรรมสวนะด้วยเช่นกันแล้วก็วันนี้วันครอบครัวสากลนะ15พฤษภาคม2569คือจริงๆแล้วทุกๆวันที่15พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็ถูกกำหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นวันครอบครัวสากลนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีวันครอบครัวแห่งชาติซึ่งก็คือ14เมษาเพราะว่าที่14เมษาเนี่ยด้วยว่าเป็นช่วงวันสงกรานต์หลายๆท่านก็กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวกันนะคะวันนั้นก็คือวันครอบครัวแห่งชาติส่วนวันนี้15พฤษภาคมวันครอบครัวสากลค่ะ
0: ครับก็ครอบครัวยังคงเป็นสถาบันหลักและก็สถาบันสำคัญของทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะเรื่องราวหลากหลายที่นำมาฝากกับผู้ฟังช่วงเวลาของรายการค้นหามาเล่าเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะวันนี้เห็นว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องกรณีมีการพบปลาหมอคางดำที่บริเวณชายหาดพัทยา
0: ใช้แหเหวี่ยงมาแล้วมีหลายตัวมากนะครับ
1: ค่ะก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้โดยทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็มีการเปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคุณเอกพงศ์คือเขาบอกว่าโดยมีปรากฏเป็นคลิปวิดีโอเลยนะที่ประชาชนได้มีการทดลองหวานแหในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะจับปลาหมอคางดำได้โอ้เขาบอกว่าเยอะนะเป็นจำนวนมากซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็คือพบว่าปลาชนิดดังกล่าวนั้นส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยา
0: คร
1: ับ แล้วก็อาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นๆค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจจะได้มอบหมายให้กับทางกรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะช่วงราวๆสักวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้มีข้อสั่งการค่ะให้กับทางกรมประมงได้ตรวจสอบถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเร่งเป็นการโดยด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนที่จะรับมือวางมาตรการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปอันนี้นะคะก็แม่หลายคนก็วิตกกังวลต่อระบบนิเวศเหมือนกันเพราะเราก็มีความกังวลต่อระบบนิเวศเหมือนกันทะเลนะ
0: ครับ
1: อาหารทะเลปลาทะเลเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคุณเอกพงศ
0: ์ใช่ครับผมมีเรื่องนี้มาเสนอนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามคำยืนยันล่าสุดของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกพิติทันประภาสนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านติดตามข่าวมาท่านระบุนะฮะว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพื่อรับสิทธิในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้จ่ายวันภายในวันที่1มิถุนายนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมาตรการลักษณะรูปผสมนะระหว่างคนละครึ่งพลัสนะฮะที่รัฐร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการบางส่วนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะซึ่งอันเนี้ยมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งนะครับโดยเป้าหมายก็คือลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้น การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจควบคู่กันไปทั้งนี้การใช้สิทธิ์ก็จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งสามารถสแกนจ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเฉพาะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาจากห้องประชุมรัฐสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมรัฐสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนก็คือการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับซึ่งในขณะนี้นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมแล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบจำนวน32ฉบับและขอเพิ่มเติมอีกจำนวน3ฉบับรวมทั้งสิ้น34ฉบับตามรายละเอียดและเอกสารที่ได้จัดวางไว้ให้แก่สมาชิกแล้วจึงขอเชิญท่านคณะรัฐมนตรีได้แถลงครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับราดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในโอกาสต้นนะครับผมขออนุญาตท่านประธานเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเข้ามาร่วมในการตอบชี้แจงด้วยนำทีมโดยท่านเลขานพดลเพลีเลิกแล้วก็อาจจะมีผู้ที่มาเข้าร่วมชี้แจงด้วย 2-3 ท่านนะครับผมจะได้นำเสนอรายชื่อต่อท่านประธานเพื่อที่จะได้ให้อนุญาตเข้ามาเป็นผู้ตอบชี้แจงเมื่อท่านเดินทางมาถึงนะครับตามที่ท่านประธานได้เรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครับด้วยได้มีร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบค้างการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนต่างๆของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาโดยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา2569ตั้งแต่วันที่14มีนาคม2569เป็นต้นไปโดยที่มาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรร่างพระบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปได้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีพิจารณาต่อไปถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภาสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีพิจารณาต่อไปได้แต่คณะมนตรีต้องร้องขอภายใน60วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งนั่นหมายถึงภายในวันที่12พฤษภาคม2569โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี2ครั้งนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมและวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนและวุฒิสภาดังกล่าวข้างต้นแล้วลงมติให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระบัญญัติตามบัญชีรายชื่อที่ได้ส่งมาในเอกสารประกอบทั้งสองครั้งนะครับมติของคณะรัฐมนตรีในครั้งแรกเนี่ยทั้งสิ้น31ฉบับ และมติคณะมนตรีในวันที่12พฤษภาคมอีก3ฉบับรวมทั้งสิ้น2ครั้ง34ฉบับก็ขอให้ได้ทางรัฐสภาได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบทั้ง34ฉบับต่อไปขอบพระคุณท่านประธานครับ
2: ครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะมีการอภิปรายผมขอให้ตัวแทนของวิปทั้ง3ฝ่ายท่านใดจะได้ชี้แจงข้อตกลงในการหารือในการอภิปรายทั้งเงื่อนไขเวลากรอบการอภิปรายเชิญตัวแทนวิปครับ

0: มีไหมครับเชิญครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับผมทนายกิเบนพูนชัยครับในฐานะปิดประสานงานครับได้มีการพูดคุยในส่วนของสัดส่วนเวลาครับประธานในที่ประชุมจำนวน1ชั่วโมงครับคณะรัฐมนตรีจำนวน2ชั่วโมงครับทางสมาชิกวุฒิสภาจำนวน1ชั่วโมงครึ่งครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งฝ่ายรัฐบาลครับจำนวน1ชั่วโมงครึ่งครับทางสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจำนวน3ชั่วโมงครับขอบพระคุณครับ
0: ครับผมก็ได้เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมวิปทางฝ่ายค้านก็บอกว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเกินก็จะอนุญาตให้เกินอีก30นาทีนะครับฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมขอเพิ่มเติมนะครับในการหารือกรอบการอภิปรายถ้าท่านใดเห็นด้วยกับร่างที่รัฐบาลเสนอมาการอภิปรายเนี่ยเราได้อภิปรายไปแล้วในเนื้อหาร่างนั้นๆฉะนั้นการอภิปรายคราวนี้ถ้าเห็นด้วยก็จะได้เฉพาะประเด็นที่จะฝากซึ่งจริงๆแล้วก็ขอให้ใช้เวลาให้น้อยส่วนท่านที่อยากซักถามคณะครม.ในประเด็นที่ร่างที่ครม.ไม่ยืนยันด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถอภิปรายได้เต็มที่ตามกรอบเวลานะครับนั้นก็เป็นมติที่ประชุมเชิญท่านประดิษฐ์
2: คร
0: ับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลเอกวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับก็กรอบเวลาแล้วก็กรอบการอภิปรายเป็นไปตามที่เพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลแล้วก็ท่านประธานได้สรุปเมื่อสักครู่นะครับไม่ขัดข้องประการใดแต่อยากจะหาหรือท่านประธานล่วงหน้าไปถึงการลงมติครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยทางครม.มีการนำเสนอร่างกฎหมายมาเป็น2ยัตติรวมกันทั้งหมด34ฉบับทีนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับท่านประธานว่าสมาชิกรัฐสภาบางส่วนเนี่ยอาจจะเห็นด้วยกับการยืนยันบางฉบับใน34นั้นแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการยืนยันบางฉบับใน34นั้นนะครับผมไม่สามารถคาดการได้ว่าสมาชิกรัฐสภา700คนนั้นมีความเห็นเป็นเช่นใดนะครับแต่ผมอยากจะเสนอกรอบเรื่องการลงมติแบบนี้ได้ไหมครับท่านประธานคือหากสมมติในระหว่างการอภิปรายนะครับถ้าสมาชิกท่านใดมีการอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการยืนยันฉบับไหนใน34ฉบับเนี่ยอยากให้แยกร่างเหล่านั้นออกมาเป็นกองหนึ่งนะครับถ้าสมมติพูดง่ายๆคืออภิปรายทั้งวันไม่มีใครพูดไม่เห็นด้วยกับ34ฉบับเลยเราก็ลงมติครั้งเดียวว่าเห็นด้วยหรือไม่กับทั้ง34ฉบับแต่ถ้าสมมติระหว่างการอภิปรายทั้งวันเกิดมี2ร่างที่มีเพื่อนสมาชิกบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยืนยันให้ไปต่อเราก็แยกเฉพาะ2ฉบับนั้นออกมาเราก็เอา32ฉบับที่ไม่มีใครขัดค้านมาลงมติในรอบเดียวแล้วก็มาลงแยกอีก2ฉบับอีกทีนึงตามมาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนได้มีโอกาสในการลงมติตามเจตนารมณ์ของตนเองผมคิดว่านี้น่าจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราประหยัดเวลาการประชุมได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนสามารถลงมติโดยสะท้อนความต้องการและเจตนารมณ์ของตนเองได้อย่างแท้จริงกับประธานเลยอยากหารือกรอบการลงมติแบบนี้ครับประธาน
0: ครับขอเรียนที่ประชุมอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมได้หารือกับฝ่ายเลขาแล้วว่าเราจะฟังการอภิปรายไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ทราบว่าประเด็นใดที่ร่างใดที่สมาชิกไม่เห็นด้วยก็จะได้แยกกลุ่มแบบที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อกี้นะครับก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าได้เตรียมการไว้แล้วครับครับขอดำเนินการประชุมต่อเชิญท่านสมาชิกครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาผมวินิจฉัยว่าเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับจะขอหารือท่านประธานนิดนึงครับว่าเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เรามียติที่สำคัญมีกฎหมายที่สำคัญที่จะต้องเข้าสู่การปฏิบัติงานต่อไปนะครับซึ่งอยากให้สมาชิกได้อยู่ในห้องพร้อมเพียงกันได้มากที่สุดนะครับก็เลยจะหารือท่านประธานครับในเวลาที่ยังถึงบ่ายโมงนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มีอาหารท่านสมาชิกต้องลงไปซื้ออาหารที่ชั้น B2 กันอาจจะต่อแถวต่อคิวในการรับประทานอาหารเนี้ยครับเพื่อเป็นความเรียบร้อยก็อยากขอท่านประธานครับว่าเราจะหยุดการประชุมช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงไหมครับในการหยุดในการรับประทานอาหารชั่วคู่นะครับขอบคุณมากครับ
0: เรียนท่านสมาชิกนะครับเรามีอาหารไว้บริการที่ชั้น2นะครับแต่ต้องจ่ายเงินเองนะครับ มีอาหารบริการตามปกติครับแต่ต้องชำระเงินเองนะครับเชิญจะเข้าสู่การอภิปรายนะครับท่านแรกขอเชิญท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านประธานที่ได้มีมตินะครับในการร้องขอกฎหมายทั้ง34ฉบับกลับมาให้รัฐสภาของเราพิจารณาว่าฉบับใดบ้างที่เราจะเดินหน้าต่อที่ถูกค้างท่อมาจากรัฐสภาชุดที่แล้วแต่ท่านประธานครับอีกสิ่งนึงที่ผมอยากให้เราใช้เวลาในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยให้ความสำคัญก็คือในส่วนของกฎหมายที่ถูกปัดตกโดยคณะรัฐมนตรีดังที่ท่านรัฐบาลดังที่ท่านประธานได้บอกนะฮะว่าจริงๆเนี่ยกรอบในการอภิปรายวันนี้เนี่ยสามารถอภิปรายในส่วนของกฎหมายที่ไม่ได้ถูกส่งกลับมาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามต่อคณะรัฐมนตรีครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เตรียมผู้ชี้แจงอย่างเช่นกฤษฎีกามาตอบชี้แจงครับก็คือหลักการที่ท่านใช้ในการพิจารณาว่าตกลงแล้วกฎหมายฉบับใดที่จะถูกส่งกลับมาหรือไม่ถูกส่งกลับมาบ้างท่านประธานครับผมอยากยืนยันหลักการที่สำคัญข้อหนึ่งก่อนก็คือหลักการในการพิจารณากฎหมายต่างๆนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐสภาแห่งนี้นะครับดังนั้นวันนี้เองในส่วนของภาคประชาชนครับเรามีตัวแทนที่จะมาอภิปรายให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายที่สำคัญอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมที่ดินกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานกฎหมายด้านการปฏิรูปกองทัพให้กองทัพมีความโปร่งใสและในเรื่องของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับท่านประธานครับเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมครับเราเห็นการชักเข้าชักออกของรัฐบาลหลายครั้งตามหน้าข่าวที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับพรบ.อากาศสะอาดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่สุดท้ายคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นมีมติที่ยอมที่จะส่งร่างพรบ.อากาศสะอาดกลับมาพิจารณาอย่างสภาอย่างนี้แต่คำถามที่พวกผมอยากตั้งคำถามและอยากได้ยินคำชี้แจงนะครับที่ทำให้เกิดความชัดเจนก็คือในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย PRTR หรือร่างพรบ.โรงงานครับที่มีสาระสำคัญในการทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษนะครับแล้วก็การครอบครองสารเคมีอันตรายให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักสากลในขณะที่วันนี้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนประกาศชัดครับว่าเรากำลังจะขอเข้า OECD ก็อย่าลืมนะครับว่าการเข้าร่วมกลุ่ม OECD ต่างๆนั้นเขามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าในประเทศสมาชิกต่างๆจะต้องมีกฎหมายที่ควบคุมการปล่อยมลพิษหรือการเปิดเผยการปล่อยมลพิษแบบนี้อย่างร่างกฎหมาย PRTR ให้มีความโปร่งใสก็เลยอยากจะสอบถามไปยังคณะรัฐมนตรีครับท่านประธานว่าท่านเองมีหลักการอย่างไรที่ท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมยอมที่จะหยิบเอาพรบ.อากาศสะอาดกลับมาพิจารณาในสภาแห่งนี้แต่เหตุใดร่างกฎหมาย PRTR และพรบ.โรงงานท่านถึงตกในส่วนกฎหมายชุดที่2ครับท่านประธานนั่นก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมที่ดินที่เป็นกฎหมายเพื่อคุ้มคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนหลายคนในต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานที่วันนี้เดี๋ยวมีตัวแทนขึ้นมาลุกขึ้นอภิปรายฮะในการสะท้อนให้ประชาชนทุกคนเห็นครับว่าเรายังมีปัญหาที่รัฐเคยไปประกาศป่าทับที่ดินประชาชนอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลคสช.ที่มีนโยบายทวงคืนผืนป่ามีประชาชนอีกหลายคนอีกเป็นจำนวนมากครับท่านประธานที่เขาอยู่อาศัยในที่ดินต่างๆเหล่านั้นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนานมาแล้วครับแต่รัฐไปประกาศป่าทับที่ดินของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยทุกวันนี้หลายคนยังถูกรัฐดำเนินคดีนะครับหลายคนต้องติดคุกติดตารางไปโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆเลยจากการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมของภาครัฐนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราพยายามผลักดันครับให้เกิดการนิรโทษกรรมที่ดินอย่างเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกฎหมายในลักษณะแบบนี้พวกเราเองก็อยากได้ยินคำตอบจากรัฐบาลเช่นเดียวกันครับว่าท่านมีหลักคิดอะไรท่านมีเหตุผลอะไรฮะที่จะปัดตกกฎหมายฉบับนี้ไม่ยอมให้กลับมาพิจารณาในรัฐสภาตั้งแต่ต้นกฎหมายชุดที่3ส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานครับท่านประธานผมทราบดีว่าณขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆมีปัญหาวิกฤตพลังงานมีปัญหาเรื่องของสงครามการค้ามีปัญหาอีกหลายอย่าง ที่เรารู้กันดีว่าเศรษฐกิจในวันนี้ยังไม่ดีครับเราเห็นการ

0: นี้ก่อนก็คือเราจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนได้อย่างไรต่างหากดังนั้นในเรื่องของร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานครับที่วันนี้เดี๋ยวมีตัวแทนจากเพื่อนสมาชิกนะครับลุกขึ้นอภิปรายเพื่อทำให้เห็นครับว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือการทำให้เรามีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมกับทุกๆคนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนครับเราอยากทราบเหตุผลจากรัฐบาลเช่นเดียวกันครับว่าเหตุใดรัฐบาลถึงปัดตกร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ยอมให้ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาในสภาชุดนี้ต่อไปก็คือในเรื่องของพรบ.ธรรมนูญสารอาหารครับท่านประธานวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวงกว้างทุกระดับทุกวงการทุกองค์กรในประเทศไทยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับก็คือการแก้ไขให้เรามีระบบการถ่วงดุลตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมันมีหนึ่งกรณีตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าหากมีทหารทุจริตมีการโกงกินการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพเราจะตรวจสอบอย่างไรจะปล่อยให้เป็นกลไกแบบที่มีอยู่ครับคือทหารโกงเองตรวจสอบกันเองตัดสินกันเองในศาลทหารหรือจริงๆแล้วควรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติในศาลอาญาแบบประชาชนหรือข้าราชการโดยทั่วไปผมไม่ได้กำลังกล่าวหาว่ากองทัพทั้งหมดไม่ดีนะครับแต่เราต้องยอมรับตรงกันครับว่าทุกองค์กรล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ในองค์กรของตนเองคำถามที่สำคัญก็คือระบบที่จะสามารถถ่วงดุลตรวจสอบได้จริงนั้นควรเป็นระบบผัดกันเกาหลังทำผิดกันเองตรวจกันเองหรือจริงๆแล้วควรจะต้องให้องค์กรที่เป็นกลางอื่นมาตรวจสอบองค์กรของตนครับส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับท่านประธานผมได้ยินการให้เหตุผลนะครับจากตัวแทนของรัฐบาลอย่างเช่นท่านพาราดอนที่ออกมาให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีความเห็นฮะว่าถ้าหากส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างท่ออยู่ในสภาชุดที่แล้วกลับมาเนี่ยอย่างไรแล้วก็คงไม่ผ่านรัฐสภาชุดนี้เพราะมีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาบางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยผมอยากตั้งคำถามต่อรัฐบาลแบบนี้ครับท่านประธานว่าตกลงแล้วอำนาจในการพิจารณากฎหมายอยู่ที่รัฐบาลหรืออยู่ที่รัฐสภากันแน่รัฐบาลสามารถคิดแทนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้จริงหรือครับว่าตกลงแล้วกฎหมายเนี้ยเสนอมายังไงก็ไม่ผ่านงั้นปัดตกเลยดีกว่าหรือจริงๆแล้วควรจะให้รัฐสภาแห่งนี้มาถกเถียงกันและลงมติร่วมกันว่าตกลงแล้วกฎหมายฉบับใดควรจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อถ้าท่านจะใช้วิธีการแบบเดียวกับการที่ปัดตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมโดยบอกว่าส่งกลับมายังไงก็ไม่ผ่านผมขอตั้งคำถามกลับไปอีก34ฉบับที่วันนี้คณะรัฐมนตรีส่งกลับมาครับว่าท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้ง34ฉบับที่ท่านส่งกลับมาในวันนี้นั้นจะได้รับมติเห็นชอบจากรัฐสภาในวันนี้หรือจริงๆแล้ว34ฉบับต่างๆเหล่านั้นท่านพูดคุยกันหลังบ้านหมดแล้วฮะทั้งสภาล่างสภาบนว่ายังไงวันนี้ก็ผ่านสภาแน่นอนท่านมั่นใจแน่นอนว่ายังไงส่งกลับมาก็ผ่านรัฐสภาท่านถึงเลือกส่งกลับมาในวันนี้ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายก่อนที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้ลุกอภิปรายในรายละเอียดของกฎหมายแต่ละฉบับท่านประธานผมไม่ได้อยากฟังคำตอบจากตัวแทนจากกฤษฎีกาที่เป็นความเห็นเทคนิคทางกฎหมายผมอยากฟังคำตอบจากตัวแทนของรัฐบาลที่ต้องให้ความเห็นทางการเมืองให้ความเห็นในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำหนดนโยบายครับว่าตกลงแล้วท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการที่จะเลือกหยิบหรือไม่เลือกหยิบกฎหมายใดให้กลับมาพิจารณาในสภาแห่งนี้หรือจริงๆแล้วกฎหมายฉบับใดที่มันจะไปแตะเรื่องโครงสร้างอำนาจของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่กำลังมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับรัฐบาลของท่านอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมฮะที่หลายๆคนกำลังออกมาตั้งคำถามมีบางส่วนออกมาตั้งคำถามฮะว่ามันกำลังจะเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการหรือไม่อย่างไรและรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับที่พวกผมกำลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ากติกาสูงสุดของประเทศในปัจจุบันนี้กำลังเป็นฐานอำนาจให้กับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินของท่านหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่ๆสำคัญที่ผมอยากจะฟังคำตอบจากตัวแทนของคณะรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจงในวันนี้มากกว่าคำตอบทางด้านเทคนิคทางด้านกฎหมายครับก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับใช้เวลาในการอภิปราย10นาทีช่วงต้นนี้ในการตั้งคำถามที่สำคัญส่งไปยังตัวแทนของคณะรัฐมนตรีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านร่วมธรรมคำนุรักษ์เชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมร่วมทำคำรัก

0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับวันนี้กับผมขอเป็นตัวแทนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนเรื่องที่คณะมนตรีได้เสนอมาคือการนำร่างกฎหมายต่างๆที่ค้างมาจากสภาชุดที่ผ่านมาครับจำนวน34ฉบับให้รัฐสภาได้ดำเนินการต่อไปท่านประธานครับผมได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่26ที่ผ่านมาครับผมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอร่างกฎหมายและได้มีส่วนร่วมในการผ่านร่างกฎหมายหลายฉบับครับเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่เมื่อมีการยุบสภาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับร่างพรบที่ค้างอยู่ในขั้นตอนต่างๆของรัฐสภาก็เป็นอันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรก็ตามครับตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคณะมนตรีชุดใหม่หลังมีการเลือกตั้งสามารถหยิบยกร่างพรบ.เหล่านั้นขึ้นมาได้และให้ร้องขอต่อรัฐสภาหากรัฐสภาเห็นชอบก็สามารถพิจารณาต่อได้จึงเป็นที่มาของการประชุมของเราในวันนี้นะครับซึ่งผมต้องขอชื่นชมนะครับรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลครับที่ได้ยืนยันและนำเสนอร่างกฎหมายมาถึง34ฉบับจากสภาชุดที่ผ่านมาให้สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันชุดที่27และวุฒิสภาได้เดินหน้าต่อครับซึ่งร่างพรบทั้งหมดนะครับที่ผมได้ดูนะครับก็เป็นร่างที่มีความสำคัญมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับและประเทศชาติเป็นอันสูงสุดครับและร่างพรบทั้งหมดนี้ครับล้วนเป็นกฎหมายที่เสนอนะครับจากหลากหลายภาคส่วนครับท่านประธานครับทั้งหลากหลายพรรคการเมืองรวมถึงภาคประชาชนนะครับสะท้อนว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับทุกมุมมองทุกข้อเสนอแนะในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศของเราหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับด้วยเวลาที่จำกัดครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างร่างกฎหมายบางประการบางส่วนที่มีความสำคัญดังนี้นะครับร่างที่หนึ่งครับร่างพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการบริการพี่น้องประชาชนครับกฎหมายนี้มุ่งเน้นนะครับในการปรับปรุงการทำงานของราชการให้มีความทันสมัยลดขั้นตอนลดการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นโดยนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้บริการประชาชนที่สะดวกยิ่งขึ้นประการที่2คือร่างพรบ.อากาศสะอาดครับกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างพรบ.ฉบับนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐสภาแห่งนี้จะได้พิจารณาให้กฎหมายฉบับนี้เดินหน้าไปมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการบังคับใช้จริงมากยิ่งขึ้นประการที่3คือร่างพรบ.การแข่งขันทางการค้าครับมีการปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อลดการผูกขาดส่งเสริมการประกอบธุรกิจและก็ผู้ประกอบการต่างๆทั้งรายเล็กรายย่อยและก็รายใหญ่นะครับรวมถึงที่มาของกรรมการให้ยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นประการที่4คือชุดร่างพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับทั้งอบจ.เทศบาลและก็อบต.ครับที่มีการปรับลดเงื่อนไขเรื่องอายุและวาระของผู้สมัครนายกซึ่งจะส่งเสริมนะครับการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครในการรับเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนได้เป็นผู้ตัดสินใจนะครับร่างที่5ครับร่างพรบ.ส่งเสริมสร้างสันติสุขครับกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นให้มีการนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อสร้างความสามัคคีและก็ความสงบสุขในชาติของเราประการที่6ประการสุดท้ายครับร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพรบ.สภาครูครับซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมเพิ่มความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลแก้ปัญหาภาระหนี้สินและปัญหาที่ท้าทายต่างๆของครูนะครับเพื่อส่งเสริมให้การศึกษาของเรามีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับโดยสรุปครับร่างพรบ.ทั้งหมด34ฉบับที่ค้างจากสภาชุดก่อนที่คณะรัฐมนตรีได้ยืนยันและเสนอให้รัฐสภาได้ดำเนินการต่อนี้ล้วนมีความสำคัญครับและจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศของเราในภาพรวมผมขอเป็นตัวแทนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาสนับสนุนและเห็นชอบในวาระนี้นะครับเพื่อให้รัฐสภาของเราได้เร่งผลักดันผ่านร่างกฎหมายเหล่านี้ต่อไปและขอเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับได้ร่วมกันเห็นชอบเพื่อให้ฟันเฟืองฝ่ายนิติบัญญัติของเราเดินหน้าไปได้โดยไม่มีสะดุดและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐสภาของเรานะครับทั้งส.ส.ส.ว.นะครับรวมถึงฝ่ายรัฐบาลจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการนำเสนอกฎหมายการปรับปรุงและก็แก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านนันทนานันทวโรภาสครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในฐานะสว.ดิฉันได้เวลา3นาทีที่จะให้พูดถึงเรื่องกฎหมายที่ค้างท่อจากรัฐบาลที่แล้ว106ฉบับแล้วรัฐบาลชุดนี้ให้ไปตอบเพียง34ฉบับพูดยังไงก็ไม่ทันดิฉันจึงขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญแทนประชาชนกว่า 21,600,000 คนที่ไปลงประชามติเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แต่รัฐบาลกลับไม่ยืนยันร่างที่พิจารณาค้างไว้เรียกว่าซื้อเวลาเตะถ่วงไว้ให้นานที่สุดประชามติครั้งนี้ใช้งบประมาณรวมกันแล้วกับการเลือกตั้งไปกว่า 7,000 ล้านเรารอกระบวนการตีความเรื่องว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งจากศาลรัฐธรรมนูญรวมๆแล้วกว่า4ปีเราเสียเวลากับกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา256ไปกว่า60วันประชาชนตั้งตารอว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปพร้อมๆกับมีรัฐบาลชุดใหม่ไม่คิดว่ารัฐบาลจะมาหักหลังเทรัฐธรรมนูญกันกลางแดดแบบนี้เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานายอนุทินได้พูดกับสื่อมวลชนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยิ่งกว่านโยบายนี่ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นคำสั่งประชาชนที่เราต้องดำเนินการแล้วเมื่อประชาชนสั่งท่านมาผ่านประชามติกว่า20ล้านเสียงซึ่งมากกว่าเสียงที่พรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกมาซะอีกแล้วทำไมรัฐบาลจึงไม่ฟัง2เดือนของรัฐบาลนี้ทำแต่สิ่งที่ไม่ได้สัญญาตัวอย่างเช่นแลนด์บริดจ์ไม่ได้สัญญากับประชาชนแต่จะดันสุดซอยไปสัญญากับอาม่ามาหรือยังไงไม่ทราบยกเลิกโฉนดชุมชนนี่ก็เป็นการปล้นที่ดินชาวบ้านไม่สนใจคนจนแต่ขณะนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลรับฟังปัญหาของเจ้าสัวเปิดเสรีต่างชาติทำธุรกิจ8ประเทศ8ประเภทใจคอจะให้จีนเทายึดประเทศไทยเลยหรือเทกฎหมายสะอาดของภาคประชาชนเพื่อเอื้อทุนใหญ่ทิ้งคนไทยให้จมฝุ่น PM 2.5 โดยไม่เหลียวแลกู้เงิน 400,000 ล้านมาแบ่งคนละครึ่งกับประชาชนคือให้ประชาชนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกกันเองนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้สัญญาแต่ตั้งใจจะดันอย่างเอาเป็นเอาตายส่วนที่สัญญาอย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆคือการแก้รัฐธรรมนูญกลับไม่ยอมทำเขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาให้ท่านกินรวบประเทศไทยทั้งบริหารนิติบัญญัติองค์กรอิสระเป็นสีเดียวกันหมดแล้วเราพูดได้หรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนทำในสิ่งที่ไม่ได้สัญญาแต่ทิ้งสิ่งที่สัญญานั้นไม่ได้ทำหากท่านจะเบี้ยวการแก้รัฐธรรมนูญเหมือนที่ท่านกำลังเบี้ยวประชาชนอยู่ในขณะนี้ท่านก็ควรไปเปลี่ยนคำขวัญของพรรคของท่านใหม่เป็นพรรคสักแต่พูด plus ขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านรัชนีกรทองทิพย์เชิญนะ
3: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพคะจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเราพบว่ากฎหมายที่ยังใช้งานอยู่มีอย่างน้อย 16,003 ฉบับนะคะท่านประธานที่เคารพคะทำไมประเทศไทยเราถึงมีกฎหมายมากมายขนาดนี้ณวันนี้เรากำลังพิจารณากฎหมายเพิ่มนะคะร่างพระราชบัญญัติที่ครม.มีการร้องขอต่อสภาให้มีการพิจารณาต่อไปจำนวน34ฉบับจากร่างที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ทั้งหมด116ฉบับนะคะคำถามที่สำคัญคือคณะรัฐมนตรีท่านพิจารณาจากอะไรคะว่ากฎหมายฉบับไหนต้องได้ไปต่อกฎหมายฉบับไหนต้องตกไปท่านพิจารณาจากความเร่งด่วนหรือไม่ท่านพิจารณาจากผลของกฎหมายที่มีต่อประชาชนจำนวนมากหรือไม่หรือเฉพาะกลุ่ม ิ่งที่ควรเป็นนะคะก่อนที่การประชุมวันนี้จะเกิดขึ้นก็คือควรจะมีการชี้แจงรายละเอียดพระราชบัญญัติแต่ละฉบับทั้งที่ตกไปและรับมาพิจารณาต่อว่าเหตุใดท่านถึงนำมาพิจารณาต่อเหตุใดถึงจะนำให้ปล่อยให้ตกไปสั้นๆก็ได้นะคะไม่ใช่มามีแต่หัวข้อแบบนี้นะคะท่านประธานที่เคารพค่ะการพิจารณากฎหมายเราควรพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะควรมีการกำหนดหมวดหมู่แล้วก็มีการวางยุทธศาสตร์ด้วยนะคะการปฏิรูปประเทศเราจะปฏิรูปกฎหมายอะไรก็ต้องทำมาในลักษณะที่ต้องพิจารณาภาพรวมตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะวางยุทธศาสตร์กฎหมายแต่ละด้านไปในแนวทางไหนไม่ใช่ใครคิดอะไรขึ้นมาได้ก็หยิบยกขึ้นมาทำนะคะแรงงานก็วางทั้งระบบการศึกษาก็ต้องวางทั้งระบบนะคะคำถามก็คือเมื่อเรามีร่างพระราชบัญญัติที่มีท่านมีการพิจารณาเป็นเรื่องของการเฉพาะกลุ่มนะคะวันนี้พระราชบัญญัติ

0: ่อาศัยกับสารเคมีอันตรายแต่ไม่เคยมีสิทธิ์ได้รับรู้เลยว่าในทุกๆวันต้องอยู่กับสารเคมีอะไรบ้างดิฉันขอร่วมอภิปรายการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นที่น่าเสียดายค่ะท่านประธานที่ครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้หยิบยกกฎหมาย PRTR กลับเข้าสภามาด้วยวันนี้ดิฉันคงไม่ได้มาชี้แจงเหตุผลชี้แจงความสำคัญหรือความจำเป็นนะคะที่ท่านจะต้องยืนยันร่างกฎหมายการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมาย PRTR ที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกทุกพรรคการเมืองในวาระที่1และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายนี้ก็ได้พิจารณากันจนแล้วเสร็จสมบูรณ์รอบรรจุเข้าวาระ2วาระ3ในสมัยสภาชุดที่แล้วแต่ไม่ทันค่ะท่านประธานถูกยุบสภาไปเสียก่อนและดิฉันก็คงไม่ต้องสาธยายแล้วนะคะว่ามีท่านอดีตกรรมาธิการท่านใดบ้างที่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลในชุดนี้ที่เคยได้ร่วมยกมือให้ความเห็นชอบเคยให้ความสำคัญกับกฎหมาย PRTR เคยได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายฉบับนี้ด้วยกันมาจนแล้วเสร็จพอเป็นรัฐบาลค่ะท่านประธานมีอำนาจแล้วทำไมไม่ช่วยกันยืนยันนำกฎหมาย PRTR กลับเข้ามาสภาด้วยเหลือเชื่อค่ะเอาละค่ะในเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะดิฉันและประชาชนเนี่ยก็จะ move on และเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อขออนุญาตขอสไลด์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะดิฉันและประชาชนนะคะก็จะขอเดินหน้าค่ะ
1: ได้แจ้งว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเชิญต่อเลยครับ
0: ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสาเหตุใดค่ะ
1: ผมไม่ทราบครับเชิญต่อเลยครับ
0: ท่านประธานคะเนื่องจากว่าในสไลด์มีข้อมูลตัวเลขนะคะที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทางบ้านเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยค่ะ
1: เห็นเมื่อกี้ท่านเลขาฝ่ายเลขาได้แจ้งว่าได้รับอนุญาตแล้วเชิญยังไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาก็เชิญขึ้นสไลด์ให้ท่านสมาชิกได้เลยครับเชิญครับ
0: ขอบพระคุณท่านประธานมากค่ะแต่วันนี้นะคะนอกจากที่ดิฉันและประชาชนเนี่ยจะช่วยกันผลักดันร่างกฎหมาย PRTR นี้ต่อแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดิฉันต้องการจะชี้ให้ท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้เห็นนั่นก็คือความสูญเสียจากการตัดสินใจละทิ้งกฎหมายฉบับนี้ในรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลว่าคนไทยและประเทศไทยจะต้องสูญเสียโอกาสอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะคะดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนมองย้อนกลับไปตลอดทศวรรษที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้นะคะประเทศไทยค่ะท่านประธานต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษและอุบัติภัยสารเคมีถึง2ครั้งค่ะท่านประธานนั่นก็คือซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากข้อมูลบนสไลด์นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี60ถึงปี66เนี่ยอุบัติภัยทางเคมีไม่เคยลดลงเลยโดยเฉพาะการลักลอบทิ้งกากของเสียและกากอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีและเมื่อตรวจสอบข้อมูลคู่ขนานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็พบว่าในปี2566เพียงปีเดียวนะคะมีการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมสูงถึง140ครั้งและปี2567ก็มีตัวเลขที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจำนวน27ครั้งถึงแม้ว่าถ้าดูภาพโดยรวมเนี่ยตัวเลขจะลดลงแต่ความเสียหายและความรุนแรงขนาดของเหตุการณ์กลับทวีคูณขึ้นค่ะท่านประธานดิฉันจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประเทศไทยย้อนหลังกลับไป10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดของโรงงานหมิงตี้เคมีคอลจังหวัดสมุทรปราการมหากาพย์ความทุกข์

0: 3ปีของพี่น้องบ้านหนองพวาจังหวัดระยองหรือจะเป็นการตรวจพบเครือข่ายลักลอบขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมออกจากซีเคียวแลนด์ฟิลนะคะที่จังหวัดตากหรือเหตุการณ์ลักลอบทิ้งสารเคมีทิ้งกากอุตสาหกรรมเรามีข่าวให้เราได้เห็นนะคะกันอย่างเกลื่อนเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ EC หรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นค่ะท่านประธานเลวร้ายยิ่งกว่าอุบัติภัยในอดีตเลวร้ายยิ่งกว่าการลักลอบทิ้งสารเคมีนั่นก็คือการทิ้งกฎหมาย PRTR ของรัฐบาลนั่นเท่ากับการตัดอนาคตทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาลในทุกมิติดิฉันจะขอฉายภาพให้เห็นดังนี้นะคะในมิติแรกค่ะเราสูญเสียโอกาสในเวทีโลกค่ะท่านประธานในเมื่อรัฐบาลชุดนี้นะคะได้พร่ำนานะคะว่าประกาศนโยบายอย่างสวยหรูว่าต้องการพาประเทศไทยไปสู่กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD พร่ำพรรณนาอย่างสวยหรูว่าจะพาประเทศไทยมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่แต่ท่านประธานทราบไหมคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำช่างย้อนแย้งสิ้นดีเลยค่ะท่านประธานเพราะ OECD ก็ได้ระบุได้อย่างชัดเจนว่าประเทศสมาชิกจะต้องมีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสการที่รัฐบาลตัดตกกฎหมายฉบับนี้ไปเท่ากับเป็นการเตะทวงโอกาสการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยให้ล่าช้าออกไปทิ้งโอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาประชาคมโลกไปอย่างน่าเสียดายค่ะท่านประธานประการที่2นะคะเรากำลังสูญเสียโอกาสด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศค่ะหากเราได้เข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะท่านประธานมีการประเมินตัวเลขนะคะว่าประเทศไทยจะมี GDP สูงขึ้นถึง 1.6% หรือถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็จะประมาณ 2.7 แสนล้านบาทแต่รัฐบาลกำลังจะทำให้เราพลาดโอกาสนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในมิติของการส่งออกที่ผู้ประกอบการส่งออกของไทยเนี่ยจะต้องเจอกับมาตรการCBAM ของสหภาพยุโรปซึ่งจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลมลพิษและฐานคาร์บอนที่โปร่งใสนะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยแบกรับต้นทุนภาษีคาร์บอนโดยตรงไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เสียเปรียบผู้แข่งที่เขามีระบบข้อมูลพร้อมกว่าค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็ยังจะต้องสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนการสร้างงานใหม่ๆในอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ ESG ที่ทั่วโลกกำลังต้องการการไม่มีกฎหมาย PRTR นี่นะคะก็เท่ากับปล่อยให้ประเทศไทยต้องจมอยู่กับอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษต่อไปค่ะประการสุดท้ายค่ะท่านประธานรัฐบาลกำลังจะพลากสิ่งที่สำคัญที่สุดไปจากประชาชนนั่นก็คือสิทธิของการรับรู้ประชาชนจะต้องสูญเสียสิทธิที่พวกเขาจะได้รู้ว่าโรงงานไหนทิ้งสารเคมีอันตรายอะไรออกมาบ้างซึ่งมันเป็นมาตรฐานกว่า50ประเทศทั่วโลกเขาใช้กันแล้วนะคะการปล่อยปะละเลยกฎหมายฉบับนี้ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงขึ้นกลุ่มนายทุนอุตสาหกรรมกอบโกยประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆทิ้งให้ประชาชนตาดำๆจะต้องแบกรับต้นทุนทางสุขภาพเพียงฝ่ายเดียวท่านประธานคะการที่รัฐบาลละทิ้งกฎหมาย PRTR อย่างไม่มีเยื่อใยไม่มีแม้แต่เหตุผลมาชี้แจงไม่มีการพูดถึงกฎหมาย PRTR นี้สักคำดิฉันก็จะขอตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลนะคะว่าพวกท่านกำลังปกป้องประโยชน์และเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมสีเทามากกว่าการพิทักษ์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าการปกป้องสุขภาพปกป้องลมหายใจของประชาชนใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ขอให้ท่านเลิกปิดหูปิดตาประชาชนเลิกอุ้มชูนายทุนที่ก่อมลพิษแล้วหันกลับมานำร่างกฎหมาย PRTR เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเรียนท่านสมาชิกนี้นะครับว่าแต่ละฝ่ายได้รับการจัดสรรเวลาผมจะไม่ตัดจะปล่อยให้ท่านพูดเพราะว่าท่านบริหารเวลากันเอาเองนะครับต่อไปท่านคริสโปรตนันครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคริสโปรตนันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้ เอาไอ้ร่างกฎหมายที่อยู่ในสภาแล้วเนี่ยได้ไปต่อ2ฉบับและกฎหมายที่ไม่ได้ไปต่อ2ฉบับครับท่านประธานท่านประธานครับว่าขั้นแรกนะครับก็ผมขอชื่นชมนะครับทางรัฐบาลนะครับที่ผลักดันนะครับร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตนะครับในการให้บริการแก่ประชาชนและพรบร่างพรบล้มละลายซึ่งผมเห็นว่ากฎหมาย2ตัวนี้สำคัญมากนะครับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่านประธานครับปัจจุบันครับประชาชนยังถูกข้าราชการขูดรีดถูกข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์ครับในการที่เขาเข้าไปขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่างๆเนี่ยในการทำมาหากินของเขาการสร้างบ้านการต่อเติมการขออนุญาตต่างๆหลากหลายเนี่ยเราโดนหมดครับโดนเรื่องของข้าราชการเนี่ยในการที่เขามีอำนาจแล้วเขาใช้อำนาจเหล่านั้นมาเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนซึ่งเรื่องนี้ครับกฎหมายเนี่ยจะแก้ไขได้และเป็นผมเห็นเป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่รัฐบาลต้องเร่งทำอย่างด่วนเรื่องที่สองคือเรื่องของพรบล้มละลายที่ประเทศไทยเนี่ยทุกท่านต่างรู้ครับทั่วโลกต่างรู้ครับว่าพรบล้มละลายในประเทศไทยเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำครับเป็นพรบที่ให้ประโยชน์กับลูกหนี้ที่ตั้งใจจะบิดหนี้ตั้งให้ประโยชน์กับลูกหนี้ที่ตั้งใจจะล้มบนฟูกการสืบหาทรัพย์เพื่อที่จะเข้าไปยึดทรัพย์จากเจ้าหนี้ทำได้ยากมากในประเทศไทยซึ่งทำให้เมืองไทยเนี่ยสถาบันการเงินบวกกับผู้ให้กู้หลายรายเนี่ยไม่กล้าให้ผู้กู้ที่เป็นคนดีที่เป็นคนที่ตั้งใจจะทำธุรกิจเนี่ยกู้เพราะเราเจอลูกหนี้แย่ๆเหล่านี้เข้ามาผสมปนเปครับท่านประธานนั่นเป็นเรื่องที่สองคือพรบ.ล้มละลายครับผมจะขอพูดถึงกฎหมายที่ไม่ได้ไปต่ออีกสองฉบับนะครับซึ่งผมเห็นว่าเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือเรื่องที่หลายท่านพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาที่แล้วที่ไม่ได้ไปต่อซึ่งในเรื่องนี้ครับท่านประธานครับผมทางพรรคเศรษฐกิจนะครับก็ได้เสนอนะครับกับประชาชนในหลายที่หลายประการซึ่งมันมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่ทางพรรคเศรษฐกิจและประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าต้องรีบแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญอย่างด่วนแต่กลับไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญที่แล้วครับคือเรื่องของกฎหมายมาตรา54ที่บอกว่ารัฐต้องดำเนินการศึกษาและให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเรียนฟรีเป็นเวลา10ปีเป็นเวลา12ปีครับท่านประธานซึ่งกฎหมายข้อเนี่ยฟังดูเผินๆดูเหมือนดีนะครับท่านประธานแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกลับให้สิทธิ์เด็กต่างด้าวทุกสัญชาติได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กไทยซึ่งเรื่องนี้เองครับท่านประธานครับผมและพรรคเศรษฐกิจและประชาชนจำนวนมากเป็นเดือดเป็นร้อนครับว่าวันนี้เนี่ยเงินในประเทศไทยเนี่ยติดหนี้มหาศาลเรายังดูแลเด็กตัวเองไม่ได้เลยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้เขียนให้เด็กต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเขมรเนี่ยเรียนฟรีอย่างเงี้ยท่านประธานผมเห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ครับหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ในรัฐสภาแห่งนี้ผมเห็นเรื่องนี้ต้องถูกใส่เข้าไปด้วยนะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สามครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของพรบ.ร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ซึ่งจริงๆกฎหมายเนี่ยครับท่านประธานมันเป็นกฎหมายที่สนับสนุนโจรครับท่านประธานสนับสนุนให้คนเข้าไปแย่งการครอบครองของอสังหาริมทรัพย์มีคนเข้าไปแย่งเข้าไปอยู่ในบ้านของบุคคลที่เป็นผู้สุจริตเนี่ยอยู่เป็นเวลา10ปีประกาศตัวว่าเป็นเจ้าของเปิดเผยเนี่ยปรากฏว่าได้กรรมสิทธิ์แบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับท่านประธานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อในรัฐสภานี้เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องฝากทางรัฐบาลหรือว่าสมาชิกท่านไหนที่เห็นตรงกับพวกผมเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายต่อในรัฐสภาในสมัยนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปริญญาวงเชิดขวัญเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิท่านประธานรัฐสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับนี่นะครับในส่วนเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับที่จะเข้ามาต่อในสภาของเรานะครับซึ่งมีหลากหลายฉบับเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงค้างอยู่ในวุฒิสภานะครับซึ่งหลายๆฉบับเนี่ยครับก็จะมีสร้างผลที่ดีในการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อประเทศชาติของเราโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยครับซึ่งในเห็นเราก็เห็นสภาพต่างๆนะครับว่าในการจัดระเบียบต่างๆเนี่ยครับที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนนะครับก็ส่งผลให้ผลกระทบทางด้านอากาศที่เรามาสูดดมเราใช้รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเนี่ยครับซึ่งก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าสิ่งนี้ก็อยากจะให้เป็นการเร่งรัดในการทำ พรบที่เกี่ยวข้องด้านนี้และที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารตัวนี้เองเนี่ยครับเป็นสิ่งตัวร่างนี้เป็นร่างที่ผมเองไม่เห็นด้วยที่จะเอาเข้าต่อควรที่จะไปทำร่างกลับมาใหม่เพราะเหตุใดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับในร่างนี้ก็ยิ่งทำปรับแก้ปรับปรุงเหมือนจะดีขึ้นข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรับได้ครับที่จะให้ทางผู้บริหารอายุลดน้อยลงมาแต่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งในร่างฉบับนี้นะครับก็คือทางด้านการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นปริญญาตรีเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเท่ากับว่าเราต้องการสร้างให้เป็นพรบ.ฉบับที่ยิ่งทำยิ่งความรู้น้อยลงมาตรฐานน้อยลงแย่ลงหรือเปล่าและโดยเฉพาะที่ร่างที่แก้ไขที่ทำให้นายกเองเนี่ยครับสามารถเป็นได้ต่อเนื่องไม่ต้องมีการเว้นวาระแล้วมันจะสร้างอิทธิพลกลุ่มก้อนขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่ากลับกลายเป็นร่างพรบ.ฉบับนี้ก็จะเป็นร่างที่จะทำให้นั่งคิดว่ายิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งกลับถอยหลังลงคลองนะครับก็คงต้องให้ทางสภานะครับลองช่วยกันตัดสินในส่วนเรื่องนี้นะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของทางด้านพระราชบัญญัติสภาครูนะครับแล้วก็ระเบียบข้าราชการครูนะครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับต้องรีบดำเนินการจัดทำต่อเนื่องถึงแม้ยังไม่ได้เข้าบางส่วนในเรื่องพระราชบัญญัติสภาครูยังไม่ได้เข้าในวุฒิสภาเองก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้เองครับก็คงอยากให้เร่งรัดในการผลักดันให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านเองเคยเป็นครูเช่นเดียวกันมาท่านจะรู้ความอึดอัดการทำงานครูวันนี้เราต้องการครูมาเป็นครูต้องการครูที่เป็นคนมาเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยครับคงจะต้องมีระเบียบจำกัดแล้วก็พัฒนากฎหมายให้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับท่านประธานวันนี้เองเนี่ยครับก็จะมีทั้งภาคการศึกษาทั้งด้านเอกชนเองนะครับก็เข้ามาร้องเรียนหลายๆเรื่องวันนี้เองคงต้องฝากรัฐบาลต่อไปนะครับในอนาคตว่าในการทำส่วนเรื่องของพรบ.การศึกษาชาติเร่งรัดได้แล้วครับกี่รัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยไม่เคยทำได้ไม่พัฒนาเองเลยนะครับเพราะว่าการสามประเทศชาตินะครับต้องการมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทางภาครัฐจะเกิดปัญหาอย่างเดียวนะครับทางภาคเอกชนเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะต้องพัฒนาการศึกษาชาติของเราวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าการศึกษาของเรานะครับอยู่ในระดับล่างลงมาเรื่อยๆการแข่งขันในระดับสากลนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องมีการปรับปรุงหลายๆด้านโดยเฉพาะหัวสำคัญเลยครับก็คือพรบ.การศึกษาชาตินะครับก็คงฝากท่านประธานครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คงจะต้องในฐานะที่ท่านอยู่ในที่นี้อยากให้ท่านช่วยเร่งรัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับกระผมขออภิปรายตั้งข้อสังเกตกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งขับเคลื่อนโดยประชาชนกว่า 12,400 รายชื่อและเป็นพรบที่ภาคประชาสังคมผลักดันมาเกือบ20ปีแล้วร่างกฎหมายนี้มุ่งทลายมายาคติที่ว่าการเปลี่ยนคำนำหน้านามจะไปริดรอนสิทธิของคนกลุ่มอื่นข้อเท็จจริงก็คือไม่มีคนตรงเพศผู้ใดเสียสิทธิเลยแต่เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ intersex และ non-binary ให้เท่าเทียมกับคนตรงเพศอย่างแท้จริงครับวันนี้ประเทศไทยกำลังภาคภูมิใจกับการเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่หากเราดูความก้าวหน้าด้านกฎหมายรับรองคำนำหน้านามของทั่วโลกเราจะพบความจริงที่น่าอับอายว่าประเทศไทยยังคงล้าหลังอย่างมากในมิติของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลเกือบ100ประเทศมีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับและหลายประเทศที่แม้สังคมจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าไทยแต่กลับมีกฎหมายด้านนี้ก้าวหน้ากว่าไทยมากอย่างเช่นประเทศจีนอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องหมายระบุเพศในเอกสารทางการหากได้ผ่านการรับรองทางการแพทย์ตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วหรือปากีสถานที่มีข้อกำหนดศาสนาอย่างเคร่งครัดก็ยังออกบัตรประชาชนรับรองคนข้ามเพศแล้วแต่รัฐสภาไทยกลับปฏิเสธสิทธิเลือกคำนำหน้านามในขณะที่มอบสิทธิสมรสเท่าเทียมให้นี่คือความย้อนแย้งที่ล้าหลังอย่างรุนแรงเท่ากับอนุญาตให้ LGBTQ สร้างครอบครัวได้แต่กลับยังไม่อนุญาตให้ ให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองได้ในเอกสารราชการด้วยซ้ำครับการละเลยกฎหมายฉบับนี้จะสร้างปัญหาในการเดินทางระหว่างท่องเที่ยวอย่างร้ายแรงกลุ่มคนข้ามเพศถูกริดรอนสิทธิเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่ารูปลักษณ์ไม่ตรงกับคำนำหน้านามในหนังสือเดินทางหลายรายถูกเจ้าหน้าที่ต่างชาติกักตัวล้อเลียนถูกตั้งคำถามที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีบางคนถึงกลับถูกละเมิดทางเพศความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากการที่รัฐไทยไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาในเอกสารราชการครับในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีชาว LGBTQ เป็นศูนย์กลางและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง Bangkok World Pride 2030ซึ่งไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายเช่นเดียวกับบาร์เซโลนานั้นองค์กร Interpride ให้น้ำหนักกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากหากเราไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพสิ่งนี้จะกลายเป็นช่องโหว่สำคัญที่คณะกรรมการคัดเลือกเขาจะนำมาพิจารณาว่าเราเป็นประเทศที่น่าไหว้หลังหลอกอยากจัดงานเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศแต่กลับไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงได้ครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาจะต้องหยิบยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งข้อกังวลต่างๆนะครับของสังคมไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการหลบหนีคดีอาชญากรรมการแบ่งพื้นที่เรือนจำหรือข้อกังวลด้านการแพทย์ล้วนเป็นประเด็นเชิงเทคนิคที่สามารถแก้ไขปรับปรุงวางกลไกตรวจสอบร่วมกันได้อย่างรัดกุมในชั้นกรรมธิการรัฐสภาไม่ควรใช้ความกังวลเหล่านี้เป็นข้ออ้างในการปัดตกหลักคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ครับหากเราไม่เดินหน้าเรื่องนี้นะครับประชาคมโลกก็จะสามารถตั้งข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลไทยในเรื่อง Rainbow Washing หรือการฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์และเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสีรุ้งโดยปราศจากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้ทัดเทียมอารยประเทศผมจึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพรบ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพกับผมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับวันนี้กระบวนการตามมาตรา147แห่งรัฐธรรมนูญผมถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกถึงทิศทางและแนวคิดของรัฐบาลในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนิติบัญญัติเป็นกระบวนการที่พวกเรานักการเมืองมีโอกาสนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งเรามักจะถูกต่อว่าความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองนั้นเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหลายปัญหาของประเทศเพราะมันเป็นโอกาสที่สภาชุดปัจจุบันจะสามารถตามคำเสนอของคณะรัฐมนตรีเดินหน้าการทำงานด้านกฎหมายที่สภาชุดที่แล้วทำไว้ผมจึงขอสนับสนุนท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคทางกฎหมายผู้ที่จะต้องมาชี้แจงความจริงควรจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการที่จะรักษาการตามกฎหมายต่างๆมากกว่าเพราะเรากำลังถามถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดันงานทางด้านนิติบัญญัติผมขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความสนับสนุนรัฐบาลต่อกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ได้มีการยืนยันมาในวันนี้แต่โดยที่ผมไม่ได้อยู่ในสภาชุดที่แล้วก็อยากจะฝากข้อสังเกตบางประการสำหรับผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ต่อไปฉบับแรกที่ขอแสดงความสนับสนุนก็คือกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรก็เพิ่งเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการที่จะผลักดันเรื่องการปฏิรูปกฎหมายต่อไปทั้งหมดเพื่อเป็นการลดต้นทุนสร้างความเป็นธรรมสร้างความโปร่งใสและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเพียงแต่อยากจะฝากไว้ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้อภิปรายว่าร่างที่เป็นอยู่นั้นยังทำไม่เพียงพอและในทางปฏิบัติก็อาจจะยังมีปัญหาบางปัญหาก็ฝากทางวุฒิสภานะครับซึ่งส่งเรื่องนี้คืนมาให้กับสภาผู้แทนราษฎรว่าเราคงจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้กฎหมายนี้สามารถทำงานได้อย่างที่พวกเราประสงค์จะเห็นอย่างแท้จริงฉบับที่2ก็คือกฎหมายล้มละลายครับซึ่งจะเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการโดยเฉพาะกลุ่มคนหรือผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากจะสนับสนุนให้สามารถที่จะปฏิบัติได้จริง ฉบับที่3ก็คือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพียงแต่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าอยากจะเห็นการแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยไปถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจมาโดยตลอดนั่นคือหลายครั้งเราจะเห็นว่าความพยายามในการที่จะตรวจสอบปัญหาการผูกขาดหรือการรวบอำนาจทางธุรกิจนั้นไปติดขัดอยู่ตรงคำนิยามว่าผู้ประกอบการนั้นมีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ซึ่งทำให้หลายเรื่องเสียเวลาไปกับการที่จะต้องมีภาระพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นมีอำนาจเหนือตลาดจริงหรือไม่แต่แท้ที่จริงแล้วพฤติกรรมหรือการกระทำซึ่งมันมีความไม่เป็นธรรมลดการแข่งขันหรือเอารัดเอาเปรียบจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายอื่นก็ดีเนี่ยผมเห็นว่าต้องเสริมให้คณะกรรมการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเนี่ยสามารถมีอำนาจเข้าไปดำเนินการได้โดยไม่ต้องพิสูจน์การมีอำนาจเหนือตลาดยิ่งไปกว่านั้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาการผูกขาดจากพฤติกรรมซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวกฎหมายนั่นก็คือการที่ทุนใหญ่หลายครั้งเป็นกรณีของทุนต่างชาติซึ่งพูดง่ายๆคือสายป่านยาวกว่าเข้ามาทำธุรกิจในลักษณะที่ยอมขาดทุนเพื่อทำให้คู่แข่งเนี่ยหายไปจากตลาดทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเมื่อผูกขาดแล้วก็จะมีการดำเนินการในการขึ้นราคาตัวอย่างที่ดีที่สุดกรณีนี้ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีผู้ประกอบการหรือผู้เดือดร้อนเนี่ยได้มายื่นหนังสือถึงทางสมาชิกรัฐสภาด้วยฉบับต่อไปก็คือเรื่องกฎหมายอากาศสะอาดนะครับซึ่งก็ดีใจที่รัฐบาลเดินหน้าต่อแต่ก็อยากจะกราบเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้200กว่ามาตรา100กว่ามาตราดูจะยังมีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรซึ่งสภาก็คงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและสุดท้ายที่เห็นด้วยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่าก็คงจะต้องทำให้สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติซึ่งจะต้องมีการผลักดันต่อมาแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตคือบรรดากฎหมายที่รัฐบาลตัดสินใจไม่ยืนยันเพราะผมมีความวิตกกังวลว่ามันบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแนวคิดหรือทัศนคติของรัฐบาลเรื่องแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยดำเนินการมาเกือบจะ10ปีแล้วครับท่านประธานแต่มีอันเป็นไปทุกครั้งจนกระทั่งเกิดความหวังเมื่อปลายสภาชุดที่แล้วที่มีการไปทำการตกลงกันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่ในปัจจุบันที่เรียกว่า MOA ผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MOA หรอกครับแต่การที่ไม่เดินหน้าตามนั้นเดิมมันอาจจะเป็นเรื่องระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่เมื่อมีการไปจัดทำประชามติแล้วเสียงเห็นชอบของประชาชนจำนวนมหาศาลยืนยันมาผมก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะแสดงความเคารพเจตนารมณ์ต่อการประชามติที่รัฐบาลเป็นคนไปขอให้มีการจัดทำขึ้นยิ่งไปกว่านั้นครับผมทราบดีว่าถ้ารัฐบาลยืนยันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผ่านทันทีก็อาจจะต้องมาตั้งต้นในเรื่องของการตั้งกรรมาธิการกันใหม่แต่มันน่าเสียดายครับเพราะถ้ารัฐบาลยืนยันเนี่ยผมคิดว่าสภาก็จะย้อนกลับไปดูการพิจารณาที่มันค้างอยู่และพบว่าประเด็นที่มันมีความละเอียดอ่อนที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของหมวด1หมวด2เนี่ยสภาชุดที่แล้วสามารถที่จะเดินหน้าเหมือนกับการประนีประนอมกันได้แล้วแต่วันนี้รัฐบาลเลือกที่จะให้กระบวนการนี้ต้องไปตั้งต้นใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าจะทำใหเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่มันเป็นความละเอียดอ่อนและไม่ควรจะต้องมาเป็นประเด็นความขัดแย้งของสังคม การตัดสินใจไม่ยืนยันผมจึงมองว่าเป็นการไม่เคารพข้อตกลงที่เคยทำไว้ไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและมีแต่จะนำให้ปมปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งในประเด็นซึ่งไม่ควรจะเป็นความขัดแย้งที่รัฐบาลจะส่งเสริมในสังคมนี้รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวครับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่รัฐบาลไม่ยืนยันฉบับถัดมาซึ่งมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเรื่องของมลพิษและการเคลื่อนย้ายมลพิษกฎหมายนี้ยิ่งไม่มีเหตุผลเลยครับที่รัฐบาลจะไม่ยืนยันประการหนึ่งเพราะควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งกว่าเขาจะไปรวบรวมชื่อเสนอชื่อเข้ามาสามารถที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระของสภามีการพิจารณาและถึงขั้นที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วทั้งที่เป็นเรื่องที่ผมทราบดีว่าอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจกับภาคประชาชนทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายจากการตรวจสอบของผมแต่วันนี้ท่านใจไม่กว้างพอที่จะให้กฎหมายนี้เดินต่อจริงอยู่ประชาชนที่เป็นผู้เข้าชื่อในเรื่องนี้ตัวแทนของเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยืนยันมาได้แต่เขาต้องไปตั้งต้นที่วาระหนึ่งและอาจจะต้องไปต่อคิวกฎหมายอีกหลายต่อหลายฉบับสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้ดูนโยบายของตัวเองเลยนะครับที่เขียนเอาไว้ในที่มาแถลงกับพวกเราว่าจะเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ใน OECD และกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราจำเป็นจะต้องมีหากเราประสงค์จะอยู่ใน OECD จึงมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่าทั้งที่กฎหมายสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเคยผ่านความเห็นชอบของสภาไปถึงขั้นกรรมาธิการได้ข้อยุติในรายละเอียดระดับหนึ่งแล้วเพียงแค่ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอท่านก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ไปต่อมีกฎหมายอีก3-4 ฉบับที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันซึ่งเช่นเดียวกันครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองและใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายถึงกฎหมายที่ใช้ชื่อว่าสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมานานพูดง่ายๆก็เป็นการนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางการเมืองผมไม่ได้มีปัญหากับแนวคิดนี้ครับผมเพียงแต่เปรียบเทียบว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับส่วนหนึ่งก็คือนักการเมืองและอดีตนักการเมืองตรงนี้ท่านให้เดินต่อแต่กฎหมายที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มีปัญหาที่ทำกินซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วครับว่ามันเป็นปัญหาซึ่งจริงๆสภาทุกชุดต้องหยิบมาถกเถียงกันว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินหรือเข้าไปอยู่และถูกกล่าวหาว่าบุกรุกทั้งที่หลายกรณีเนี่ยรัฐไปรุกเขาไม่ใช่เขารุกที่ดินเนี่ยจะนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านี้รัฐบาลกลับบอกว่าไม่ให้ไปต่อท่านประธานจะเห็นภาพนะครับมันกลายเป็นว่ากฎหมายที่ประชาชนลงประชามติอยากให้เดินหน้ากฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอกฎหมายที่คนเดือดร้อนจริงๆคือประชาชนล้วนๆรัฐบาลกลับตัดสินใจว่าไม่เดินหน้าคุณต้องไปตั้งต้นกันใหม่หมดเช่นเดียวกันครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน2ฉบับกฎหมายคุ้มครองแรงงานรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ไปต่อผมไม่ได้บอกว่าร่างกฎหมายเหล่านี้ไม่มีปัญหานะครับแน่นอนยังมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรผมเข้าใจครับแต่ท่านประธานก็จะทราบว่า บรรดากฎหมายที่รัฐบาลยืนยันไปน่ะหลายฉบับก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันจะมาอ้างเพียงแค่ว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างและไม่ยืนยันเนี่ยมันคงไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่แท้จริงที่ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยครับท่านประธานครับการที่เศรษฐกิจจะเดินไปข้างหน้าสู่โลกของอนาคตเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้มากที่สุดก็คือการคุ้มครองแรงงานเราถกเถียงกันจากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนตอนนี้แรงงานเนี่ยเจอปัญหาทั้งสองด้านครับด้านหนึ่งจากเศรษฐกิจเก่าซึ่งทั่วโลกเจอปรากฏการณ์เดียวกันครับว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แบ่งไประหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของทุนกับผู้ที่เป็นเจ้าของแรงงานเนี่ยเกือบทุกประเทศสัดส่วนที่ไปสู่แรงงานเนี่ยลดลงโดยลำดับการรวมตัวอำนาจต่อรองรวมไปจนถึงค่าตอบแทนสวัสดิการเนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหาหมดซึ่งเป็นที่มาที่สำคัญที่สุดของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เราชอบพูดกันอีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจใหม่เช่นกรณีแพลตฟอร์มแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่พยายามปรับตัวเข้ามาเป็นลักษณะของการประกอบการทางการเกษตรเหล่านี้ก็ยังไม่มีกติกาที่ดีเพียงพอในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานแต่การที่รัฐบาลตัดสินใจไม่ยืนยันกฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมแสดงให้เห็นครับว่าการใส่ใจกับปัญหาของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจและความจริงก็คือเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือคนเนี่ยครับกลับถูกมองข้ามไปยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับที่ไม่ได้รับการยืนยันผมจะไม่พูดบรรดากฎหมายซึ่งค้างอยู่คือยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งเพราะว่านั่นก็เหมือนกับเป็นการถึงไม่ยืนยันก็สามารถเสนอใหม่เข้ามาได้นะครับฉบับสุดท้ายที่อยากทวงถามครับท่านประธานก็คือกฎหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพไม่น่าเชื่อนะครับทำไมช่วงเลือกตั้งทุกคนรักอสม.หมดเลยแต่เลือกตั้งเสร็จนโยบายรัฐบาลก็ไม่เขียนถึงกฎหมายซึ่งเคยผลักดันไปจนจะทำให้มีการยกระดับสถานะของเขาหรือปรับปรุงสวัสดิการของเขาก็กลับถูกทิ้งอีกทั้งที่อสม.คือกลุ่มคนที่ทั่วโลกมองมาเป็นแบบอย่างนะครับว่าประเทศไทยได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาจึงทำให้เรื่องของการป้องกันเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยช่วยประเทศไทยให้มีระบบสาธารณสุขที่มีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งและยิ่งในปัจจุบันเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วมีความคาดหวังอย่างสูงว่าการปรับบทบาทของอสม.การยกระดับให้เขาสามารถที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุสังคมสูงวัยไม่ว่าจะติดบ้านไม่ว่าจะติดเตียงเป็นความท้าทายที่สำคัญมากผมไม่ได้อยู่ในสภาชุดที่แล้วแต่ทราบว่ามีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้และมีเพื่อนสมาชิกจำนวนมากหรืออดีตรัฐมนตรีที่พยายามหาช่องทางในการที่จะส่งเสริมเรื่องของอสม.มาโดยตลอดทำไมจึงต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคกฎหมายแล้วครับมันเป็นเรื่องที่วัดกันว่าทิศทางแนวคิดทัศนคติของรัฐบาลในการทำงานด้านนิติบัญญัติที่มีความสัมพันธ์กับตัวแทนของประชาชนและภาคประชาชนเนี่ยคืออะไรผมขอบคุณสำหรับกฎหมายทุกฉบับนะครับที่รัฐบาลเสนอยืนยันให้ไปต่อและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแต่เสียดายและอยากให้ทางรัฐบาลกลับไปทบทวนแนวคิดครับว่าแม้ท่านจะมีอำนาจบริหารเนี่ยแต่ท่านมาจากที่นี่และที่นี่มาจากประชาชนอะไรที่ประชาชนเขาแสดงเจตนารมณ์แล้วอะไรที่ประชาชนเขาอุตส่าห์รวมตัวกันในการที่จะผลักดันกฎหมายอำนาจสุดท้ายมันอยู่ที่พวกเราอยู่แล้วครับให้โอกาสเขาได้ทำสิ่งเหล่านี้และขอให้คิดถึงกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆครับที่ถูกมองข้ามอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาที่ทำกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสม.ซึ่งควรจะมีกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมสถานะหรือแก้ไขปัญหาให้กับเขาอย่างนี้จึงจะถือได้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีเชิญครับ
6: ท่านประธานครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติผมเน้นกฎหมายที่ผมได้ร่างเองแล้วก็หลายฉบับก็เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของการดูแลสินเชื่อภาคประชาชนให้ประชาชนหลุดพ้นจากหนี้ขอบคุณรัฐบาลก่อนที่ยืนยันกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่เพราะว่ากฎหมายล้มลายฉบับใหม่นี้ผมเป็นฉบับแรกนะครับที่ผมทำแล้วจะเป็นโรคความดันครับยากมากครับเรื่องเปลี่ยนเรื่องการฟื้นฟูกิจการรายย่อยใหม่เปลี่ยนระบบการประชุมเจ้าหนี้ใหม่การโหวตใหม่อันนี้จะเป็นประโยชน์มากขอบพระคุณรัฐบาลก่อนในประเด็นแรกแต่กฎหมายตัวสำคัญอีกตัวนึงที่ตกไปที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันกฎหมายฉบับนี้ผมร่วมทำกับภาคประชาชนแล้วร่างเองตั้งแต่มาตราแรกคือกฎหมายเครดิตบูโรท่านประธานครับกฎหมายการประกอบข้อมูลเครดิตหรือเครดิตบูโรเนี่ยสำคัญนะทุกรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหานี่นอกระบบใครมาเป็นรัฐบาลก็แก้หนี้นอกระบบลงทะเบียนคนจนแก้หนี้ระบบลงทะเบียนคนจนแต่ปรากฏว่าประเทศไทยยังติดอันดับท็อป10ประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดและหนี้นอกระบบสูงเพราะระบบเครดิตบูโรว่าเรามันล้าหลังครับกฎหมายฉบับนี้มันเกิดขึ้นตอนหลังจาก IMF เข้ามาแล้วมันเก่ามากท่านประธานรู้ไหมว่าทำไมการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบประเทศไทยมันล้มเหลวมาตลอดเพราะมันเข้าระบบไม่ได้คนติดเครดิตบูโรมีทั้งหมด5ล้านคนในประเทศไทยและ 90% ใน5ล้านคนอยู่ระหว่างอายุ22ถึง60แปลว่าคนทำงานไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสินเชื่อกันเลยผมอยากให้ขึ้นหน้าจอแล้วดูอันนี้นะครับประวัติการแสดงเครดิตบูโรในประเทศไทยมันเป็นการทำแบบช้ำเลือดช้ำหนอง3ปี36เดือนถ้าประวัติท่านเสียหนึ่งมันติดตลอดไปแต่ถ้าท่านไปแก้แล้วไปจ่ายเงินแล้วประวัตินั้นจะอยู่เสียอีก3ปีต้องรอมัน36เดือนแล้วเลื่อนหายครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นระบบแบบคะแนนหรือเขาเรียกว่าเครดิตสกอร์ถ้าท่านเห็นด้านขวาไฟโก้เนี่ยเขาคิดออกมาให้เวลาแชร์ข้อมูลเครดิตเป็นคะแนนคนคนนี้เขาได้795

0: มไปทำเมื่อคราวที่แล้วครับไปขอให้ประชาชนเข้าชื่อหมื่นรายชื่อผมได้มา 5,000 กว่ารายชื่อไปพบท่านพีรพันธ์ที่รวมไทยสร้างชาติท่านบอกไม่เป็นไรครับเอาส.ส. 20คนเซ็นแล้วเสนอเลยเนี่ยคือเหตุที่ผมมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับการมองกฎหมายภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลผมคิดว่าบางทีท่านอาจจะฟังราชการประจำจนท่านลืมกฎหมายภาคประชาชนกฎหมายเครดิตบูโรนี้ถ้าเกิดได้นะครับประชาชนคนไทยจะหลุดพ้นจากหนี้ได้เที่ยวนี้ผมเสนอไปแล้วเข้าสภาไปอีกรอบนึงหวังว่าท่านประธานจะเร่งในเข้าสู่ระเบียบวาระที่1ให้กฎหมายภาคประชาชนฉบับสุดท้ายที่ผมยังคาใจอยู่กฎหมาย PRTR ก็คือกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการรายงานการปลดปล่อยสารมลพิษฉบับนี้เนี่ยกล่าวกันมาในห้องอย่างดีเมื่อสักครู่เพื่อนๆหลายคนก็พูดปรากฏว่ารัฐบาลก็ไม่ยืนยันให้ขอให้เชื่อในพลังของภาคประชาชนในเขาเสนอกฎหมายเขาคิดรอบคอบมาแล้วพวกเราในสภาก็ช่วยกันเกลามาอย่างดีแล้วให้มั่นใจครับไม่ใช่เฉพาะกฎหมายแต่ข้าราชการเท่านั้นที่จะผ่านกฎหมายของภาคประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเขาเข้าใจปัญหาของสังคมที่แท้จริงผมมีเท่านี้ครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุทนกล้าการขายเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกระผมสุทนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอให้รัฐสภาพิจารณาตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญจำนวน34ฉบับโดยเฉพาะร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนโทรคมนาคมสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองแรงงานรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งร่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมีผลต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศในระยะยาวท่านประธานครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รวมถึงร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กระผมขอฝากข้อสังเกตไว้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อจากระบบดั้งเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ OTT ดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายจึงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเดิมและแพลตฟอร์มข้ามชาติรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเด็กและเยาวชนและรักษาความมั่นคงทางข้อมูลข่าวสารของประเทศตลอดจนควรมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลและวิทยุกระจายเสียงซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากรายได้โฆษณาที่ลดลงต้นทุนโครงสร้างที่สูงและการแข่งขันจากสื่อออนไลน์อย่างรุนแรงซึ่งหากปล่อยให้สื่อดั้งเดิมดังกล่าวอ่อนแอลงก็จะส่งผลให้ประเทศสูญเสียกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติครับท่านประธานนอกจากนี้กรณีร่างพระราชบัญญัติรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ PRTR ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนซึ่งกระผมเห็นด้วยกับการหลักการที่สิทธิของผู้รับรู้ข้อมูลของประชาชนแต่อยากขอให้รัฐบาลกำหนดกลไกฐานข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายตรวจสอบได้จริงตลอดจนบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้การจัดการมลพิษไปเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศสำหรับร่างกฎหมายด้านแรงงานกระผมเห็นว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นเรื่องสำคัญแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรับฟังเสียงจากภาคธุรกิจและ SME ด้วยเพราะหากต้นทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีมาตรฐานรองรับอาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขกับผมขอเน้นว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หรือปัญหาความขัดแย้งทางสังคมไม่ใช่แค่มาตรการทางกฎหมายเท่านั้นนะครับต้อง

0: อาศัยการบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนสุดท้ายนะครับท่านประธานครับกระผมขอฝากไปยังคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งสำคัญการออกกฎหมายจะต้องไม่ใช่เพียงการมีกฎหมายฉบับใหม่แต่ต้องบังคับใช้ได้จริงและทำให้เกิดความโปร่งใสและสร้างไม่สร้างภาระกับประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการรวมทั้งควรรับฟังคำเห็นของประชาชนเพราะกฎหมายที่ดีจะต้องเป็นกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้จริงขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเทวฤทธิ์มณีฉายเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตอภิปรายนะครับท่านประธานครับนอกจากเรามีสภาใหม่นะครับที่มาจากการเลือกตั้งวันที่8กุมภาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่8กุมภาหรือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือการที่มีการทำประชามตินะครับในครั้งนั้นนะฮะนอกจากประชาชนที่บอกเราว่าเขาต้องการที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเขาบอกในยะหนึ่งก็คือเขาบอกเลิกนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับเก่าสิ่งที่เหลือหลังจากนี้ก็คือกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็คือการที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขาต้องการครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเท่ากับว่าประชาชนได้อยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับท่านประธานแต่ว่าเสียดายนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่เดินหน้าต่อนะครับไม่ขอให้สภาเดินหน้าต่อกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่256นะครับแล้วก็หมวด15/1นะฮะที่คาไว้ในสภาที่แล้วนะครับในวาระ2นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่อุ่นใจนะครับทั้งที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าจะมีกระบวนการพรรคของท่านก็จะมีกระบวนการเสนอร่างใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะไม่เอาประเด็นที่เป็นประเด็นปมขัดแย้งของการพิจารณาในร่างเดิมนะครับมาพิจารณานะครับต้องเรียนนี้นะครับท่านประธานครับนอกจากเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขาบอกแล้วว่าเขาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แปลว่าเขาไม่ต้องการสิ่งที่เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมอะไรที่เป็นปัญหาก็ผมคิดว่านะครับอำนาจที่เป็นปัญหาก็ต้องพิจารณานะครับว่าจะเอายังไงกันต่อนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้มีการพิจารณาต่อเนื่องต่อไปนะครับร่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่านะครับทางครม.เนี่ยเสนอต่อสภาให้พิจารณาต่อก็คือร่างพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขซึ่งตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมการของฝั่งวุฒิสภาต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้คัดค้านนะครับว่าจะไม่ให้ดำเนินการต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่เสียดายนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะพิจารณาในวาระแรกของการเข้ามานะฮะทางสภาในชุดที่แล้วเนี่ยฮะก็ตีตกร่างของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอนะครับและร่างของพรรคประชาชนที่เข้าชื่อมาแต่ว่านะฮะก็พิจารณา3ร่างที่ไปสู่สุดท้ายไปสู่สภาวุฒิสภานะครับเหตุผลนะฮะระบุไว้ในร่างพรบ.ฉบับนั้นนะฮะระบุไว้ทั้ง3ร่างนะฮะระบุไว้คำนองเดียวกันนะครับว่าเนื่องจากมีความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยฮะเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปกระทำไปเพื่อเรียกร้องต่อรัฐนะฮะดังนั้นเพื่อกลับมาสู่สังคมที่สมานฉันท์กลับมาสู่สังคมที่สันติสุขจึงต้องตรากฎหมายนี้ขึ้นมาแต่ตัวหัวมาก็ผมคิดว่าก็เป็นปัญหานะครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับท่านประธานครับก็คือการไม่นิรโทษกรรมผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าในการเรียกร้องของประชาชนในโดยเฉพาะเยาวชนในปี2563เนี่ยนี่เป็นข้อเรียกร้องหลักนะครับของเขาเลยนะครับแต่ว่าคุณไปปิดทางตรงนี้แล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะเดินหน้าต่อร่างพรบ.ฉบับนี้ที่คาอยู่ในชั้นวุฒิสภานะครับก็ขอให้ฝากพิจารณาของฝากเพื่อนสมาชิกที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรที่จะเริ่มนะฮะร่างกฎหมายที่นับรวมคนเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาด้วยนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดนะฮะคุณอาจจะใช้หลักการพิจารณาว่าถ้าเขาไม่มีเจตนาชั่วร้ายถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่หรือว่าออกไปเคลื่อนไหวไปบนพื้นฐานของการเรียกร้องต่อรัฐถ้าเขาไม่กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนตนนะครับผมคิดว่าร่างกฎหมายที่จะพิจารณาโทษของคนเหล่านี้นะครับให้นิรโทษกรรมของคนเหล่านี้ก็ควรที่จะกลับเอามาพิจารณาโดยใช้หลักการตามเหตุผลที่อยู่ในร่างพรบ.เสริมสร้างสันติสุขครับขอบคุณครับท่านประธานคร
1: ับครับรัฐสภายินดีต้อนรับคณะสมาพันธ์การศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยโดยการนำของท่านปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาจำนวน11ท่านเข้ารับฟังการประชุมร่วมของรัฐสภาเชิญนะครับต่อไปท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับก็ขอสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับผมก็ยินดีที่มีร่างกฎหมายหลายฉบับมากนะครับที่ครม.ยืนยันให้มาพิจารณาใหม่นะครับแต่ว่ามันมีร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับมีคนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากแต่ถูกปัดตกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายท่านปัดตกไปนะครับแต่คนที่ต้องแบกรับชะตากรรมก็คือคนจนนะครับท่านประธานครับผมจะพูดถึงร่างพรบ.นิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่านะครับการที่ท่านปัดตกเนี่ยมันจะทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีคดีความที่ชาวบ้านเนี่ยถูกยัดเยียดให้นะครับพอสภาแห่งนี้เนี่ยผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้แก่พวกเขารัฐบาลปัดตกนะครับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็สไลด์ต่อไปนะครับร่างพรบ.นิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่าหรือมีชื่อแต่ว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตินะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับออกมาเพื่อที่จะล้างความผิดให้กับประชาชนที่ถูกตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีในข้อหาว่าบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่านะครับโดยรัฐนะครับฉวยโอกาสในจังหวะที่มีการรัฐประหารอ้างอำนาจเผด็จการไปรังแกชาวบ้านนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่กฎหมายฉบับนี้ต้องการที่จะไปช่วยเหลือนะครับก็คือคดีที่เกิดขึ้นในตั้งแต่ช่วง30มิยอปี41ถึง9กรกฎาคมปี62นะครับซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินก่อนมติครม30มิยอ41หรือผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินก่อน14มิถุนายนปี57นะครับที่เป็นผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้แล้วก็ไร้ที่ดินทำกินนะครับผลก็คือจะเป็นการล้างความผิดแล้วก็ให้สามารถนำที่ดินเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์หรือดำเนินการจัดตามนโยบายของรัฐบาลได้นะครับซึ่งก็คือนโยบายคสช.นั่นเองนะครับสไลด์ต่อไปนะครับมาดูกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขของกระทรวงทรัพย์นะครับมีคนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยตั้งแต่ปี52ถึงปี62นะครับระยะเวลา10ปีนะครับมีทั้งหมดประมาณ 60,000 คดีนะครับที่ดินถูกยึดไปกว่า 1.2 ล้านไร่นะครับเฉพาะช่วงนโยบายทวงคืนผืนป่าปี 57 ถึง 62มีมากถึง 29,000 รายที่ดินถูกยึดไป 800,000 ไร่ที่สำคัญนะครับตัวเลขของกระทรวงทรัพย์บอกว่าในบรรดา 800,000 ไร่เนี่ยเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิด 80% เป็นคนที่เป็นนายทุนหรือบุรุษใหม่จริงๆเนี่ยแค่ 20% นะครับสไลด์ต่อไปนะครับความสำคัญของร่างพรบ.นี้นะครับก็คือปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนมาเป็นเวลานานนะครับนับตั้งแต่มีการออกกฎหมายขีดเส้นแนวเขตป่าของรัฐครั้งแรกเมื่อปี2504นะครับประชาชนก็กลายเป็นผู้บุกรุกป่าทันทีนะครับแล้วก็ทยอยถูกจับกุมดำเนินคดีแม้จะมีการออกตัวนโยบายเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้างแต่ก็ไม่เคยมีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงๆนะครับการจับกุมของชาวบ้านการจับกุมชาวบ้านเนี่ยเกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดก็คือช่วงนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลคสช.ตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ขอย้ำอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบเราเนี่ยปรากฏว่าบรรดาคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนบ้างเนี่ยเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยประมาณ 80% นะครับแล้วก็เป็นคนที่บุกรุกใหม่จริงๆเนี่ย 20% ตัวเลขนี้มาปรากฏทีหลังนะครับทำให้แม้แต่คนที่นั่งหัวโต๊ะบัญชาการนโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยเขายังยอมรับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านคน 80% ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมอะครับก็จะรับความเป็นธรรมกลับคืนมาและที่สำคัญที่สุดนะครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่เนื้อของคดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับการสไลด์ต่อไปนะครับการปัดทิ้งร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับการปัดทิ้งร่างกฎหมายฉบับนี้
4: สะท้อนอะไรครับผมคิดว่ามี2 อย่างนะครับ1ก็คือการตัดสินใจของครม.ฟังแต่ฝ่ายข้าราชการผมย้ำว่าบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการในกระทรวงทรัพย์ที่เกษียณออกไปแล้วแต่ว่ายังมีอิทธิพลในกระทรวงทรัพย์และผมก็ย้ำด้วยว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ท่านไม่ฟังประชาชนรวมทั้งที่สำคัญครับไม่ฟังสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในวันที่ผมเสนอร่างพรบ.นี้เข้ามาให้สภาแห่งนี้รับหลักการส.ส.จากทุกพรรคการเมืองแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยทุกคนอภิปรายสนับสนุนว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับประการที่สองก็คือมันสะท้อนว่าปัญหาสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าเนี่ยที่มีคนเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศนี่นะครับไม่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลนี้เพราะอะไรครับเพราะการที่ท่านปัดตกพรบ.ร่างพรบ.ฉบับนี้ไม่เพียงแค่ร่างกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่รัฐบาลนี้ไม่ได้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฉนดชุมชนท่านก็มีมติครม.ยกเลิกนะครับเรื่องที่ดินในนิคมสร้างตนเองนะครับท่านก็ทิ้งโดยเฉพาะลำน้ำน่านโมเดลที่เป็นโมเดลของสคทช.นะครับท่านดองเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดรวมทั้งเรื่องที่ดินในเขตป่านะครับค้างเรื่องวันแมปไม่ทำเลยนะครับแล้วที่สำคัญท่านกลัวมากที่จะประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้มีหลายๆหน่วยงานทั้งภาควิชาการและภาคประชาชนเนี่ยผลักดันเป็นอย่างมากในการประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แต่รัฐบาลไม่สนใจนะครับสไลด์ต่อไปนะครับคำถามที่ต้องถามดังๆก็คือแล้วประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินนะครับประชาชนจะยังคงมีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้อยู่ไหมผมอยากจะให้ดูตัวเลขแบบนี้นะครับพื้นที่ถูกดำเนินคดี 662,000 ราย 1.2 ล้านไร่มีประชาชนที่อยู่ในเขตป่าไม่ต่ำกว่า3ล้านรายท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรประชาชนยังมีความหวังกับท่านอยู่หรือไม่ก็ฝากให้คิดทบทวนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญรวียมจินดาเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพและผมบุญรวียมจินดาพรรครวมใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับกราบเรียนท่านประธานสภาอย่างนี้ครับว่าอยากจะถามความรู้สึกท่านว่าท่านมีความรู้สึกไหมเกี่ยวกับเรื่อง IMF ได้มีรายงานว่าประเทศไทยความเป็นมาทางเศรษฐกิจ 1.4-1.5% ของ GDP ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างกัมพูชา 4% ของ GDP ลาว 4% ของ GDP แต่ผมมีความรู้สึกครับมีความรู้สึกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราเก็บภาษีไม่ได้ที่เก็บภาษีไม่ได้เพราะการแข่งขันทางการค้าซึ่งมันรุนแรงมากทำให้คนประกอบธุรกิจเนี่ยเจ๊งแล้วเจ๊งอีกปิดแล้วปิดอีกนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศความยากจนข้นแค้นก็เริ่มมีขึ้นการใช้นอมินีในการมาซื้อที่ดินอย่างเกาะพะงันเนี่ยผมต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ไปบุกเกาะพะงันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้แล้วก็มีการจับกุมนอมินีจับกุมไอ้คนที่เข้ามาตั้งรกรากในเกาะพะงันยังมีอีก10กว่าบริษัทครับที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเราจัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยครับเวลานี้ลงจีนอารวาสอย่างหนักอารวาสอย่างหนักเขาสามารถที่จะดำเนินการและกำหนดราคาสินค้าได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วชาวสวนอยู่ตรงไหนครับเกษตรกรอยู่ตรงไหนครับนี่คือความทุกข์ครับที่เราไม่สามารถที่จะทำให้เราได้ภาษีมีตัวอย่างง่ายๆที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคนจีนมาเช่าเรือรับผู้โดยสารคนจีนนะครับคนไทยเป็นเจ้าของเรือให้คนจีนเช่าลอยลำแม่น้ำเจ้าพระยาคนจีนถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเดือดร้อนเดือดร้อนไปหมดครับได้เงินจากการทำธุรกิจท่องเที่ยวหอบเงินกลับประเทศหมดเราไม่ได้ภาษีอะไรเลยเหมือนกับคนจีนหอบเงินมาเปิดโรงจีนในจันทบุรีในตราดหรือในระยองบ้านผมถามสิว่าเขาได้เสียภาษีการค้าให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยหรือไม่อย่างนี้เป็นความทุกข์ครับคนจีนหอบเงินมา มาในนิคมอุตสาหกรรมโดยผ่านกฎหมาย BOI ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีนะโรงงานเหล็กเส้นเอามาตั้งแล้วก็อิฐบล็อกเอามาตั้งแม้กระทั่งภาคีริ้วนะครับยังหอบมาไม่ยอมเลยใช้คนจีนหมดคนงานจีนอะไรคนงานจีนหมดไม่เอามาอย่างเดียวคือไม่เอาเมียจีนมาไม่เอาเมียจีนมานี่ผมก็ถือว่าเป็นการขาดดุล นะท่านประธานแล้วก็ใช้เมียไทยไงแล้วเวลานี้สองคนผัวเมียเห็นไหมมันเกิดเป็นข่าวขึ้นมาแต่ก็เงียบไปสองคนผัวเมียมีลูกติดมาจ้างคนไทยเป็นสามีจ้างคนไทยเป็นพ่อพอเด็กออกมาก็ได้สามารถจะครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความทุกข์ของคนไทยทั้งนั้นที่อยากเห็นรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขรัฐบาลกำลังเดินไปถูกทางแล้วครับหลังจากที่ท่านบุกเกาะพังงานแล้วขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงจีนนะปราบอย่างจริงจังครับเพื่อยกระดับการตรวจสอบปราบอย่างจริงจังเพราะเวลานี้เกษตรกรขาดอำนาจต่อรองเพราะการผูกขาดของกลุ่มต่างชาติที่เป็นคนจีนเป็นหลักนี่คือเรื่องสำคัญที่อยากจะกราบเรียนทั้งหลายท่านทั้งหลายครับเพราะนอมินีคือตัวแทนอำพรางที่มาถือหุ้นแทนไอ้เจ้าของจริงนะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนภาษีก็เก็บไม่ได้เรายังติดกับดักอยู่ตรงนี้ครับจมปลักอยู่ตรงนี้มันถึง 1.4 1.5 1.6% ของ GDP ตามรายงานของ IMF นี่คือความจริงที่เอามาบอกกับท่านให้ได้ทราบขอขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เปียอยู่แล้วเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ผมมี2ความรู้สึกประเด็นแรกก็คือผิดหวังที่รัฐบาลไม่ได้เดานำเอาเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน 21.6 ล้านคนที่แสดงออกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดำเนินการขับเคลื่อนต่อโดยการยืนยันแล้วก็ดำเนินการในฐานะรัฐบาลอย่างไรก็ตามท่านคงจะใช้วิธีอย่างอื่นซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเคารพเสียงของประชาชนในการดำเนินการต่อไปเรื่องที่สองที่ผมผิดหวังก็คือพระราชบัญญัติอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเคยเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม.เป็น 2,000 บาทต่อเดือนซึ่งประชาชนที่เป็นอสม.ชื่นชมท่านแต่ในเรื่องกฎหมายมันเป็นความยั่งยืนมากกว่าเฉพาะเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนท่านกลับไม่ยืนยันตรงนี้นับว่าน่าผิดหวังเพราะอสม.เป็นด่านหน้าในการทำงานให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจนการควบคุมโรคสำคัญอย่างเช่นโควิดเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยเฉพาะกลไกอสม.ของเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถควบคุมโรคร้ายจนกลายเป็นผลงานที่สำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาและผิดหวังที่3ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับกลายเป็นว่าท่านไม่นำเอาการคุ้มครองแรงงานมาใช้ในการที่จะคุ้มครองพี่น้องแรงงานจำนวนมากซึ่งมีจำนวนถึง40ล้านคนนะครับท่านประธานครับแต่ท่านกลับไปไม่นำเรื่องนี้เข้าจะแสดงว่าท่านจะคุ้มครองนายทุนหรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรให้พี่น้องแรงงาน40ล้านคนนี้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการและมีการคุ้มครองที่ดีขึ้นตามหลักกฎหมายประเด็นที่2ก็คือผมชื่นชมมีอยู่2เรื่องท่านประธานครับทั้งหมดในกฎหมายนั้นผมว่ามีความเด่นชัดก็คือร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยเพราะเป็นเรื่องที่เสียเปรียบในทางติดต่อราชการมานานแล้วจะเห็นได้จากท่านประธานก็เป็นส.ส.จากต่างจังหวัดจะเห็นว่าตรงนี้คือพี่น้องประชาชนเรียกร้อง หาโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและสุดท้ายก็คือพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขกราบเรียนท่านท่านนิดนึงครับว่าเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเพราะเป็นการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายเหมือน 66/23 ซึ่งผลในการนิรโทษกรรมครั้งนี้ถ้าได้ปฏิบัติจริงจากกฎหมายนี้จะทำให้ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกต่อไปเพราะเรามีเสียงปืนแตกเมื่อปี2508มีความขัดแย้งต่อมาจาก2526 2548จนมาถึงปีนี้21ปีมาแล้วครับทำให้ความขัดแย้งยังดำรงอยู่ใครขึ้นมาบริหารก็ทำได้ยากดังนั้นการจะสลายความขัดแย้งผมจึงเห็นเป็นประเด็นที่สำคัญและเรื่องนี้อยู่ในขั้นของวุฒิสภาผมก็มั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้ออกไปเป็นพระราชบัญญัติที่สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความขัดแย้งจะได้ดำรงอยู่ในการทำงานร่วมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันความขัดแย้งจะได้จบสิ้นเสียทีอยากให้มันจบที่รุ่นเราครับท่านประธานครับจึงขอสนับสนุนในพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้เดินหน้าต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนพดลพริ้งสกุลเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวันนี้ผมขออภิปรายในฐานะรองกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาวันนี้ผมขออภิปรายอย่างตรงไปตรงมาว่ากับผมไม่เห็นด้วยกับการยืนยันร่างพระราชบัญญัติ2ฉบับฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และเรื่องที่2คือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.เพราะสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงการเดินหน้ากฎหมายธรรมดาแต่กำลังเป็นการต่อเติมบ้านหลังเก่าทั้งที่ประเทศไทยกำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ทั้งหลังนะครับท่านประธานครับวันนี้โลกการสื่อสารไม่ได้เหมือนเมื่อ20ปีก่อนแล้วนะครับเรื่องโทรทัศน์โทรศัพท์วิทยุอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มออนไลน์ AI ดาวเทียมและโครงข่ายดิจิตอลทุกอย่างกำลังหลอมรวมเป็นระบบเดียวกันแต่กฎหมายของไทยกับยังแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆแยกกันกำกับคนละฉบับคนละยุคและคนละแนวความคิดมันเหมือนเราเอายุคโทรเลขมาบริหารโลกยุคดิจิตอลและในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำนักงานกสทช.ก็กำลังดำเนินการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญด้วยการบูรณาการกฎหมาย3ฉบับได้แก่ฉบับที่1พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ.2498ฉบับที่2พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544และฉบับที่3พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551เพื่อยกร่างใหม่ให้เป็นพระราชบัญญัติการสื่อสารพ.ศ.ซึ่งจะเป็นกฎหมายแม่บทด้านการสื่อสารของประเทศแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำในวันนี้คืออะไรครับคือการรีบยืนยันร่างกฎหมายเก่าในขณะที่กฎหมายใหม่กำลังจะเกิดมันเหมือนกับการซื้อเครื่องยนต์รุ่นเก่าในวันนี้เรากำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้งระบบคำถามคือเรากำลังแก้ไขปัญหาหรือกำลังสร้างกฎหมายให้กับประเทศในอนาคตท่านประธานครับหากเรายืนยันร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไปก่อนอีกไม่นานเมื่อร่างพระราชบัญญัติการสื่อสารเข้าสู่สภาประเทศก็อาจจะต้องกลับมาแก้ไขกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งงบประมาณเสียทั้งโอกาสในการปฏิรูปและที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยจะยังคงอยู่ติดกับโครงสร้างกฎหมายแบบแยกส่วนในขณะที่โลกเดินไปสู่การกำกับการบูรณาการกับผมจึงเห็นว่าวันนี้สภาไม่ควรเร่งเดินหน้าเพื่อให้กฎหมายผ่านแต่ควรมองให้ไกลกว่าประเทศไทยจะมีระบบกฎหมายการสื่อสารแห่งอนาคตอย่างไรเราต้องไม่เอาอนาคตของประเทศไปผูกไว้กับกฎหมายที่กำลังจะล้าสมัย แต่ยังไม่ทันใช้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปริศจราสินครับ
8: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพริศวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะขออนุญาตใช้เวลาในการตั้งข้อสังเกตถึงร่างกฎหมายที่ครม.นั้นไม่ได้มีมติยืนยันมานำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญครับท่านประธานท่านประธานครับย้อนไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเดินทางเข้าไปในคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงประชามติโดยผลประชามติก็ชี้ชัดนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งความจริงแล้วกว้างกว่าแค่จำนวนผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็เห็นตรงกันครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นั้นมีปัญหามีปัญหาที่จะแก้ไขเพียงบางมาตราไม่เพียงพอครับแต่จำเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่จะว่าไปแล้วท่านประธานนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาผมคิดว่าสังคมเราได้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ60ชัดขึ้นไปกว่าเดิมอีกเราเห็นกกต.ครับรายงานผลล่าช้านับคะแนนผิดพลาดสอดไส้บาร์โค้ดเข้าไปในบัตรเลือกตั้งแต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เราเห็นสตง.ครับใช้วาระของการครบรอบ1ปีตึกถล่มโดยการออกมิวสิกวิดีโอครับแทนที่จะแสดงความรับผิดรับชอบอย่างเป็นรูปธรรมเราเห็นประธานรัฐสภาท่านก่อนครับปัดตกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคลิปหลุดระหว่างประธานสภาคนก่อนกับปปช.เราเห็นปปช.ครับออกแถลงการเสมือนกับเป็นการฟอกขาวให้กับอดีตรัฐมนตรีในคดีซุกหุ้นแล้วเราก็เห็นกกต.ครับค่อยๆขยับเข้าใกล้การเป่าคดีให้กับท่านนายกและเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนในห้องนี้ในกรณีการหัวสบปัญหาของประเทศรุนแรงขนาดนี้เสียงของประชาชนชัดเจนขนาดนี้แต่รัฐบาลกลับทำตัวนิ่งเฉยครับปฏิเสธความรับผิดชอบและบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องของรัฐสภาผมทราบดีครับว่าในเชิงขั้นตอนทางกฎหมายยังไงก็ตามการแก้ไขมาตรา256เพื่อเพิ่มกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงก็ต้องดำเนินการที่รัฐสภาแห่งนี้แต่ถ้าบอกว่าครม.นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยก็คงจะไม่ใช่รูปธรรมเลยคือครม.นั้นมี2ทางเลือกท่านประธานทางเลือกที่1คือมีมติก่อนวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อนำเอา2ร่างที่เคยผ่านวาระ1ไปแล้วกลับมานำเสนอให้รัฐสภาแห่งนี้มีมติยืนยันในวันนี้แต่หากครม.ด้วยเหตุผลประการใดไม่เห็นด้วยกับ2ร่างเดิมก็มีทางเลือกที่2ครับคือการออกมาประกาศชัดว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรและครม.จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในนามครม.เข้ามาที่รัฐสภาแห่งนี้เมื่อไหร่แต่ปัญหาก็คือว่าครม.ไม่เลือกสักทางครับจะยืนยันร่างเดิมก็ไม่ทำและปล่อยให้ตกไปโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลจะเสนอร่างใหม่เข้ามาในนามครม.ก็ไม่มีความชัดเจนแม้แต่คำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้แม้แต่ประโยคเดียวผมตั้งใจฟังนะครับข้ออ้างต่างๆที่ท่านนายกและตัวแทนรัฐบาลได้หยิบยกขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับตามตรงว่าฟังไม่ขึ้นแม้แต่ข้อเดียวครับข้ออ้างที่1ครับท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาไม่เกี่ยวกับครม.ผมก็งงครับว่าแล้วท่าทีของรัฐสภาแห่งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับท่าทีของครม.ได้อย่างไรในเมื่อก็มีเพื่อนสมาชิกสสรัฐบาล300กว่าคนนะครับที่ก็มาจากพรรคที่รวมกันอยู่ในครม.ยังไม่นับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก160กว่าคนที่เขาว่ากันว่าก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากท่านนายกไม่น้อยข้ออ้างที่2ครับมีสมาชิกจากรัฐบาลครับบอกว่ารัฐบาลจะขยับเรื่องนี้แน่แต่ขอเป็นช่วงท้ายของรัฐบาลได้ไหมผมก็ถามท่านประธานกลับไปสู่เพื่อนสมาชิกครับว่าท่านรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงท้ายของรัฐบาลผมไม่ใช่นอสตราดามุสนะครับแต่ผมรู้ครับว่ารัฐบาลไหนที่ฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยปล่อยให้มีคนรวยจากการกักตุนน้ำมันผมเชื่อว่าอยู่ในอำนาจได้ไม่นานครับส่วนข้ออ้างที่3ครับมีรัฐมนตรีบางท่านสสรัฐบาลบางคนบอกว่ายังขยับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อนผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละครับว่าตกลงแล้วประเทศเรามีรัฐบาลที่ทำมากกว่า1เรื่องไม่ได้และหากจะอ้างปากท้องประชาชนผมคงไม่ใช้เวทีวันนี้มาอภิปรายนะครับว่าแล้วการที่รัฐบาลเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อยัดไส้สอดไส้โครงการพลังงาน 200,000 ล้านบาทเข้าไปในพรก.ฉบับเดียวกันเพื่อหลีกหนีการตรวจสอบของสภาเป็นแนวทางที่เอาปากท้องของประชาชนเป็นตัวตั้งได้อย่างไรผมเชื่อว่าข้ออ้างเหล่านี้ทางรัฐบาลก็รู้ดีครับว่าฟังไม่ขึ้นเพราะพอสังคมไม่ซื้อข้ออ้างของท่านเมื่อวานครับท่านรัฐมนตรีก็แก้เกอร์ด้วยการบอกว่า แม้รัฐบาลไม่เสนอร่างแต่เดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าเพื่อเคาะและก็เสนอร่างเข้ามาที่รัฐสภาแน่นอนครับในมุมนึงเดี๋ยวผมต้องไปจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าร่างนั้นมีเนื้อหาเป็นอย่างไรมีข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรุ่นฉบับใหม่ที่มีความพยายามให้เกิดการกินรวบเนื้อหาของฉบับใหม่หรือไม่แต่ในอีกมุมนึงผมก็เกิดข้อสงสัยในหัวครับท่านประธานว่าหากเรายึดตรรกะของรัฐบาลว่ายังขยับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อนแสดงว่าหมายความว่าตอนนี้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่สนใจเรื่องปากท้องเลยครับฉะนั้นครับท่านประธานการแก้เกื้อเมื่อวานผมไม่คิดว่าจะไปหักล้างความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าการกระทำของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจในการเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาถึงวันนี้ครับผมเลยได้ข้อสรุปครับว่าเหตุผลที่รัฐบาลไม่จริงใจเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่เพราะรัฐบาลต้องการไปแก้ปัญหาปากท้องก่อนละครับแต่เหตุผลที่แท้จริงก็เป็นเพราะว่าท่านนายกรัฐบาลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ60ที่เป็นปุ๋ยชั้นดีและแหล่งบ่มเพาะระบอบตั๋วสีน้ำเงินที่เป็นปัญหาในการเมืองไทยมาถึงทุกวันนี้ครับเป็นเพราะท่านนายกได้ประโยชน์ใช่ไหมครับจากการมีกติกาการได้มาซึ่งสว.ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเปิดช่องให้เกิดการหัวเป็นเพราะท่านนายกได้ประโยชน์ใช่ไหมครับกับการมีกกต.ที่ไม่ว่าจะจัดการเลือกตั้งแย่แค่ไหนจะเป่าคดีท่านนายกหรือไม่อย่างไรประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเพราะท่านนายกได้ประโยชน์ใช่ไหมครับกับการมีปปช.ที่พร้อมจะออกมาปกป้องคนในเครือข่ายของท่านและพรรคพวกของท่านเพราะรู้ดีครับว่าฝ่ายค้านจะทำอะไรปปช.ก็ยากเพราะเรื่องร้องเรียนนั้นจะไปไม่ถึงศาลหากไม่รับการอนุญาตจากท่านประธานรัฐสภาดังนั้นครับท่านประธานในวันนี้ที่ครม.ตัดสินใจปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิม2ฉบับนั้นตกไปผมเห็นว่าหากท่านไม่สามารถพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนสิ้นข้อสงสัยได้ว่าท่านพร้อมจะทำตามคำสั่งของประชาชนในการเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนจริงๆและพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงประชาชนก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าหากรัฐบาลชุดนี้ไม่ฟังคำสั่งของพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาลชุดนี้ฟังคำสั่งใครครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นท่านมังกรศรีเจริญกุลเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีนำกลับขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนมครับมีความสำคัญเนื่องจากว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศใช้มาเมื่อปี2551เป็นเวลา18ปีแล้วซึ่งก็ถือว่าไม่ทันต่อสมัยครับแล้วก็มีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อประกาศใช้แล้วเราก็จะไม่เห็นเกษตรกรผู้ผลิตโคนมนำนมมาเททิ้งให้เราเห็นอีกและส่วนสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ครับก็ได้เปลี่ยนจากประธานคณะทำงานหรือประธานร่างพระราชบัญญัติจากปลัดกระทรวงเกษตรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะทำให้การบริหารนี้สอดคล้องไปกับคณะรัฐมนตรีและการบริหารจัดการที่มีความรวดเร็วขึ้นทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับอีกร่างพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งนะครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดน่านก็เป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน8จังหวัดซึ่งเราก็ได้รณรงค์เรื่องนี้มาตลอดครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ครับที่นำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับเข้ามาใช้อีกปอดสำคัญไม่น้อยกว่าปากและท้องของเราครับถ้าปอดป่วยปากก็กินไม่ลงครับการมีกฎหมายอากาศสะอาดกว่าจะออกฤทธิ์ได้ก็อีกเป็นปีนะฮะกว่าท้องฟ้าในภาคเหนือหรือในประเทศไทยทั้งหมดกว่าจะเริ่ม ใสสดใสนะครับก็ต้องใช้เวลาอีก 5-6 ปีฮะสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่จะติดอยู่ในประวัติศาสตร์ของงานนิติบัญญัติของเราครับที่จะร่วมทุกข์และเฉลี่ยไปกับประชาชนของประเทศไทยทั้งหมดครับอีกเรื่องนึงที่ผมเคยเสนอกับนายกติของวุฒิสภา2ครั้งก็คือเรื่องอยากจะขอให้ครม.นะครับหรือรัฐบาลนะครับช่วยผลักดันในเรื่องของการตั้งสำนักงานควบคุมมลพิษระดับอาเซียนครับในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขออนุญาตต้องเอ่ยนามนะครับท่านได้ไปพบที่ประเทศพม่านะครับเพื่อไปแก้ปัญหานะครับแต่ว่าท่านไปประเทศเดียวนะฮะท่านยังไม่ได้ไปลาวท่านยังไม่ได้ไปแถบทางใต้นะครับพม่าทางมาเลเซียก็มีปัญหาไฟป่าหมอกควันไฟป่าท่านอินโดนีเซียก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเวียดนามก็เคยมีปัญหาครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็เคยมีปัญหาของหมอกควันที่ภาคใต้นะครับถ้าเรื่องนี้ถ้าท่านทำได้นะครับก็จะทำให้เราระดับอาเซียนเป็นการยกระดับของการป้องกันหมอกควันไฟป่าขึ้นนะครับโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสุดท้ายครับผมขออนุญาตติดใจนะครับไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งในชั้นกรรมธิการของวุฒิสภาผมก็ได้สงวนคำแปรยติไว้นะครับเนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะมีอายุ25ปีขึ้นไปผมยังไม่เห็นด้วยครับผมขอไม่เห็นด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพลตำรวจโทบัญชัยเอกพลพิษเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทบัญชัยเอกพลพิษสมาชิกวุฒิสภากรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะของสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออภิปรายกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา147เลือกยืนยันร่างกฎหมายให้กลับมาพิจารณาเพียง34ฉบับจาก106ฉบับนั่นหมายความว่าร่างกฎหมายสำคัญจำนวนมากต้องตกไปและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งที่บางฉบับผ่านการพิจารณาคณะกรรมการหน่วยงานของรัฐเอกชนท้องถิ่นประชาชนซึ่งได้เข้ามามีส่วนได้เสียในการให้ข้อมูลและใช้งบประมาณเวลาของบุคลากรในรัฐสภาเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดที่ไม่ใช่แค่กฎหมายตกแต่โอกาสของประเทศไทยก็ต้องตกไปด้วยท่านประธานครับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา250บวกเพื่อเปิดทางให้สสร.ถูกปล่อยให้หยุดจะฮักนะครับทั้งที่เป็นประเด็นการไปรูปทางการเมืองและประชาชนกว่า21ล้านเสียงซึ่งแสดงเจตจำนงผ่านประชามติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายังมีร่างกฎหมาย PRIR ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลมลพิษที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่ได้ไปต่อทั้งที่ประชาชนกำลังเผชิญกับ PM 2.5 มลพิษโรงงานและสารเคมียังมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมภาคประชาชนที่รัฐควรจะเปิดช่องคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองการเยียวยาประชาชนก็ถูกปล่อยให้สะดุดเป็นแผลทางการเมืองอีกต่อไปท่านประธานครับร่างกฎหมายการกระจายอำนาจท้องถิ่นหลายฉบับก็ตกทั้งที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกท้องถิ่นการบริหารบุคคลท้องถิ่นการคลังท้องถิ่นการให้ประชาชนในพื้นที่กำหนดอนาคตของตัวเองตามหลักการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่แล้วก็ยังติดกับดักการรวมศูนย์อำนาจทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ปัญหาประชาชนได้อย่างคล่องตัวผมขอตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกว่ากฎหมายใดจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อไม่ได้ควรถูกตัดสินด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะหน้าแต่ควรตัดสินด้วยประโยชน์ของประชาชนและอนาคตของประเทศท่านประธานครับทุกครั้งที่กฎหมายดีๆตกไปประชาชนคือผู้เสียหายนะครับความเสียโอกาสการได้รัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมประชาชนเสียโอกาสได้รับอากาศสะอาดเสียโอกาสที่เห็นต้องสินเข้มแข็งและเจริญเติบโตเสียโอกาสที่เห็นระบบราชการที่รวดเร็วโปร่งใสและไม่ติดเป็นปาร้ายกับประชาชนอย่างไรก็ตามผมเห็นว่าก็ยังมีร่างกฎหมายโดยเฉพาะร่างบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนเป็นกฎหมายที่สำคัญมากท่านประธานสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา77ที่กำหนดให้รัฐต้องลดภาระประชาชนลดขั้นตอนไม่จำเป็นนะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งวุฒิสภาก็ได้ปรับปรุงและให้สาระสำคัญไว้หลายประเด็นเช่นว่าให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทั้งหมดลดขั้นตอนสำหรับการให้บริการประชาชนใช้หลักอนุญาตโดยปริยายเพื่อลดความล่าช้าและกำหนดโทษทางวินัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เตะถ่วงเวลาท่านประธานครับกฎหมายนี้ช่วยลดการใช้ดุลพินิจลดการวิ่งเต้นลดต้นทุนทางธุรกิจลดปัญหาการคอร์รัปชันของบ้านเราและทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาติดอยู่กับการติดต่อราชการที่ล่าช้าตลอดมาวันนี้ผมขอถามท่านรัฐบาลว่ารัฐบาลเลือกกฎหมายฉบับใดรัฐบาลเลือกอนาคตให้กับประเทศเป็นแบบไหนจะเดินหน้าประเทศจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
11: หรือโลกหรือจะเลือกประเทศให้จิตอยู่กับการเมืองจนประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าผมสนับสนุนท่านประธานไม่เป็นไรแต่ว่าท่านประธานครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวคิดในการคัดเลือกกฎหมายโดยยึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ยึดประโยชน์ทางการเมืองเป็นที่ตั้งเพราะกฎหมายที่ตกไปวันนี้อาจหมายถึงอนาคตของประเทศในวันข้างหน้าท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤษศิลปชัยเชิญครับ
12: เรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมกฤษศิลปชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมขออภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่รัฐบาลไม่ได้ส่งกลับมาให้สภามีมติยืนยันนะครับวันนี้ประเทศไทยของเราครับท่านประธานมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าแก้ไขร่างพระราชบัญญัติโรงงานที่ปัจจุบันกำลังมีปัญหาจากโรงงานอันตรายมลพิษและกากอุตสาหกรรมที่กำลังคุกคามชีวิตพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับพวกเราเคยเกือบผลักดันกฎหมายฉบับนี้สำเร็จแล้วโดยการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติโรงงานที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญดังนี้ครับท่านประธานการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมการยกระดับมาตรฐานโรงงานให้เทียบเท่าสากลการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและทำให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ครับทำเพื่อเซฟทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซฟแผ่นดินไทยที่เต็มไปด้วยกากพิษและเซฟลมหายใจของพี่น้องประชาชนจากมลพิษที่ก่อโดยโรงงานอุตสาหกรรมแต่สุดท้ายร่างกฎหมายกับหยุดลงเพราะด้วยเหตุการยุบสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นและเดินทางมาจนถึงวันนี้ครับรัฐบาลกลับไม่ยอมที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งทั้งที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันท่านประธานครับปัญหาแรกของกฎหมายฉบับปัจจุบันคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมครับทุกวันนี้หากโรงงานหรือโรงงานอันตรายจะเข้ามาตั้งอยู่ในชุมชนนะครับชาวบ้านแทบไม่มีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจเลยไม่มีข้อบังคับในการรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังไม่มีสิทธิ์ให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลและไม่มีอำนาจให้ประชาชนในการร่วมตัดสินใจหรือร่วมตรวจสอบโรงงานผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือโรงงานอันตรายกระจัดกระจายเต็มประเทศครับโรงหลอมไปตั้งข้างโรงเรียนโรงงานขยะไปตั้งกลางพื้นที่เกษตรชุมชนต้องอยู่กับกลิ่นอยู่กับสารเคมีอยู่กับฝุ่นพิษและน้ำเสียแต่กลับไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนี่ไม่ใช่การพัฒนาแต่นี่คือการผลักภาระให้พี่น้องประชาชนต้องอยู่กับความเสี่ยงครับปัญหาที่2ครับคือการตรวจสอบที่อ่อนแอครับหลังการแก้กฎหมายฉบับล่าสุดคือปี2562มีการยกเลิกการต่อใบอนุญาตโรงงานที่จากเดิมจะต้องตรวจสภาพทุกๆ5ปีครับกลายเป็นว่าปัจจุบันเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก็แทบเหมือนได้ใบอนุญาตตลอดชีวิตคำถามคือแล้วใครตรวจสอบครับไม่มีครับกว่ารัฐจะรู้ว่าโรงงานปล่อยมลพิษก็มาเกิดความเสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วดินและน้ำปนเปื้อนแล้วหลายพื้นที่กลายเป็นแหล่งสะสมมลพิษไปแล้วครับและปัญหาสุดท้ายคือบทลงโทษที่มันเบาเกินไปครับท่านประธานผู้ประกอบการบางรายเนี่ยลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือดำเนินการโรงงานโดยผิดกฎหมายแต่สุดท้ายยอมที่จะจ่ายค่าปรับแล้วก็กลับไปทำใหม่ครับเพราะอะไรครับท่านประธานการจ่ายค่าปรับมันถูกกว่าการที่จะลงทุนในการแก้ไขปรับปรุงนี่คือการทำให้การทำผิดกฎหมายกลายเป็นเรื่องคุ้มทุนสุดท้ายเมื่อเกิดความเสียหายประชาชนต้องรับเคราะห์ครับรัฐบาลต้องเอาภาษีพี่น้องประชาชนไปฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเหมือนที่โรงงานวินโพเซตที่จังหวัดระยองและรวมถึงอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่านประธานครับผมต้องขอตั้งคำถามไปถึงท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านในรัฐบาลชุดนี้อย่างตรงไปตรงมาครับท่านแรกท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในชุดที่แล้วครับในรัฐบาลชุดที่แล้วและเป็นอดีตประธานคณะกรรมการวิสามันในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นี่แหละครับผมยอมรับตรงๆว่าผมชอบการทำงานของท่านมากนะครับในสภาชุดที่26ท่านจริงจังกับการปราบปรามโรงงานเถื่อนครับ โรงงานผิดกฎหมายการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมครับแม้แต่เพื่อนของผมคุณชวาลพลเมืองดีอดีตกรรมธิการวิสามัญแก้กฎหมายฉบับนี้ยังเล่าให้ผมฟังว่าท่านเอกนัทก็เห็นด้วยกับแนวทางของพวกเราแทบจะทุกประการแต่วันนี้ผมอยากจะถามว่าเหตุใดท่านจึงไม่ลุกขึ้นสู้เพื่อให้ครม.มีมติเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ต่อทั้งที่ท่านก็เข้าใจปัญหานี้ดีที่สุดคนหนึ่งทั้งที่ท่านรู้ว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนวันนี้ทำไมท่านจึงเงียบและไม่สู้เพื่อประชาชนเหมือนที่ท่านเคยทำมาในอดีตอีกท่านหนึ่งครับก็คือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านเป็นส.ส.จังหวัดชลบุรีซึ่งในจังหวัดของท่านเองก็เต็มไปด้วยปัญหาเหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นรัฐอิสระคลองกิ่วโรงงานรีไซเคิลทุนจีนสีเทาที่มีการลักลอบฝังขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มพื้นที่ไปหมดจนชาวบ้านได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าครับรวมไปถึงขบวนการขนกากอุตสาหกรรมไปแอบทิ้งในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีที่เป็นข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมท่านถึงไม่ช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในจังหวัดของท่านท่านอาจจะอ้างว่าผู้ประกอบการมีความกังวลครับกลัวกระทบการลงทุนกลัวนักลงทุนหนีแต่ท่านครับวันนี้ประชาชนกำลังตายผ่อนส่งกำลังตายลงทุกวันอย่างช้าๆจากมลพิษที่เกิดขึ้นเด็กๆกำลังหายใจเอาสารพิษเข้าไปทุกวันครับชาวบ้านกำลังใช้น้ำที่ปนเปื้อนอยู่และแผ่นดินของประเทศกำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ทิ้งกากอุตสาหกรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านทั้งสองเงียบแบบนี้ผมอดคิดไม่ได้ครับว่าสิ่งที่ท่านพูดที่ว่าท่านทำเพื่อประชาชนเนี่ยแต่สุดท้ายท่านกลับเลือกที่จะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือนายทุนหรือไม่ท่านประธานครับผมและพรรคประชาชนยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านประภาสปิ่นตบแต่งเชิญครับ
13: ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคประชาสังคมในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมขออนุญาตท่านประธานครับให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ตกไปนะครับจากการยุบสภานะครับในส่วนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ผ่านมานะครับก็พิจารณาให้เห็นว่ามีกฎหมายรายฉบับนะครับที่เนื้อหาที่ดีนะต่อประชาชนนะครับได้ตกไปนะผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามีหลายฉบับที่ไม่น่าตกไปแต่ว่าในส่วนที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือกฎหมายที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชนนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนรอบ8ฉบับนะครับใน106ฉบับเนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายที่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีนะครับและรัฐสภาไม่ควรจะให้กฎหมายเหล่านี้ตกไปนะครับเพราะว่าหลักการสำคัญของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับทุกท่านก็ทราบดีว่ามันมาจากเรื่องของการขยายนะครับประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยทางตรงนะครับเช่นเดียวกับการเข้าชื่อถอดถอนนะครับโดยประชาชนซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีนะซึ่งเป็นส่วนที่น่าเสียดายนะครับท่านประธานครับแม้ว่ากฎหมายเหล่านี้นะครับอาจจะยังมีโอกาสครับที่จะได้ไปต่อนะครับตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี2564มาตรา14นะครับที่ภาคประชาชนผู้เสนอจะยื่นต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับให้หยิบยกขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีนะครับกระบวนการที่จะทำให้กฎหมายเหล่านี้นะครับถดถอยไปนะครับใน8ฉบับนี้นะครับมีอยู่2ฉบับนะครับที่ได้ผ่านไปแล้วนะครับที่ครม.ได้หยิบยกนะครับก็คือร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับแล้วก็ร่างพรบอากาศสะอาดนะครับส่วนอีก6ฉบับนั้นนะครับก็อยู่ในชะตากรรมที่ภาคประชาชนจะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับตามมาตรา14ของพรบเข้าชื่อปี64นะครับผ
14: ผมมีความเห็นต่อร่างพรบ PRTR นะครับซึ่งหลายท่านได้อภิปรายนะครับว่าร่างฉบับนี้นะครับพรรคประชาชนคงจะหยิบยกขึ้นมาแน่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ทางรัฐสภาและทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็คือเนื่องจากว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องกลับไปที่ครม.นะนายกรัฐมนตรีต้องลงนามครั้งผมเกรงว่านะครับนายกรัฐมนตรีอาจจะลงนามหรือไม่ลงนามนะครับผมก็เลยอยากจะย้ำว่านะครับร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อแบบนี้แล้วก็ผ่านกระบวนการมามากแล้วนะครับก็ขอให้ได้ไปต่อนะครับเพื่อที่แสดงเจตนารมณ์ของการหนุนเสริมครับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเป็นการสร้างและจำลองประชาธิปไตยที่สำคัญครับขอเรียนท่านประธานรัฐสภาไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ครับต่อไปท่านราวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณูเชิญครับ
15: เรียนประธานรัฐสภากับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณูผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตร่วมอภิปรายในเรื่องของพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญสารทหารฉบับปี2498ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานในการที่จะต้องแก้ไขคำถามแรกนะครับที่ผมจะต้องถามเกี่ยวกับสารทหารก็คือว่าสารทหารแท้จริงแล้วเป็นองค์กรตุลาการหรือเป็นองค์กรภายใต้อำนาจบริหารกันแน่ถ้าเราพิจารณาครับท่านประธานในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของศาลทหารเราจะพบว่าศาลทหารมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับองค์กรตุลาการอย่างไรก็ตามครับท่านประธานถ้าเราไปดูโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลื่อนลดปลดย้ายเจ้าหน้าที่ภายในศาลทหารหรือตุลาการศาลทหารเราจะพบว่ากลไกเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจบริหารซึ่งการบริหารลักษณะนี้ก็จะขาดในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลที่ผ่านมานะครับคำถามที่ผมถามไปก็คือว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าศาลทหารจะสามารถพิจารณาโดยที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารคำตอบที่ผมได้รับครับท่านประธานก็คือว่าเขารับปากว่าการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามระบบกิติศักดิ์โดยที่ไม่มีกฎหมายใดๆรองรับทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายที่จะสัญญาได้ว่าการพิจารณาตัดสินของศาลทหารนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งปัจจุบันครับท่านประธานการพิจารณาคดีของศาลทหารจะมีปัญหาอย่างน้อย3ประการด้วยกันที่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ของกองทัพและกำลังพลภายในกองทัพประการแรกก็คือเรื่องของการซ้อมทรมานเมื่อเราพิจารณาครับปัจจุบันเรามีกฎหมาย2ฉบับที่มีอำนาจซ้อนกันฉบับแรกคือกฎหมายคือพรบ.อุ้มหายที่จะตัดสินในเรื่องของการซ้อมทรมานการอุ้มหายที่มีการคดีเกิดขึ้นภายในค่ายทหารภายใต้พรบ.ฉบับนี้ครับท่านประธานอำนาจการตัดสินจะอยู่ภายใต้ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบศาลอาญาและทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไรก็ตามครับภายใต้พรบธรรมนูญศาลทหารเราพบว่าปัจจุบันอำนาจไม่ชัดเจนครับว่าหากมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานแล้วจะไปขึ้นศาลทหารหรือศาลอาญาทุจริตหรือประพฤติมิชอบกันแน่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีของพลทหารกิตติธรจะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการชี้ขาดขอบเขตอำนาจศาลให้คดีการซ้อมทรมานไปขึ้นกับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาชี้ขาดดังกล่าวเป็นเพียงคดีต่อคดีหากมีคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งจะต้องมีการร้องหรือถ้าเกิดว่ามีการร้องไปยังคณะกรรมการชี้ขาดขอบเขตอำนาจศาลก็ต้องมีการพิจารณากันใหม่รายคดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนครับว่าอำนาจของตุลาการศาลทหารนั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกับเรื่องของการซ้อมทรมานและการอุ้มหายประเด็นที่2ครับที่พรบ.ธรรมนูญศาลทหารมีปัญหาก็คือเรื่องของคดีทุจริตและประพฤติมิชอบปัจจุบันครับหากมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกองทัพเกิดขึ้นการพิจารณาต่างๆก็จะส่งไปให้ศาลทหารพิจารณาอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ครับท่านประธานว่า
16: ศาลทหารและตุลาการทหารอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองทัพเช่นนี้แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับท่านประธานว่าการพิจารณาของตุลาการศาลทหารภายใต้ศาลทหารนั้นจะพิจารณาโดยความเที่ยงธรรมโดยไม่ขึ้นกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการเลื่อนลดปลดย้ายภายใต้โครงสร้างของกระทรวงกลาโหมดังนั้นเรื่องนี้ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ก็ต้องมีความชัดเจนเช่นเดียวกันครับท่านประธานเรื่องที่

0: คำถามจากคนในสังคมเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีที่ทหารเขาทำผิดอาญาต่อพลเรือนออกจากศาลทหารไปสู่ศาลอาญาพลเรือนตามปกติตามที่ผมได้อภิปรายมาข้างต้นครับในการแก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารปี2498ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะถ่วงดุลอำนาจรัฐและเพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกองทัพและพัฒนากองทัพอยู่ภายใต้หลักการกองทัพอยู่ภายใต้หลักการกองทัพภายใต้พลเรือนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านปิยพัฒน์สุภาวรรณเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมปิยพัฒน์สุภาวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตร่วมอภิปรายสนับสนุนผลักดันร่างแก้ไขลำดับที่27นะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.นะครับร่างพรบ.ฉบับนี้ถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่ออุดช่องโหว่จากเหตุการณ์ความเสียหายในตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านประธานโดยสามารถสรุปผลดีต่อตลาดได้ในหลายมิติด้วยกันนะครับในมิติที่1ครับท่านประธานมิติด้านการยกระดับการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดนะครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนให้กลับคืนมานะครับเป็นการเพิ่มอำนาจการสอบสวนให้ก.ล.ต.ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินคดีเรื่องทุจริตให้มีอำนาจรับกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับมีการกำหนดหน้าที่และบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ลงทุนผู้ให้บริการเพื่อป้องกันการปั่นหุ้นนะครับที่เรียกว่าการขายช็อตเซลล์นะครับที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับในมิติถัดมาครับท่านประธานมิติด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อกฎหมายฉบับนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเกราะป้องกันให้กับนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้นะครับโดยได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลายในการช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้นะครับให้มีอำนาจในการติดตามทรัพย์สินและรักษาสิทธิ์จนจบกระบวนการพิจารณาคดีครับท่านประธานในมิติที่3ครับมิติด้านการบริหารการจัดการและธรรมาภิบาลซึ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับช่วยปรับปรุงมาตรฐานการทำงานของบุคลากรและองค์กรในตลาดทุนครับท่านประธานช่วยยกระดับการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนบริษัทจัดการกองทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์การป้องกันความขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับในมิติสุดท้ายครับท่านประธานคือมิติด้านการรองรับนวัตกรรมทางด้านการเงินเพื่อให้ตลาดทุนไทยไม่ตกขบวนเทคโนโลยีในระดับโลกนะครับมีการปรับปรุงนิยามและกฎเกณฑ์ให้รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้ให้เข้าสู่ระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์เดิมนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการทดลองนวัตกรรมทางด้านการเงินใหม่ๆภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับผู้ลงทุนครับท่านประธานสรุปการแก้กฎหมายครั้งนี้คือการติดดาบให้ผู้คุ้มกฎนะครับและการสร้างโล่ให้กับผู้ลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านตลาดทุนไทยไปสู่ความยั่งยืนและเป็นสากลมากขึ้นครับผมขออนุญาตเห็นด้วยกับร่างพรบ.ลำดับที่27และลำดับที่2ขอกราบขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองและต่อโดยท่านณัฐวุฒิบัวประทุมเชิญครับ
3: ท่านประธานผมขออภิปรายเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับ
1: เชิญครับ
3: ขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคำขอบพระคุณที่อาจจะมาพร้อมด้วยความกังวลนะครับต่อการยืนยันร่างของคณะรัฐมนตรีถึง34ร่างด้วยกันผมเชื่อมั่นว่าเอาเข้าจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าในจำนวนทั้งหมดนั้นถือว่าคณะรัฐมนตรียืนยันร่างเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับร่างที่มีการค้างพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีหลายร่างครับที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในฐานะกรรมธิการหรือประธานกรรมธิการครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งผมอภิปรายหลายครั้งนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีแม้กระทั่งจดหมายมาจากเรือนจำบอกถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องทบทวนกันว่าเรื่องเช็คนั้นถือเป็นความผิดทางแพ่งหรือเป็นอาญาที่ควรจะต้องมีการยกเลิกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ครับอันนี้ผมก็นั่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาประเด็นเรื่องการให้วิทยุชุมชนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนหลายหมื่นสถานีนะครับที่จะมีส่วนในการทำกิจการและแสวงรายได้บางส่วนเพื่อประคับประคองการทำธุรกิจของเขาครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.ธรรมนูญศาลทหารซึ่งผมก็ต้องเรียนต่อท่านประธานว่าวันนี้ถึงแม้จะมีร่างที่ยืนยันแต่เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ร่างของพรรคการเมืองที่มีนัยยะที่แตกต่างอย่างยิ่งซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายร่างนั้นผมนั่งเป็นเลขานุการครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดเสียงไม่ได้ที่จะพูดถึงในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเสียดายอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันครับอย่างไรก็ตามครับในบรรดาร่างที่ยืนยันนั้นผมมีอยู่หนึ่งร่างครับที่ผมจำเป็นต้องขอบพระคุณและก็ยืนยันหลักการว่าอยากจะให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเดินหน้าต่อก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญากฎหมายฉบับนี้ไม่มีเวลาย้อนความนะครับว่าเริ่มมาจากกรณีคดีเชอร์รี่แอนดันแคนด้วยซ้ำซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เกิดแพ้ในคดีแบบนี้ไม่มีแม้กระทั่งการเยียวยาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดมาตั้งแต่ต้นอันนั้นก็เป็นเรื่องอดีตครับแต่เรายังพบว่าในกรณีของผู้เสียหายในกรณีของจำเลยนั้นเนี่ยยังมีผู้ต้องขังครับยังมีผู้ถูกกล่าวหาเยอะแยะเลยบางครั้งไปจับเขามาก่อนเอาเขาไปคุมขังในเรือนจำสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อวานผมดูข่าวอยู่ข่าวนึงครับป้ายทะเบียนรถยนต์ป้ายแดงเนี่ยครับบริษัทออกให้เขาไม่รู้หรอกว่าป้ายปลอมหรือแท้แต่ท้ายที่สุดเขาโดนจับเสียงานเสียการนะครับเสียรายได้ที่จะเอารถมาใช้ในการประกอบอาชีพแบบเนี้ยกฎหมายที่เรากำลังจะมีการแก้ไขเรื่องค้างพิจารณาอยู่ในชั้นวุฒิสภาเรามีหลักการนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่เป็นการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งท้ายที่สุดนั้นตำรวจพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีเขาต้องเป็นผู้บริสุทธิ์และควรได้รับการแก้ไขเยียวยากฎหมายฉบับนั้นยังมีเรื่องการปฏิรูปรูปแบบวิธีการในการจ่ายเงินครับกฎหมายฉบับนั้นยังมีระบบเทคโนโลยีที่เข้ามารองรับว่าต่อไปนี้กระบวนการในการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมมากขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ผมสนับสนุนให้เดินหน้าต่อแล้วก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังพิจารณาร่างนี้คงใช้เวลาไม่นานนักอย่างไรก็ตามครับมีร่างของภาคประชาชนอยู่ไม่น้อยกว่า8ร่างครับที่ผมมีคำถามอยู่ในใจมาโดยตลอดเลยว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีการยืนยันผมจะถามตัวแทนคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเมื่อเช้าท่านก็บอกว่าท่านมานั่งอยู่ท่านขอตัวแทนกฤษฎีกาเข้ามานั่งได้ซ้ำไม่แน่ใจว่าท่านประธานอนุญาตหรือไม่แต่วันนี้งงครับหันไปดูปุ๊บบนเวทีผู้ชี้แจงไม่มีตัวแทนคณะรัฐมนตรีเสียคนเดียวที่กำลังมานั่งฟังเพื่อนสมาชิก700คนอภิปรายพักเที่ยงหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ผมมีอยู่2ฉบับด้วยกันครับที่จำเป็นต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉบับแรกครับคือร่างเริ่มหยัดรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศฉบับที่2ครับคือร่างพรบยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี39พูดง่ายๆคือมี1กฎหมายที่กำลังยกร่างใหม่เอี่ยมยังไม่เคยมีมาก่อนกับอีกมี1กฎหมายไปยกเลิกกฎหมายที่เกิดขึ้นมาแล้ว30ปีในพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพครับการรับรองทางเพศสภาพนั้นคุณณัชเรบุญญาภิสมภารรวบรวมรายชื่อประชาชนถึง 12,400 รายชื่อครับส่งเข้ามาสภามีการบรรจุวาระนะครับที่จะมีการพิจารณามาแล้วเป็นปีครับตั้งแต่ช่วงปี 25-26 กันยายนปี67ไม่ใช่ปีด้วยครับเกือบ2ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ถูกปัดตกก็ยอมรับไหมครับว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังขยับหลังจากสมรสเท่าเทียมกำลังจะจัดงานเวิร์นพรายหรือการที่แสดงให้เห็นคุณค่าของผู้มีความหลากหลายทางเพศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมระบุเลยครับชุมชนเข้มแข็งอบรับความหลากหลายทางเพศ จ้าภาพเมินพายแต่ทำไมถึงไม่ยืนยันท่านจะบอกนะครับร่างนี้กระทรวงพัฒนาสังคมไม่มีร่างไม่ใช่ครับท่านมีร่างอยู่แต่เพราะเหตุใดถึงไม่ยืนยันนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งผมคิดว่าถึงเวลาที่สังคมต้องคุยกันถึงสิทธิในการที่จะกำหนดว่าเขาเป็นเพศใดโดยไม่ยังไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องของการรับรองคำนำหน้านามซึ่งก็ควรเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันด้วยซ้ำครับอีกหนึ่งฉบับที่ผมตั้งคำถามครับคือพรบ.ยกเลิกพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีสังคมไทยจะปิดตาข้างหนึ่งยอมรับกันไหมครับว่าสังคมไทยมีผู้ทำงานบริการทางเพศที่เรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ยอมรับกันไหมครับว่าเรายังมีการลงโทษความผิดต่อตัวเขายอมรับกันไหมครับว่าเรายังตีตาเขายอมรับกันไหมครับว่าเรายังไม่รับรองเขาในฐานะคนทำงานบริการซึ่งเป็นสิทธิของพี่น้องแรงงานแบบหนึ่งกระทรวงพม.อย่าบอกไม่มีร่างครับท่านศึกษาอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ท่านไม่ยืนยันผมขอไม่มากขอเหตุผลต่อสาธารณะวันนี้ชี้แจงได้ชี้แจงเลยครับผมไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนตอบมาแล้วล่ะว่าในเมื่อพรบ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายเมื่อสักครู่ท่านสว.ประภาสก็พูดถึงมาตรา14บอกต้องยืนยันภายใน120วันผมเชื่อมั่นว่าภาคประชาชนยืนยันเรามีกฎหมายเชิงเทคนิคมากมายครับที่วันนี้คณะรัฐมนตรียืนยันแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไม่ทราบเพราะอะไรถึงท่านไม่ยืนยันท่านไม่ทำพรรคประชาชนจะทำหน้าที่แทนพวกท่านเองครับกลับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากทางพรรคฝ่ายค้านยังลงชื่อไว้จำนวนพอสมควรผมจะเชิญทางฝ่ายค้าน2ต่อ1นะครับต่อไปเชิญท่านศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
2: สำหร
1: ับ
2: แล้ว
1: ผม
2: ขอขอบคุณอาจารย์อนุสรณ์หลักอาจารย์
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายร่างกฎหมาย PRTR ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ยืนยันร่างกฎหมายหลายฉบับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีกฎหมายจำนวนมากมากกว่าที่ยืนยันที่รัฐบาลไม่ยืนยันแล้วทำให้การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาชุดที่แล้วเนี่ยสูญเปล่าต้องเริ่มต้นใหม่แล้วกฎหมายหลายกฎหมายเนี่ยมันแสดงจุดยืนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายกระจายอำนาจทั้งหลายรัฐบาลไม่ยืนยันเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเสียดายอย่างยิ่งวันนี้ผมจะอภิปรายเฉพาะในส่วนกฎหมาย PRTR ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญอย่างยิ่งแล้วภาคประชาชนเนี่ยก็รณรงค์เคลื่อนไหวผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐสภาชุดที่26เนี่ยก็ยืนยันไปแล้วในเชิงหลักการเพียงแค่รัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณยืนยันกฎหมายนี้ก็เดินหน้าได้และเป็นประโยชน์กับประชาชนทีนี้ถามว่ากฎหมาย PRTR เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเป็นกฎหมายที่จะเปิดเผยทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องสิ่งแวดล้อมเปิดเผยสารพิษสารเคมีต่างๆที่อยู่ในโรงงานรวมทั้งการเคลื่อนย้ายสารพิษเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามกำกับตรวจสอบเป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยนั้นชุมชนประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงงานแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยว่าโรงงานเหล่านี้มีสารพิษมีมลพิษอะไรหรือไม่เกิดกรณีเกิดเหตุการณ์หลายครั้งครับแล้วผู้คนก็เสียชีวิตไปบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายนะครับบางทีก็เกิดเหตุบนท้องถนนก็มีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเคยเกิดปัญหาในระดับโลกครับเรียนท่านประธานคือมันเกิดเหตุทุนข้ามชาติเนี่ยไปสร้างโรงงานผลิตไอเรียกว่าเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับอินเดียก็เป็นประเทศที่ตอบรับทุนข้ามชาติเป็นลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อให้เกิดการจ้างงานแต่มันไม่มีการกำกับควบคุม วันดีคืนดีก็เกิดเหตุระเบิดครับทำให้คนเสียชีวิตในคืนเดียวนะครับ 15,000 คนพร้อมๆกัน 15,000 คนนะครับนอนอยู่ดีๆเสียชีวิตแล้วคนที่รอดชีวิตก็พิการถาวรครับท่านประธานครับตรงเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่ปัญหาที่ถูกยกขึ้นมาเป็นระดับโลกระดับสากลมีการพูดคุยกันในองค์กรต่างๆแล้วในที่สุดก็ออกกฎหมายมาแล้วเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญครับเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนเนี่ยทุกประเทศควรจะต้องปฏิบัติตามนะครับโดยที่เรื่องนี้มันมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคค่อนข้างมากมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า TRI ก่อนแล้วตรงนี้พัฒนามาสู่สิ่งที่เรียกว่า PRTR ซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเติบโตไปพร้อมสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่บนแนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนครับท่านประธานครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องโอกาสของประเทศไทยครับท่านประธานครับรัฐบาลต้องตระหนักนะครับว่าเรื่อง PRTR เนี่ยมันเป็นเกณฑ์จำเป็นพื้นฐานขั้นต้นเป็นเกณฑ์บังคับนะครับถ้าประเทศไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นสมาชิก OECD ซึ่งประเทศไทยควรจะเป็น OECD ตั้งนานแล้วถ้าเรามีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยท่านประธานเป็นนักการเมืองเป็นนักเลือกตั้งมาโดยตลอดท่านทราบดีว่าถ้าเราทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งแล้วนักการเมืองระบบราชการอุทิศตัวทำงานเพื่อประเทศชาติประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วตั้งนานแล้วครับอันนี้เรื่องพื้นฐานง่ายๆเลย PRTR เนี่ยรัฐบาลยังไม่ทำควรจะทำเพราะมันเป็นขั้นพื้นฐานขั้นต้นที่เราจะเป็นสมาชิก OECD ครับทีนี้ถ้าเราไม่มีกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะเป็นสมาชิก OECD ได้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าแม้เรามีกฎหมายนะครับท่านประธานครับการบังคับใช้กฎหมายก็อาจจะมีปัญหาซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมากเลยระบบยุติธรรมก็มีปัญหานักการเมืองก็ถูกซื้อได้บางทีซื้อทั้งพรรคเลยแล้วก็ระบบราชการก็ถูกซื้อได้เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกของผมพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการค้าอาวุธสงครามในประเทศไทยแสดงว่าระบบราชการไทยนี่ซื้อได้ทุกจุดเลยนะกรณีนายหมิงเฉินซุ่นท่านประธานครับทำให้ประชาชนทำให้รัฐสภาเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีความจริงใจต่อการที่จะทำให้ประเทศนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทบทวนนะครับทบทวนในการที่จะผ่านและยืนยันกฎหมาย PRTR ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญอย่างยิ่งเราไม่จำเป็นต้องเลือกจะเอาอุตสาหกรรมสกปรกครับเราต้องเลือกอุตสาหกรรมสีเขียวเราต้องเลือกคุณภาพชีวิตประชาชนและเราต้องเลือกการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมันดีกว่าการพัฒนาซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ประชาชนต้องหวาดระแวงหวาดผวาอยู่ใกล้ๆชุมชนแล้วไม่รู้ว่าในโรงงานนั้นมีสารพิษอะไรบ้างมีสารเคมีอะไรบ้างแล้ววันไหนเขาจะย้ายไปตรงไหนบริเวณไหนไปทิ้งตรงไหนประเทศไทยไม่ได้เป็นถังขยะรองรับกากอุตสาหกรรมสกปรกหรืออุตสาหกรรมเป็นพิษนะครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับไม่ทราบว่าท่านเสียจำปาทองมายังครับเชิญครับเราจะต่อด้วยท่านชวพลวัฒนเมฆินนะครับเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะอดีตคนที่เคยใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2ฉบับที่คณะรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองเพื่อมาพิจารณาต่อในสภาแห่งนี้ผมขอพูดตรงๆจากใจเลยครับว่าผมรับไม่ได้และผมก็เชื่อว่าพี่น้องคนทำงานทั้งประเทศเองก็ผิดหวังและรับไม่ได้เช่นเดียวกับพวกผม พวกเรารับไม่ได้ที่คณะรัฐมนตรีที่นำโดยนายกอนุทินชาญวีรกุลเพิกเฉยต่อการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา147เพื่อรับรองร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับมีเวลาพักผ่อนและฉบับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสนอโดยอดีตเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนท่านจากคุ้มไข่น้ำและท่านวันวิภาไม้สนท่านประธานครับครม.ชุดนี้เลือกที่จะปล่อยร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับคนทำงานต้องตกไปเฉยๆโดยที่ไม่แม้แต่ที่จะรับรองเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้มีโอกาสถกเถียงพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจากสภาชุดที่แล้วที่เห็นชอบมีมติผ่านในวาระที่หนึ่งอย่างเป็นเอกฉันท่านประธานครับกฎหมายทั้งสองฉบับนี้คือหัวใจของพี่น้องแรงงานที่เสนอผ่านพวกเราพรรคประชาชนทั้งที่เดินทางมายื่นหนังสือกับพวกเราที่พักทั้งที่พวกเราจัดเวทีรับฟังข้อเสนอปัญหาของพี่น้องแรงงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อเราได้ข้อเสนอจากพี่น้องคนทำงานเราจัดทำเป็นกฎหมายและเมื่อเสนอเข้าสภาก็ผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77มาอย่างครบถ้วนทุกประการท่านประธานครับมีประชาชนคนทำงานนับล้านๆคนเขาตั้งตารอด้วยความหวังว่าชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นชีวิตของพวกเขาจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากกฎหมายทั้งสองฉบับผ่านการบังคับใช้แต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ได้ทำลายความหวังของพวกเขาไปแล้วครับท่านประธานครับผมขอทบทวนสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับอีกครั้งต้องบอกแบบนี้ครับว่ากฎหมายทั้งสองฉบับมีประโยชน์กับพี่น้องคนทำงานทั้งสิ้นสาระสำคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับเพื่อให้ประชาชนและพี่น้องสมาชิกได้รับทราบอีกครั้งว่าประชาชนคนไทยวันนี้เสียโอกาสจากการที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่รับรองอย่างไรบ้างท่านประธานครับฉบับแรกผมเรียกว่าฉบับมีเวลาพักผ่อนสาระสำคัญของร่างฉบับนี้คือลดชั่วโมงการทำงานให้เหลือไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์และเพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปี10วันต่อปีส่วนฉบับที่2ครับผมเรียกว่าฉบับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีสาระสำคัญคือห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงานครับนายจ้างต้องจัดให้มีมุมปั๊มนมในที่ทำงานการลาไปดูแลคนใกล้ชิดไม่สบายและลูกจ้างหญิงลาในวันที่ปวดประจำเดือนท่านประธานครับกฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้ขออะไรเกินเลยไปกว่าที่คนหนึ่งพึงจะได้รับเลยครับทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของคนทำงานนับวันจะย่ำแย่ลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับท่านประธานคนทำงานบางคนทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนวันวันต้องทำแต่งานทำแต่งานจนร่างจะพังกันอยู่แล้วทำงาน6วันวันหยุดแค่ทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้าก็หมดวันแล้วครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นบางคนแค่วันหยุดก็ไม่ได้พักผ่อนครับต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่มันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ามันสวนทางกับรายได้ครับนับวันนี้รายจ่ายสูงขึ้นครับสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นทุกอย่างเว้นแต่เรื่องค่าจ้างเรื่องรายได้อย่างเดียวที่ไม่มีการปรับสูงขึ้นท่านประธานครับคนทำงานนะครับไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่หุ่นยนต์พวกเขาเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกเจ็บเป็นป่วยได้มีพี่มีน้องมีครอบครัวเช่นเดียวกับพวกท่านบางคนมีลูกน้อยรอให้พ่อแม่กลับไปก่อนบางคนมีพ่อแม่ที่แก่เฒ่านอนป่วยรอให้กลับไปดูแลการมีมุมปั๊มนมในที่ทำงานหรือมีวันหยุดเพิ่มเพื่อให้เขามีลมหายใจหายคอมากขึ้นนั่นคือการเพิ่มพลังให้พวกเขามีแรงกลับไปทำงานในวันใหม่ครับเท่านั้นจริงๆครับท่านประธานแต่วันนี้คณะรัฐมนตรีปิดโอกาสเหล่านี้ไปแล้วท่านทำลายความหวังของคนทำงานไปหมดแล้วครับท่านประธานครับท่านทราบดีว่ากฎหมายสองฉบับนี้ผ่านการความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ในวาระที่หนึ่งในสมัยที่แล้วคือสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26วันนั้นทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันหมดครับ สจากหลายพรรคก็ร่วมกันอภิปรายในสภาแห่งนี้อ้างว่ากฎหมายฉบับนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สารพัดสารเพจะกล่าวอ้างผ่านไปไม่กี่วันครับท่านลืมกันหมดแล้วผมถามท่านจากหัวใจครับพวกท่านลืมกันจริงๆหรือว่าคิดว่าไม่คิดจะจำใส่ใจกันตั้งแต่แรกครับแต่การทำเช่นนี้ก็ชัดเจนดีนะครับชัดเจนว่ารัฐบาลของพวกท่านไม่เคยยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนทำงานนะท่านประธานครับแม้วันนี้คณะรัฐมนตรีจะปล่อยให้ความหวังและเสียงของคนทำงานทั่วประเทศต้องหล่นหายไปแต่ผมขอยืนยันครับพวกเราจะไม่หยุดครับพวกเราจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายชุดนี้ต่อจนกว่าจะประสบความสำเร็จเพื่อให้คนทำงานในประเทศนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความหวังของพี่น้องประชาชนคนทำงานจะเป็นพลังให้พวกเราเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนมีพลังเดินหน้าในการทำงานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อท่านประธานครับถึงพวกท่านจะพยายามฝังรากให้พวกเราจมดินแต่อย่าลืมว่าพวกเราคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกเงยและเติบโตในอนาคตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับท่านประธาน
5: ครับท่านชวพลวัฒนเวคินครับ

0: ราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมขออภิปรายพรบอากาศสะอาดพ.ศ.ในฐานะประธานอนุกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศท่านประธานครับวิกฤตมลพิษทางอากาศรวมถึงฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศและเป็นวิกฤตทางสุขภาพทางเศรษฐกิจที่คุกคามต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุด้วยเหตุนี้การที่จะมีพรบอากาศสะอาดพ.ศ.จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการที่ทำให้ประชาชนในประเทศไทยมีความเสมอภาคที่จะใช้อากาศสะอาดอย่างไรก็ดีเพื่อให้พรบฉบับนี้มีความสมบูรณ์และสามารถบังคับนี้นะครับประเด็นแรกตั้งอัตราค่าปรับอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้บางมาตราอาจสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการหรือ SME จะยอมรับได้ค่าปรับที่หนักเกินไปจะสร้างแรงต้านทานในสังคมโดยรวมได้อัตราค่าปรับที่สมเหตุสมผลเป็นขั้นบันไดโดยพิจารณาจากความรุนแรงและความถี่ของการกระทำผิดทางด้านพรบอากาศสะอาดทำจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือ SME มีความต้องการที่จะปรับตัวได้อย่างแท้จริงในประเด็นที่2กรอบอำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าพรบอากาศที่เพื่อทำการพิจารณาจับกุมหรือมีส่วนพิจารณาในการปรับเงินจากผู้ประกอบการหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดมลพิษทางอากาศโดยอาศัยอำนาจจากพรบฉบับนี้จะต้องให้เป็นไปอย่างยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและป้องกันการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตจะต้องมีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจภายใต้กรอบอำนาจในพรบเท่านั้นในประเด็นสุดท้ายความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจการยกระดับสิ่งแวดล้อมจะมีได้แต่ก็ต้องไม่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงักนะครับหากมาตรการในพรบเข้มงวดเกินไปโดยปราศจากการให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการบางรายหรือบางประเภทอาจจะต้องปิดตัวลงและจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกระผมเสนอให้รัฐมีมาตรการสนับสนุนควบคู่กันไปได้แก่การขยายระยะเวลาการปรับตัวด้านการปล่อยมลพิษการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอากาศสะอาดและการให้แรงจูงใจทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวสู่มาตรฐานใหม่อย่างยั่งยืนท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมากระผมเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาต่อไปเพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขร่วมกันจนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงครับขอพระคุณมากครับ
1: ท่านเสกสิทธิ์ย้ำสงวนวงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์ย้ำสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาทรพรรคประชาชนท่านประธานครับผมเพิ่งได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของทางฝ่ายรัฐบาลที่กล่าวว่าอีกไม่กี่วันนี้จะมีการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับเข้าสู่สภาเป็นร่างใหม่หลังจากผมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ครับแท้ที่จริงผมควรจะรู้สึกว่านี่คือความหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากผมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของทางรัฐบาลผมกลับรู้สึกว่าสิ่งนี้คือความน่ากังวลครับท่านประธานเหตุที่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้น่ากังวลเพราะผมไม่อาจแน่ใจได้จริงๆว่าร่างใหม่ที่รัฐบาลจะยื่นเข้าสู่สภาหลังจากนี้จะเป็นร่างที่มีเนื้อหาหน้าตาอย่างไรจะมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วจะเป็นร่างที่แย่และยิ่งกว่าร่างเดิมที่ไม่ถูกส่งกลับมาที่สภาท่านประธานครับเราคงจำกันได้ว่าร่างที่รัฐบาลเพิ่งพยายามผลักดันก่อนหน้านี้ก็รัฐบาลภูมิใจไทยนี่แหละครับที่เป็นคนจงใจทำให้คณะยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีส่วนยึดโยงกับประชาชนแม้ในระดับของการเลือกตั้งทางอ้อมและก็รัฐบาลนี้นี่แหละครับที่เป็นคนพยายามทำให้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องกลับมาสู่กลไกของการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาและจงใจให้ใช้เสียงสว.ก ว่า1ใน3ในการโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่หากจะมีขึ้นในอนาคตสิ่งนี้พูดอีกอย่างคือการทำให้กลไกในการตัดสินใจทางการเมืองขั้นสุดท้ายยังอยู่ในมือของกลุ่มสว.สีน้ำเงินครับท่านประธานเรื่องนี้ทำให้ผมไม่อาจแน่ใจได้จริงๆว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันครับย้อนกลับไปสิ่งที่รัฐบาลอนุทินเคยพูดท่านนายกเคยกล่าวอย่างขึงขังว่าการทำรัฐธรรมนูญไหนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนชักช้าไม่ได้เป็นมติของประชาชนท่านพูดแบบนี้ทีแรกผมรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้เท่เลยหล่อเลยแต่ไปๆมาๆครับท่านประธานท่านนายกกลับบอกว่าเรื่องการทำรัฐธรรมนูญใหม่นี้ไม่ใช่เร่งด่วนอีกต่อไปให้ทำเรื่องปากท้องก่อนแต่ไปมาครับท่านประธานพอถูกด่ามากเข้าตอนนี้กลับลำใหม่เสียแล้วบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวรีบเอาร่างเสนอเข้าสภาเลยท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยพยายามจะผลักดันจะเป็นร่างที่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีความจริงใจกี่มากน้อยเพียงใดท่านประธานครับรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาขนาดใหญ่ครับท่านประธานในเชิงกลไกอำนาจมันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่ากลไกสถาบันปรปักษ์ประชาธิปไตยผ่านเครื่องไม้เครื่องมืออย่างศาลรัฐธรรมนูญผ่านองค์กรอิสระที่ใช้การกดขี่ปราบปรามโดยกฎหมายหรือ legal repression ในการกดปราบพลังการเมืองฝ่ายก้าวหน้าบอนไซพลังการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้แคะแปนขณะเดียวกันก็สกัดขัดขวางโครงการทางการเมืองที่มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมทางการเมืองไทยพร้อมกันนี้ครับท่านประธานยังซอกกร่อนบ่อนทำลายเสถียรภาพของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งปี66ในเวลาเพียง2ปีครับท่านประธานเราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาแล้ว3คนจาก2พรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับเป็นตัวการสำคัญในการทำลายเสถียรภาพทางการเมืองพร้อมกันนั้นครับแม้กระทั่งล่าสุดคือการทำลายดุลอำนาจที่สำคัญที่สุดของฝ่ายนิติบัญญัติเราทำลายดุลอำนาจที่เป็นหัวใจของกลไกในการถ่วงดุลอำนาจคือการตะแบงให้การใช้กฎหมายแก้ไข112ในสภากลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญไปเสียสิ่งเหล่านี้ครับกระทำผ่านกลไกสถาบันปรปักษ์ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ2560ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับกลไกเหล่านี้จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปหากรัฐบาลภูมิใจไทยไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับผลของการทำประชามติ21ล้านเสียงผลนี้ไม่ใช่เพียงการหยั่งเสียงโยนหินถามทางต่อประชาชนแต่ผลการทำประชามตินี้คือการเผยแสดงของอำนาจที่ดั้งเดิมและสูงที่สุดคืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นของปวงชนชาวไทยผลของการทำประชามตินี้คือ historical moment ที่จะกำหนดเบื้องหน้าไปยังประวัติศาสตร์ในอนาคตและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการทำประชามติในสหราชอาณาจักรที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลพรรคการเมืองเหล่านั้นก็ยังจำเป็นต้องเคารพผลการทำประชามติที่เกิดขึ้นท่านประธานครับ21ล้านเสียงจากการทำประชามตินี้เป็นเสียงข้างมากที่มากเสียยิ่งกว่าผลการเลือกตั้งของพรรคการเมืองอันดับ1และอันดับ2รวมกันสิ่งนี้เป็นเจตจำนงที่ข้ามพ้นไปกว่าพรรคการเมืองเป็นเจตจำนงประชาชาติที่เกินไปกว่าเพียงแค่นโยบายเป้าหมายหรือความต้องการของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและที่สำคัญที่สุดครับท่านประธาน21ล้านเสียงนี้เท่ากับเท้า21ล้านข้างหากเท้าเหล่านี้ก้าวลงบนถนนราชดำเนินผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคงจะล้นไปถึงหน้าประตูทำเนียบรัฐบาลผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกอนุทินคงจะไม่อยากให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ดังนั้นครับท่านประธานสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเคารพผลของการทำประชามติที่เกิดขึ้นต้องการให้เกิดการทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่มีการสกัดขัดขวางและเห็นด้วยว่าเราต้องร่วมกันทำลายกลไกปรปักษ์ประชาธิปไตยนี้ผมหวังรัฐบาลจะเคารพในสิ่งที่ตนเองเคยพูดไว้ในฐานะวินยูชนที่เคารพในพันธสัญญาของตนเองขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านวีระนันท์หวด4ครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมวีระนันท์หวด4สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมไม่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพียงเพื่อทวงถามร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมพี่น้องผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติจากคณะรัฐมนตรีที่ปัดตกไปเพียงเท่านั้นครับแต่ผมลุกขึ้นมาเพื่อพูดแทนพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ถูกทำให้กลายเป็นอาชญากรเป็นผู้กระทำความผิดทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการมีที่ดินทำกินมีบ้านอยู่มีครอบครัวและมีความมั่นคงในชีวิตเหมือนกับครอบครัวอื่นทั่วไปครับหลายคนหลายครอบครัวอยู่ในพื้นที่มาก่อนรัฐประกาศเขตป่าหลายชุมชนอยู่ทำกินมาก่อนรัฐประกาศเขตอุทยานลูกหลานเติบโตมาในผืนดินเดียวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่วันนี้ครับท่านประธานเมื่อวันหนึ่งรัฐประกาศขีดเส้นบนแผนที่ชาวบ้านกลายเป็นผู้บุกรุกในทันทีจากคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างปกติต้องถูกดำเนินคดีถูกยึดที่ดินถูกตีตาเป็นอาชญากรครับบางคนมีประวัติบางคนมีคดีติดตัวจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างปกติได้คำถามที่สำคัญครับท่านประธานความผิดของพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรหรือความผิดเพียงแค่การเกิดก่อนอยู่ในพื้นที่ก่อนรัฐประกาศเขตอย่างนั้นหรือครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายนะครับสไลด์ถัดไปครับทั้งสองฉบับได้แก่ร่างของท่านสุกโนมัทาร่างของท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลครับกรรมธิการวิสามัญคณะนี้เราได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จแล้วครับได้มีการถกเถียงได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับและพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรอบคอบรอบด้านดูทุกข้อห่วงใยตอบทุกคำถามจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคำถามที่สำคัญครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเอื้อนายทุนหรือไม่จะเอื้อผู้บุกรุกหรือไม่เราในฐานะกรรมธิการก็พิจารณาปิดช่องนะครับโดยการกำหนดเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมไว้อย่างเคร่งครัดครับนอกจากนี้กรรมธิการคณะนี้เราได้เข้าพื้นที่จำนวน3ครั้งเพื่อไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จริงเจอน้ำตาเจอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับเพื่อเอามาพิจารณาเอามาสรุปเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณากันต่อครับติดที่เพียงวันนั้นครับท่านประธานได้มีการยุบสภาไปเสียก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อมีการยุบสภาก็ว่ากันไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในขณะนั้นแต่ว่าวันนี้ฝ่ายบริหารที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวคนเดิมกับนายกในขณะนั้นพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าฝากผมมาถามครับว่าทำไมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา12พฤษภาคม69ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ท่านสามารถทบทวนยืนยันร่างกฎหมายนี้ได้แต่ทำไมคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาทั้งที่กฎหมายฉบับนี้ครับจะคืนความยุติธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานกฎหมายฉบับนี้จะเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคำสั่งเพียงไม่กี่บรรทัดในวันนั้นนโยบายทวงคืนผืนป่าภายใต้คำสั่งที่64/57ทำให้ประชาชนกลายเป็นอาชญากรในวันนี้ครับและปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้ด้วยกฎหมายฉบับนี้ทำไมท่านไม่หยิบขึ้นมาพิจารณาต่อท่านประธานครับปัญหา ประกาศพื้นที่ป่าทับชุมชนโดยไม่กันพื้นที่อยู่อาศัยนะครับและที่ดินทำกินออกจากเขตป่ารัฐประกาศพื้นที่ป่ามากมายมหาศาลแต่กลับไม่มีคำตอบครับและไม่มีคำตอบให้ประชาชนว่าแล้วคนจนคนที่อยู่มาก่อนจะอยู่ตรงไหนจะทำกินที่ใด คำถามนี้ก็ยังคงอยู่การดำเนินคดีและความยากลำบากของพี่น้องประชาชนก็ยังคงอยู่ครับผมจะย้ำข้อมูลสั้นๆครับฝากท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีให้เห็นถึงคราบน้ำตาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเป็นจำนวนมากทั้งประเทศแต่ที่ผมจะยกมาเฉพาะในภาคอีสานครับข้อมูลจากคณะทำงานด้านที่ดินภาคอีสานของพรรคประชาชนระบุว่าช่วงเวลาเพียง11เดือนครับจากเดือนตุลาปี62ถึงเดือนสิงหาปี63มีการดำเนินคดีบุกรุกป่า361คดีคดีด้านสิ่งแวดล้อม236คดีรวมทั้งสิ้น597คดีกับพี่น้องประชาชนที่ถูกดำเนินคดีกว่า381คนครับไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิข้อพิพาทยาวนานนะครับมากนะครับในเรื่องนี้ชาวบ้านกว่า 3,000 คนกับเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจากการประกาศเขตอุทยานนะครับทับที่ทำกินเดิมของชาวบ้านนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับที่บ้าน9บาทตำบลนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการติดป้ายบังคับให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่และดำเนินคดีกับชาวบ้านที่บ้านท่าเวอร์ครับตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งเคาะจังหวัดชัยภูมิเกิดข้อพิพาทยืดเยื้อยาวนานกว่า20ปีโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า100ครัวเรือนครับที่บ้านน้ำพุตำบลน้ำพุอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดที่ดินทำกินกว่า 3,000 ไร่ครับท่านประธานครับชาวบ้านหลายคนพูดกับผมว่าทนายปอกมูข่อยไส้กระทุกขวากระคุกถอยหลังก็ไม่ได้ครับไปต่อก็ไม่ไหวนี่คือเสียงจริงของประชาชนที่รับความเดือดร้อนพูดไปก็พางปาดน้ำตาไปครับท่านประธานเพราะว่าหลายคนถูกดำเนินคดีไปแล้วหลายครอบครัวสูญเสียที่ดินไปแล้วหลายชีวิตได้พังทลายไปแล้วครับและท่านจะเยียวยาและชดเชยเขาอย่างไรในเมื่อท่านไม่ทบทวนหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นครับท่านประธานจึงขอสอบถามไปยังนายกอนุทินชาญวีรกุลและคณะรัฐมนตรีแทนพ่อแม่พี่น้องซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติว่าทำไมท่านไม่ทบทวนหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อเรื่องนี้ท่านต้องมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ
1: รัฐสภายินดีต้อนรับคณะผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนำโดยนายยูไนดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคกล้าทำครับจำนวน30คนวันนี้ได้เข้าฟังการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครับขอบคุณครับต่อไปท่านโสพลมโนมยาครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าฉบับที่พ.ศ.ในฐานะประธานอนุกรรมธิการพิจารณาติดตามการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยภายใต้คณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภาท่านประธานครับขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ที่เรียกว่า Accession Process ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลประเด็นสำคัญก็คือคณะกรรมการด้านการแข่งขันหรือ Competition Committee ของ OECDที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติว่าการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้กติกาการแข่งขันที่โปร่งใสเสมอภาคและเป็นสากลอย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับความจริงที่น่ากังวลว่ากฎหมายไทยหลายฉบับในปัจจุบันยังมีลักษณะเอื้อต่อการผูกขาดหรือให้ข้อยกเว้นแก่รัฐวิสาหกิจบางแห่งซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของ OECD อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นกรณีของการจัดซื้อยาภายใต้บัญชียาหลักแห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของงบประมาณในการจัดซื้อยานั้นๆสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเท่าเทียมของ OECD ครับท่านประธานครับหากเราปล่อยให้กฎหมายที่มีช่องโหว่เหล่านี้ผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเราจะสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ OECD ครับดังนั้นการที่กระผมจะให้ความเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมาพิจารณาใหม่มิได้หมายความว่ากระผมจะเห็นด้วยกับเนื้อหาเดิมทั้งหมดแบบ 100% แต่เจตนาของผมก็คือการเปิดประตูให้เราเข้าร่วมสัญญกรรมการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้มีความเป็นสากลทันสมัยและสอดรับกับโรดแมปของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของ OECD ขอบพระคุณครับ
1: ท่านศาสวัตรคุ้มคงครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญต่ออนาคตทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกครับนั่นคือการที่คณะรัฐมนตรีไม่นำร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานของพรรคประชาชนกลับมาพิจารณาใหม่ทั้งที่ร่างนี้ก็ผ่านวาระ1แล้วผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการแล้วเหลือแค่วาระ2วาระ3เท่านั้นเองท่านประธานครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องว่ากฎหมายของพรรคประชาชนตกไปครับแต่การที่นายกอนุทินเนี่ยไม่นำกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาใหม่เนี่ยกระทบนะครับต่อคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่ให้ไว้ต่อสภาแห่งนี้และต่อพี่น้องประชาชนครับคำสัญญาที่ว่านั้นคือคำสัญญาที่อยู่ในคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านเพิ่งสัญญากับเราไปเมื่อเดือนที่แล้วผ่านมาเดือนเดียวจะหักคำสัญญาอีกแล้วเหรอครับคำแถลงนโยบายที่ผมกล่าวนี้นะครับคือคำแถลงว่าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของ OECD ครับรัฐบาลได้แถลงนโยบายเอาไว้นะครับและพูดนะครับว่าจะนำไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD นะครับแล้วเขียนไว้หลายจุดมากนะครับในคำแถลงนโยบายนะครับก็นับดูก็น่าจะมีประมาณ4จุดนะครับพูดถึงนโยบายต่างๆนานาครับว่าจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่ให้ไทยมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของ OECD รัฐบาลครับอธิบายว่าการเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD นะครับอธิบายในเล่มนี้แหละครับจะทำให้ไทยได้ผลประโยชน์นะครับหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแต่ท่านประธานครับการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่ดีหลับหูหลับตาเดินเข้าไปสมัครมั่วๆนะครับแต่การจะเข้าไปเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามครับต้องมีการประเมินต่างๆมีการก่อนที่จะถูกยอมรับนะครับในฐานะประเทศภาคีครับแล้วเวลาเราพูดถึงภาคีการค้าใดๆครับหลายครั้งเรามักจินตนาการไปเองครับว่าภาคีการค้านั้นก็สนใจแต่เรื่องการค้าขายการทำธุรกิจซึ่งในแง่มุมนึงไม่ผิดครับแต่เป็นการมองที่ถูกเพียงครึ่งเดียวและถ้าเข้าใจแบบนั้นนะครับยิ่งสะท้อนว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าการค้าของโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าจะผลิตเท่าไหร่ผลิตเยอะขนาดไหนราคายุติธรรมหรือไม่เทคโนโลยีการผลิตเป็นอย่างไรแต่เรื่องการทำธุรกิจที่ว่าเนี่ยครับมันต้องอยู่บนกฎเกณฑ์การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบครับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชนครับในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับประเทศไทยต้องถูกประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะจำนวนมากครับทั้งด้านการแข่งขันทางการค้าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมการลงทุนและสังคมกับแรงงานกล่าวให้ชัดเจนครับสิทธิแรงงานไม่ใช่เป็นปีกย่อยของ OECD นะครับแต่เป็นหนึ่งในเกณฑ์หลักของการประเมินความพร้อมของประเทศในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบครับซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานความโปร่งใสและธรรมาภิบาลโดยเฉพาะหลักเสรีภาพในการรวมตัวกันเจรจาต่อรองร่วมความปลอดภัยในการทำงานการไม่เลือกปฏิบัติการทำงานและค่าจ้างที่เป็นธรรมครับนี่เป็นเรื่องหลักที่ OECD คำนึงถึงครับถ้าไทยอยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขาครับก็ต้องรับกฎเกณฑ์เหล่านี้นี่แหละครับคือจุดที่ผมบอกว่าการที่รัฐบาลปัดตกร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่นำมาพิจารณาต่อในสมัยนี้นั้นแปลว่ารัฐบาลเองมีเค้าลางครับว่าจะทำผิดสัญญาที่แถลงไว้กับรัฐสภาแห่งนี้เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานของเราที่ท่านโยนทิ้งไปเนี่ยมีเนื้อหาสาระสำคัญที่จะเป็นแกนกลางที่จะพาประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกภาคีได้ไม่ว่าเป็นเรื่องชั่วโมงการทำงานห้ามเลือกปฏิบัติในการทำงานการทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มันคือการยกระดับสิทธิสวัสดิการของแรงงานครับให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของภาคีการค้าทั่วโลกในตอนนี้นะครับถ้าเราอยากจะไปอยู่ในภาคีเดียวกับเขาครับแต่เราปฏิเสธการปรับปรุงกฎหมายไปตามหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยความฝันที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการพาเราเข้า OECD ครับก็คงเป็นแค่เรื่องโกหกที่พลัสมาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากการเข้าเป็น ภาคี OECD นะครับไทยเองเนี่ยครับก็แสดงเจตจำนงอย่างยิ่งยวดเลยนะครับว่าจะทำ FTA กับสภาพยุโรปเรื่องนี้วนกลับมาอีกครับเราไม่มีทางจะทำ FTA กับ EU ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้พรบคุ้มครองแรงงานฉบับของพรรคประชาชนนี้เป็นจุดเริ่มต้นนี่ไม่นับนะครับว่าข้อกำหนดของ EU ในเรื่องสิทธิแรงงานนั้นเข้มข้นกว่าของ OECD อย่างมากนะครับถ้าท่านปัดตกกฎหมายฉบับนี้ก็อย่าหวังนะครับจะได้ทำ FTA กับ EU ซึ่งผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าตอนนี้ประเทศเราอ่ะเศรษฐกิจแย่ขนาดไหนพี่น้องแรงงานของเราโดนพิษเศรษฐกิจมากขนาดไหนโดนกดขี่ขูดรีดโดนละเมิดสิทธิมากน้อยขนาดไหนพวกเราพูดกันจนปากเปียกปากแฉะหมดแล้วครับแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำนะครับคือกฎหมายคุ้มครองแรงงานของพรรคประชาชนนะครับไม่ใช่แค่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานแต่มันคือกฎหมายที่เราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงขึ้นครับให้แรงงานมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีเวลาทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตยกระดับการคุ้มครองแรงงานให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งมันจะส่งผลไปถึงปลายทางนะครับที่รัฐจะได้ไม่ต้องมาคอยควักเงินเยียวยาหรือไปกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำๆเพราะถ้าโครงสร้างชีวิตแรงงานมั่นคงเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ที่กระทบขึ้นมามันก็กระทบน้อยลงรากฐานเราแข็งแรงรัฐก็เหนื่อยน้อยลงครับแล้วถ้าใครจะมาบอกนะครับว่านี่คือการตั้งมาตรฐานไว้สูงแล้วทำให้เราสูญเสียการแข่งขันผมต้องย้ำนะครับว่าข้อเท็จจริงและงานวิจัยจำนวนมากระบุชัดเจนครับว่าประเทศที่มีมาตรฐานแรงงานสูงไม่ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันแต่กลับเป็นประเทศที่มี productivity สูงมีเสถียรภาพทางสังคมและมีระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกว่าครับสุดท้ายท่านประธานครับผมไม่เชื่อครับว่ารัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้หรือประเทศแข็งแรงขึ้นได้เลยผ่านการกู้เงินเอามาถมเหวแบบนี้ถ้าท่านมีใจนะครับจะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจริงผมขอเตือนด้วยความหวังดีครับเพื่อให้ท่านเนี่ยทำตามนโยบายที่ท่านแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้ได้เริ่มจากการเอาพรบนี้ของเรากลับมาพิจารณาครับแล้วมากกว่านั้นนะครับถ้าท่านจะเข้าสู่ OECD นะครับท่านเตรียมเลยว่าเราจะต้องแก้กฎหมายแรงงานอีกหลายฉบับไม่ว่าจะแรงงานสัมพันธ์วิสาหกิจสัมพันธ์ไปจนถึงที่ท่านต้องทำเร่งด่วนนะครับคือรับรองอนุสัญญา ILO 8798สักทีครับก็จะได้มีหน้าไปขอร่วมภาคีอะไรกับเขาบ้างครับแล้วอย่าอ้างนะครับว่าตอนนี้ประเทศเศรษฐกิจไม่ดีกำลังเจอวิกฤตกฎหมายนี้ดีแต่ยังไม่ถึงเวลายังทำไม่ได้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีครับต้องไปเศรษฐกิจที่แรงงานเนี่ยมีส่วนแบ่งที่เป็นธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมมีการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขไม่ใช่การเติบโตบนการกดขี่แรงงานเติบโตมันหยาดเหงื่อเลือดเนื้อของแรงงานแบบนี้ครับผมยืนยันนะครับว่าการไม่นำร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานของพรรคประชาชนกลับมาพิจารณาเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เพียงการปฏิเสธร่างกฎหมายของฝ่ายค้านแต่นี่คือการปฏิเสธสิทธิแรงงานการไม่เห็นหัวแรงงานและเป็นความคิดที่ตื้นเขินอย่างถึงที่สุดเพราะเป็นการปฏิเสธทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลประกาศเอาไว้เองครับขอบคุณครับ
1: ท่านภูมิศักดิ์จันจำปีครับ
6: เรียนท่านประธานรัฐสภาผมภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ผมขอใช้เวลาของรัฐสภาในการอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติโรงงานในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพรบ.โรงงานซึ่งเราก็คาดหวังว่าพรบ.ฉบับนี้จะเป็นร่างกฎหมายที่ใช้สำหรับในการควบคุมและกำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นของสังคมแต่อย่างที่ทุกท่านทราบครับรัฐบาลท่านนายกอนุทินกลับไม่นำร่างนี้กลับมาสู่การพิจารณาของสภาซึ่งร่างนี้นะครับอย่างที่ท่านส.ส.กฤษฎาศิลปชัยได้กล่าวไว้เมื่อตอน 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้เราเผชิญกับเหตุการณ์ดินและน้ำใต้ดินปนเปื้อนเราเผชิญกับเหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียเราเผชิญกับเหตุการณ์การปล่อยมลพิษทางอากาศเราเผชิญกับเหตุการณ์ไฟไหม้กากอุตสาหกรรมลักลอบปล่อยน้ำเสียและมีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงงานรีไซเคิลโรงงานกำจัดของเสียและหลุมฝังกบซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยตรงแต่สิ่งที่ประชาชนยังรู้สึกได้ณตอนนี้นะครับก็คือว่าเรายังไม่มีระบบในการกำกับดูแลอย่างเข้มแข็งและเพียงพอซึ่งนี่คือหน้าที่ที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐบาลควรต้องร่วมกันทำงานใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้กลับกลายเป็นว่า ฝั่งบริหารหรือว่ารัฐบาลกลับไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบอันเกิดเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงานเลยแม้แต่น้อยซึ่งสังเกตได้จากการที่รัฐบาลท่านปัดทิ้งร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็คือตัวพรบ.โรงงานนะครับซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลท่านยืนยันที่จะเก็บปัญหาเหล่านี้ไว้กับตัวเองโดยไม่แก้ไขปัญหาที่ว่านี่ผมแบ่งได้เป็น5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนปัจจุบันหลายโครงการหลายโรงงานใช้เวลาในการติดประกาศเพียงแค่15วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบการนั้นแต่ท่านครับในยุคนี้ประชาชนที่ต้องไปทำงานเขาจะมีโอกาสเห็นประกาศเหล่านั้นมากน้อยเพียงไหนเพียงแค่15วันนะครับถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครคัดค้านสุดท้ายก็จะตีข่มกันว่าไม่มีปัญหาเดินหน้าขอใบอนุญาตได้เลยทันทีอย่างนั้นหรือสิ่งเหล่านี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงหรือไม่ครับท่านประธานครับผมคิดว่ารัฐบาลควรใช้ร่างกฎหมายเนี่ยปรับเปลี่ยนระบบการรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้โปร่งใสเข้าถึงง่ายประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างจริงๆไม่ว่าจะมีการทำผ่านระบบออนไลน์การแจ้งเตือนผ่านชุมชนหรือจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเพื่อทำให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้มาดูประเด็นที่2ครับเรื่องของสิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบโรงงานวันนี้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นน้ำเสียหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมเลยครับทั้งที่เขาเหล่านั้นคือผู้ที่รับผิดชอบกับผลกระทบโดยตรงรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนหรือว่าองค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวประการที่3นะครับเรื่องของอายุใบอนุญาตของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงโรงงานความเสี่ยงสูงที่ว่าก็คือโรงงานพวกโรงงานรีไซเคิลโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมโรงงานฝังกลบของเสียซึ่งโรงงานเหล่านี้นะครับไม่ควรครับที่จะได้รับใบอนุญาตในระยะยาวสาเหตุก็คือเราจะไม่รู้เลยครับว่าโรงงานเหล่านี้แอบลักลอบฝังกลบของเสียแอบลักลอบปล่อยทิ้งของเสียเมื่อไหร่อย่างไรดังนั้นการต่อใบอนุญาตทุกปีคือความจำเป็นครับประการที่4ก็คือการรับผิดชอบต่อพื้นที่ปนเปื้อนที่ผ่านมาเราเจอปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่มากมายนะครับแต่กระบวนการในการฟื้นฟูยืดเยื้อยาวนานประชาชนต้องรอคอยหลายเคส 20-30 ปีรัฐหลายๆเคสก็ต้องใช้งบประมาณของรัฐนี่แหละครับเข้าไปจัดการแทนเราจึงควรกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้นะครับทำประกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภาคบังคับครับเหมือนกับเวลาที่ท่านขับรถยนต์

0: ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตัวร่างกฎหมายฉบับนี้แต่มีปัญหาที่สังคมตั้งคำถามครับเรื่องของการแบ่งเงินค่าปรับให้กับเจ้าหน้าที่ปัจจุบันระเบียบเปิดช่องให้เอาเงินค่าปรับนะครับจากพรบ.โรงงานเนี่ยแบ่งเป็นสินบนรางวัลจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หลายระดับตั้งแต่เจ้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดระดับบริหารจนถึงปลัดกระทรวงก็ยังมีนะครับคำถามคือว่าเงินค่าปรับเหล่านี้ควรถูกจัดแบ่งเป็นสินบนนำจับหรือควรจะนำกลับมาสู่เป็นรายได้ของรัฐทั้งหมดครับเพื่อนำมาแก้ไขในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆปัญหาเหล่านี้ครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องทบทวนพรบ.โรงงานอย่างจริงจังเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับสังคมแน่นอนที่สุดครับพรรคประชาชนยืนยันที่จะยื่นร่างพรบ.โรงงานกลับขึ้นสู่สภาทันทีแต่รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารควรแสดงความจริงใจด้วยการสนับสนุนการแก้ไขร่างกฎหมายนี้เช่นกันขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาที่เคารพกับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมก็สนับสนุนนะครับในสิ่งที่รัฐบาลได้กฎหมายต่างๆได้นำขึ้นมานะครับแล้วก็มีสมาชิกรัฐสภาหลายๆท่านอภิปรายไปถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐบาลไม่ได้นำขึ้นมาซึ่งผมเองเนี่ยผมก็คงต้องขอทบทวนความทรงจำของท่านนะครับที่อภิปรายด้วยหลายท่านนะครับผมขอทบทวนแบบนี้ครับท่านประธานครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2568นะครับพวกท่านคงจำได้ดีในมาตรา 256/28 ของท่านนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับที่ท่านก็พูดหลายครั้งได้การคงอำนาจเสียง1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับในการเห็นชอบร่างธรรมนูญประเด็นนี้นะครับซึ่งผมขออ้างอิงจากคลิปเลยนะฮะของท่านณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะครับที่ท่านกล่าวในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าไม่สามารถยอมรับให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้เดินต่อไปได้ผมต้องขอร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรียุบสภาท่านพูดแบบนี้นะครับท่านประธานผมเลยต้องขอทวนความทรงจำนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านพูดกลับไปกลับมาจนวันนี้ผมฟังหลายท่านแล้วผมสับสนแล้วท่านต่อมานะครับที่เป็นการยืนยันชัดเจนว่านะครับร่างนี้นะครับได้ถูกถอนออกไปนะครับก็คือท่านประธานกรรมธิการวิสามัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือท่านณัฐวุฒิบัวปทุมที่ประกาศการที่ประชุมแห่งนี้ว่าอย่างไรครับขอถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปปรับปรุงอีกครั้งและให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ256เลื่อนออกไปคือพูดง่ายๆว่าท่านบอกว่าการแก้ไขเนี่ยมันที่ผมไปแก้ไขเนี่ยมันไปกระทบทุกมาตรามันแก้ไขยากนะครับงั้นผมก็เสนอว่าที่ท่านรัฐบาลเนี่ยทำถูกแล้วครับเมื่อมันแก้ไขยากแล้วมันกระทบหลายมาตรางั้นร่างใหม่แก้ไขง่ายกว่าครับร่างใหม่ง่ายกว่าครับไม่ควรที่จะต้องไปแก้ไขอีกแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่ผมจะสื่อในวันนี้นะครับและประเด็นที่ผมอัดอั้นมากเลยต้องขอท่านประธานนิดนึงนะครับว่าผมมาประชุมรัฐสภาเนี่ยครั้งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดครั้งที่16-17แล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่เปิดประชุมตรงเวลาเลยครับท่านประธานสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ครับท่านประธานเพราะอะไรครับท่านประธานวุฒิสภาตั้งแต่ผมมาเป็นเนี่ย94ครั้งในการเปิดประชุมไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับที่องค์ประชุมไม่ครบก่อนเวลาคือเปิดประชุมได้ตรงเวลาทุกครั้ง
3: แต
2: ่ครับท่านประธานผมขอนิดนึงครับสั้นๆครับแค่นี้ครับก็อยากจะฝากให้ท่านประธานช่วยกำชับสมาชิกนิดนึงด้วยนะครับว่าขอให้เข้าประชุมตรงเวลาเท่านั้นครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านเอกราชอุดมอำนวยครับเชิญครับ

เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายทวงถามร่างกฎหมายนะครับคือพรบธรรมนูญสารทหารครับโดยมุ่งเน้นร่างนี้เป็นร่างที่มี2ฉบับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะสับสน1คือร่างที่ครม.ยืนยันนะครับซึ่งเป็นร่างที่กรมพระธรรมนูญเนี่ยเสนอเข้ามาตั้งแต่สภาชุดที่26และร่างนะครับของคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรและผมเป็นผู้เสนอนะครับ

0: ึ่งมีหลักการในทำนองเดียวกันท่านประธานครับไอ้ร่างกฎหมายฉบับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันเนี่ยนะครับมีเป็นจิ๊กซอว์สำคัญนะครับในการที่จะปฏิรูปกองทัพนั่นก็คือการตัดอำนาจศาลทหารฮะให้คดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในองค์กรของกองทัพต่างๆเนี่ยโอนไปให้ศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมเนี่ยพิจารณานะครับเช่นเดียวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีในการอุ้มหายแต่ปรากฏอย่างนี้ครับท่านประธานเพื่อความเขาเรียกอะไรยุติธรรมนะครับภายใต้องค์กรของศาลทหารเนี่ยเขาตรวจสอบกันเองครับซึ่งสังคมเนี่ยหมดความเชื่อมั่นมานานแล้วฮะดูจากคดี GT200คดีอัลฟาซิกค้างนานมากหรือแม้กระทั่งคดีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโจทจำผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นทนายจำเลยที่ไปใช้กระบวนพิจารณาคดีในช่วงของประกาศการประกาศกฎอัยการศึกหรือในช่วงคสช.ที่ผ่านมาเนี่ยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ากระบวนการพิจารณาต่างๆของศาลทหารเนี่ยมีปัญหาแล้วก็หลักการนะครับของร่างที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานคือเราต้องยอมรับครับว่าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อหลายๆเรื่องฮะแล้วก็การใช้งบประมาณในของกองทัพเนี่ยก็มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนฮะแต่ก็ไปจบที่ศาลทหารเหมือนกันคือพอเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไปอยู่ศาลทหารทนายจำเลยก็บ่นพอคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งเป็นคดีทุจริตก็ไปอยู่ในศาลทหารก็ปรากฏว่าเกิดคำถามความล่าช้าการถ่วงดุลต่างๆดังนั้นครับคดีที่เกี่ยวข้องนี้เราควรที่จะยืนยันครับว่าจะต้องให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนและที่สำคัญคือผู้ตัดสินกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับในศาลทหารเนี่ยยังติดเรื่องลำดับบังคับบัญชาด้วยท่านประธานอาจจะไม่ทราบว่าวันหนึ่งครับผมเป็นอัยการทหารอยู่ดีๆผมได้รับการโปรโมทเลื่อนไปเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นตุลาการขึ้นมากลับมาดูสำนวนตัวเองที่เคยสั่งฟ้องหรือสั่งเอาไว้ก็ดีแบบนี้แหละครับมันจะเกิดความยุติธรรมได้ยังไงเราก็หวังครับว่าจะเห็นความโปร่งใสในเมื่อทหารมาตัดสินในคดีของทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาตินะฮะก็มันแน่นอนย่อมหาคนผิดมาลงโทษได้มันก็จะเกิดวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดครับท่านประธานครับดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับผมจึงคิดว่าหากเป็นคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นนายพลจะเป็นพลทหารจะเป็นชั้นไหนเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมนี่เองเนี่ยแหละครับที่มีกระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าศาลทหารไม่ว่าจะเป็นกระบวนพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะครับที่เป็นสากลดังนั้นนะครับอันนี้ครับคือไม่ใช่การก้าวล่วงกองทัพหรือไม่ใช่การที่จะไปแตะกองทัพครับแต่คือการคุ้มครองงบประมาณที่มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับและแน่นอนเราเห็นข่าวการกระทำผิดมากมายครับที่ไม่สามารถเอาผิดบรรดานายทหารได้เพราะอะไรครับเพราะคดีบางคดีครับก็ไม่เปิดสิทธิ์ให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายฟ้องร้องครับต้องไปผ่านอัยการทหารก่อนซึ่งบางครั้งอัยการทหารสั่งไม่ฟ้องทำไงฮะจบเลยนะครับดังนั้นครับท่านประธานเราก็จะเห็นการกระทำผิดอาญาต่อพลเรือนเกิดขึ้นที่เราเห็นมาโดยตลอดครับแล้วเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการกระทำผิดส่วนบุคคลเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในข่าวแต่ที่น่าจะถูกพูดถึงเยอะที่สุดก็คือในช่วงของการใช้ทหารเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการล้อมปราบหรือการยิงประชาชนอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์คุณนายแพทย์เหวงโตชีลาการฝากมาว่าร่างพระธรรมนูญศาลทหารฉบับของคุณวิโรจน์และฉบับของผมที่อยู่ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยได้แก้ข้อปัญหานี้คือทำหลักการให้ทหารจะได้มีความย้ำคิดยั้งทำในกรณีที่เกิดคำสั่งจากผู้มีอำนาจให้กระทำต่อประชาชนใดๆเนี่ยก็จะได้พึงรำลึกไว้เสมอว่าถ้าหากมีใครเอาเรื่องขึ้นมา นะครับเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาสามารถปฏิเสธได้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะมีทหารไปล้อมปราบหรือล้อมยิงประชาชนนี่คือพอยต์และวัตถุประสงค์หลักการสำคัญสองเรื่องที่เห็นควรว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรรับนะครับร่างนี้และร่างของครม.ถ้าไปดูแล้วเนี่ยครับแก้อยู่แค่ 2-3 ประเด็นคือเป็นเรื่องของการยกเลิกมณฑลเขตมณฑลทหารซึ่งมันเป็นไปโดยปริยายอยู่แล้วปัจจุบันโดยก็ไม่มีสภาพบังคับหรือการเปิดสิทธิ์ซึ่งก็เป็นเพียงแค่การแง้มประตูด่านแรกแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเพนพอยต์ของการปฏิรูปกองทัพเลยดังนั้นถ้ายึดตามแนวทางการปฏิรูปกองทัพหรือนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีขึงขังดูเอาจริงแล้วจะอยากจะส่งเสริมให้กองทัพเข้มแข็งมีศักยภาพก็เริ่มต้นด้วยการต่อจิ๊กซอลำตัวแรกนี่แหละครับยืนยันร่างธรรมนูญสารทหารขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับ
2: กับท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆที่ทางรัฐบาลเสนอมาและรอการตัดสินใจของพวกเราสมาชิกรัฐสภาประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเรียนท่านประธานตรงไปตรงมานะครับว่าผมเป็นฝ่ายข้างน้อยผมยืนอยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะผมถือว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยผมไม่คิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรในขณะนั้นในการต่อสู้ทางการเมืองกันเนี่ยผมไปดีเบตกับพวกเราหลายคนฮะและผลออกมาผมแพ้ไม่เป็นไรฮะผมยอมรับได้เพราะเสียงของพี่น้องประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นไม่เป็นไรผมเคารพกติกาดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังผู้มีอำนาจคำว่าผู้มีอำนาจจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ที่สามารถรวบรวมเสียงได้เพียงพอในการเสนอร่างเพื่อจะนำสู่การแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตฝากก็คือพวกเราต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญคำถามที่จะต้องฝากทุกคนได้ตระหนักคือคุณสมบัติคนที่จะเข้ามาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญมันควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งหมดแน่นอนท่านประธานก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถภาษาชาวบ้านคือคนเก่งคนดีเราต้องการอยู่แล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องการคนที่เป็นกลางเรื่องนี้สำคัญมากอยากจะฝากพรรคการเมืองต่างๆที่จะเสนอพรบแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาคำว่าเป็นกลางทางการนั้นท่านต้องตระหนักนะเพราะว่าถ้าท่านมีการใช้วิธีการแอบแฝงลาออกวันนี้จากสมาชิกพรรคการเมืองอีกวันนึงมาสมัครแล้วมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกลางหรือพวกนี้และสุดท้ายมันจะทำให้รัฐธรรมนูญของเรามีปัญหาและผมอยากจะย้ำนะครับว่าแน่นอนความเชื่อมโยงกับประชาชนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงอยากจะฝากท่านประธานไปยังถือว่าเป็นการสังเกตนะครับว่าคำว่าเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยมันควรจะหมายถึงมีสำนึกที่เป็นคุณประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นคือปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าคำว่าเชื่อมโยงกับประชาชนถ้ามาจากการเลือกตั้งบางครั้งคุณเป็นแค่ผู้ชนะการเลือกตั้งแต่คุณไม่มีสำนึกของประชาชนครับดังนั้นคนที่จะเป็นคณะกรรมการหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พวกท่านจะเสนอเข้ามาในอนาคตผมฝากเป็นข้อสังเกตครับคำถามถามว่าแล้วคนกลุ่มนี้จะมาจากไหนจะมาจากการเลือกตั้งหรือจะมาจากการสรรหาผมให้ข้อสังเกตนะครับว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาคนนี้ไม่พ้นหนึ่งเรื่องทุน2โครงข่ายการเมืองถ้าท่านปล่อยให้ระบบเนี่ยมันเหมือนเดิมถามว่ามันแฟร์หรือคนที่เข้ามาเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญสัมพันธ์กับทุนที่ถูกครอบงำโดยทุนหรือสัมพันธ์กับโครงข่ายการเมืองผมว่าอันนี้เป็นปัญหาแต่ถ้าท่านบอกว่าให้มาจากการสรรหาจุดที่เราก็กังวลใจก็คือถ้ามาจากการสรรหาแล้วปรากฏว่าคนที่สรรหาคือผู้มีอำนาจสุดท้ายแล้วสภาร่างรัฐธรรมนูญในการเป็นตัวแทนของแม่ทุนก็อำนาจการเมืองและก็ผู้มีอำนาจหรือผลประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นจึงอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตสำหรับผู้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเข้ามาคือรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ต้องเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและผมยังเชียร์นะฮะแม้ผมไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ในช่วงที่พวกท่านมีปัญหากันทำให้รัฐธรรมนูญมันตกไปนั่นคือเสียงสว1/3ความเห็นส่วนตัวผมว่าพ.ร.บ.ท่านใช้เสียงข้างมากได้แต่กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญมันต้องฟังเสียงข้างน้อยฟังเสียงของคนที่เห็นต่างผมยังยืนยันว่าเสียงของสว1/3มีความจำเป็นในการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เฉพาะเสียงข้างมากเพราะมิฉะนั้นแล้วเสียงข้างมากมันจะลากไปได้และประเด็นที่ผมอยากจะฝากเนี่ยมันมีกฎหมายที่ผมอ่านดูแล้วผมพึงพอใจที่รัฐบาลเสนอ2เรื่องนี้เข้ามาเรื่องแรกคือพรบ.อากาศสะอาดผมเห็นพี่น้องภาคประชาชนมีความเคลื่อนไหวเยอะก่อนที่ครม.จะมีมติออกมาอย่างน้อยก็ดีใจแทนพี่น้องภาคประชาชนที่สิทธิในการหายใจอากาศที่บริสุทธิ์ที่ปราศจาก PM 2.5 ที่ทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานและต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้เข้ามาให้สู่ที่ประชุมรัฐบาลพิจารณาแต่ฝากแถมนิดหนึ่งสั้นๆภาคประชาชนเขากังวลใจว่าคณะกรรมการที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ท่านประกาศให้กลุ่มทุน3กลุ่มเขาส่งไลน์มาหาผมบอกว่าช่วยเป็นปากเสียงเตือนไปหน่อยว่าอย่าให้กลุ่มทุน3กลุ่มเข้ามามีบทบาทมากนักเลยเพราะกลุ่มทุน3กลุ่มเกี่ยวข้องกับพรบ.อากาศสะอาดนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยมลพิษสู่อากาศฮะและประเด็นสุดท้ายก็คือพรบ.สร้างเสริมสันติสุขซึ่งก็ต้องขอบคุณรัฐบาลอีกครั้งนะเพราะผมมีเพื่อนๆหลายคนที่ไปร่วมชุมนุมและเพื่อนๆผมหลายคนฮะติดคุกฮะและผมถือว่าเรื่องนี้มันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี48ปี56ปี51 52ปี56หรือแม้แต่ปัจจุบันแล้วผมคิดว่าบางครั้งการออกกฎหมายฉบับนี้มันช้าเกินไปทำให้หลายคนแทนที่จะได้รับการเรียกโทษกรรมแต่หลายคนก็ต้องไปติดคุกโดยไม่มีความจำเป็นจึงหวังว่าเรื่องที่คาอยู่ที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาอยากจะให้ท่านได้พิจารณากฎหมายเหล่านี้เพื่อให้กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้และคืนสิทธิขั้นพื้นฐานจากการร่วมชุมนุมของพี่น้องประชาชนและก็สุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนรวมทั้งหลายๆฝ่ายที่เข้าไปร่วมชุมนุมประเทศชาติไม่ดีขึ้นสังคมไม่ดีขึ้นดังนั้นการชุมนุมใหญ่ในทางการเมืองในรูปแบบนี้มันจึงไม่ใช่ทางออกของประเทศแล้วหวังว่ากฎหมายเหล่านี้น่าจะผ่านออกมาและมีผลบังคับใช้โดยเร็วครับขอบคุณครับ
1: ท่านสภาลุงโรจน์พนิษฐ์ครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมสหพันธ์ลุงโรจนะพนิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับในบริบทเรื่องของพรบ.ต่างๆที่ทั้งอยู่และตกไปนะครับกฎหมายไม่ใช่เพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษแต่มันคือความหวังและทางออกและปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่วันนี้เรากำลังจะพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา133ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อ 10,000 คนเข้าแก้ไขเสนอกฎหมายแต่น่าเสียดายครับที่ในทางปฏิบัติพลังบริสุทธิ์เหล่านี้กับมักจะสูญเปล่าไปพร้อมกับการผัดเปลี่ยนทางการเมืองผมจึงขอตั้งคำถามสำคัญต่อรัฐสภาแห่งนี้ว่ากระบวนการนิติบัญญัติของเรากำลังทำให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหมดความหมายไปหรือไม่คุณค่าที่เรามองข้ามต้นทุนของภาคประชาชนครับท่านประธานครับร่างกฎหมายภาคประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเหมือนกฎหมายบางหน่วยของภาครัฐที่มียศตำแหน่งและงบประมาณรองรับแต่ประชาชนต้องเริ่มจากศูนย์ครับหยาดเหงื่อของพี่น้องประชาชนครับพวกเขาต้องตั้งโต๊ะรณรงค์ตามริมถนนอธิบายเนื้อหาสาระที่แต่ละคนมีปัญหาอยู่เพื่อรวบรวมรายชื่อนับหมื่นคนเพื่อยื่นด่านหินครับต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่ออย่างเข้มงวดจากหน่วยงานภาครัฐและราชการความหวังครับที่ถูกพับไปเมื่อเกิดการยุบสภามาตรา147ร่างกฎหมายเหล่านี้ครับมักจะตกไปโดยปริยายและรัฐบาลใหม่มักจะเลือกยืนยันเฉพาะร่างครม.หรือพรรคร่วมรัฐบาลบางฉบับเท่านั้นที่นำกลับมาแต่กลับจะทิ้งร่างของประชาชนที่สำคัญไว้เบื้องหลังโดยไม่มีคำอธิบายใดๆลงไป กรณีนี้เมื่อร่างหายไปอยู่หลายร่างที่มีความสำคัญอย่างเช่นร่างพ.ร.บ.รายงานการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยสารพิษ PRTR พ.ร.บ.โรงงานพ.ร.บ.นิรโทษกรรมทวงคืนผืนป่าที่เกี่ยวกับที่ดินพี่น้องประชาชนทำมาหากินโดยตรงพ.ร.บ.แรงงานของผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็พ.ร.บ.ด้านการร่างเติมรัฐธรรมนูญผ่านประชามติซึ่งมีเสียงส่วนใหญ่จากภาคประชาชนนะครับที่เห็นด้วยให้ไปต่อสิ่งเหล่านี้ครับกระทบประชาชนโดยตรงเรามากันกองจากวิธีมักจะถูกคัดออกในขั้นตอนการยืนยันต่อชุดสภาใหม่สิ่งนี้เป็นน่าเสียดายมากๆการที่รัฐบาลยืนยันเฉพาะร่างของหน่วยงานรัฐและเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ทิ้งร่างของประชาชนลงไปสะท้อนให้เห็นถึงว่าช่องว่างเหล่านี้ครับอำนาจรัฐและเสียงของประชาชนเรามองข้ามไม่ได้นะครับเรื่องนี้เรามีวิธีการหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการกำหนดสถานะพิเศษพัฒนาหลักเกณฑ์คุ้มครองร่างกฎหมายของภาคประชาชนโดยตรงโดยแยกจากกฎหมายร่างปกติทั่วไปครับสิ่งนี้ครับต้องฝากไว้ให้กับทางรัฐสภาให้วิเคราะห์และนึกถึงประชาชนโดยรวมขอบคุณครับ
1: ครับท่านการุณครูเจริญชัยคุณครับ
4: กราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายการุณครูเจริญชัยกุลจังหวัดเชียงใหม่เขต7ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับขอร่วมอภิปรายเรื่องการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบและดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพ.ร.บ.อสม.ครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องอสม.ทั้งประเทศครับท่านประธานผมมาตามเรื่องพ.ร.บ.อสม.ครับวันนี้ผมทราบว่าพ.ร.บ.อสม.คณะรัฐมนตรีไม่ร้องขอยืนยันให้ไปต่อครับท่านประธานผมอยากถามเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อครับทางที่เรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการแล้วนะครับจำนวนหนึ่งฉบับแต่ครั้งนี้คณะรัฐมนตรีไม่ร้องขอยืนยันให้ไปต่อนะครับผมอยากขอให้ท่านทบทวนใหม่ครับท่านประธานนะครับผมอยากถามเหตุผลกับท่านครับว่าท่านลืมพวกเขาจริงๆแล้วหรือครับทางที่ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนเคยผ่านสถานการณ์โควิดมาด้วยกันนะครับท่านในเขตของผมเชียงใหม่เขต7พี่น้องอสม.คือด่านหน้าเลยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดไม่มีใครกล้าเข้าหาผู้ป่วยช่วงนั้นมีคนหวาดกลัวกันหมดฝากความหวังไว้กับอสม.ครับท่านมีแต่อสม.นี่แหละครับเดินเคาะไปตามหมู่บ้านไปตามบ้านต่างๆเพื่อเอายาเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยครับท่านลืมสถานการณ์ครั้งนั้นแล้วจริงๆเหรอครับแล้วท่านไม่คิดว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้กลับมาอีกเหรอครับท่านนะครับท่านอย่าลืมพี่น้องอสม.ครับนะครับเผื่อท่านลืมรายละเอียดพ.ร.บ.อสม.นะครับผมทวนให้ครับท่านพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพ.ร.บ.อสม.มีหลักสำคัญเพื่อยกระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความชัดเจนมั่นคงและได้รับการสนับสนุนตามกฎหมายอสม.คือกำลังสำคัญของสังคมไทยพวกเขาคือผู้ที่เดินเคาะประตูบ้านดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคให้ความรู้ด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในช่วงเหตุการณ์โควิดนะครับท่านประธานเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอสม.คือด่านหน้าที่เสียสละเพื่อประชาชนแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้กลับยังขาดกฎหมายรองรับที่ชัดเจนทั้งในเรื่องสถานะสิทธิสวัสดิการและความคุ้มครองนะครับข้อดีของพ.ร.บ.อสม.คือการรับรองสถานะของอสม.อย่างชัดเจนตามกฎหมายครับท่านประธานสร้างสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสมเช่นค่าตอบแทนประกันอุบัติเหตุหรือการดูแลกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพที่สำคัญคือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานครับลดภาระโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือโรคระบาดและภาวะฉุกเฉินต่างๆนะครับเช่นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับอสม.มีบทบาทสำคัญมากครับท่านประธานเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับท่านประธานไม่ใช่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแล้วเท่านั้น แต่คือการป้องกันดูแลและเข้าถึงประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนและอสมคือผู้ที่ทำหน้าที่นั้นมาโดยตลอดพ.ร.บ.อสมคือการตอบแทนผู้ที่เสียสละด้วยหลักประกันที่เป็นธรรมเมื่ออสมเข้มแข็งระบบสาธารณสุขก็เข้มแข็งสุขภาพที่ดีของประชาชนเริ่มต้นจากชุมชนที่มีอสมเข้มแข็งครับท่านประธานผมอยากให้คณะรัฐมนตรีนำกลับมาทบทวนด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุพนันท์ปัญญาทิพย์ครับ

0: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรลำไยค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขต6ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการรวมถึงเกษตรกรลำไยในภาคเหนือและทั่วประเทศค่ะท่านประธานคะร่างพรบลำไยเกิดจากปัญหาสะสมของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือและทั่วประเทศค่ะที่ต้องประสบปัญหากับราคาตกต่ำผลผลิตล้นตลาดและขาดระบบบริหารที่ชัดเจนเป้าหมายของพรบลำไยก็เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาคุ้มครองรายได้เกษตรกรและเพื่อวางแผนผลผลิตทั้งระบบอีกทั้งช่วยส่งเสริมการแปรรูปและการส่งออกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเกษตรกรและผู้ค้ารายใหญ่เพื่อให้การช่วยเหลือจากรัฐมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมท่านประธานคะวันนี้พี่น้องเกษตรกรลำไยต้องผิดหวังและฝันสลายค่ะเมื่อครม.ปัดตกพรบ.ฉบับนี้กว่า5ปีที่ผ่านมาของการผลักดันและต่อสู้ของพี่น้องเกษตรกรลำไยต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้ววันที่13พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเป็นวันที่พรบ.ลำไยสูญเปล่าค่ะซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา147ให้รัฐบาลใหม่ต้องยื่นร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาภายใน60วันซึ่งก็คือภายในวันที่13พฤษภาคมแต่ที่ประชุมครม.กับมีมติไม่ส่งเรื่องกลับมาพิจารณาต่อค่ะการปัดตกของพรบ.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษที่หายไปนะคะแต่มันคือการเดิมพันของพี่น้องเกษตรกรกว่า 250,000 ครอบครัว 170,000 ไร่ 33 จังหวัดทั่วประเทศและโดยเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือที่ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งที่เกษตรกรลำไยต้องเผชิญทุกวันนี้ก็คือต้นทุนที่สูงขึ้นราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางแต่เมื่อตอนนี้ไร้พระราชบัญญัติที่จะช่วยคุ้มครองเกษตรกรลำไยก็ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้เพียงลำพังเมื่อต้นทุนสูงขึ้นราคาขายตกต่ำก็ต้องเผชิญปัญหาหนี้สินเพราะไม่มีกลไกจากรัฐเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะการมีพรบ.ลำไยไม่ใช่เพียงเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนดิฉันจึงอยากจะฝากคำถามแทนพี่น้องประชากรเกษตรกรลำไยค่ะว่ามีเหตุผลหรือบรรทัดฐานใดในการปัดตกกฎหมายฉบับนี้และพรบ.ลำไยไม่มีความสำคัญเลยใช่หรือไม่คะหากวันนี้เราไม่เริ่มวางระบบให้ชัดเจนปัญหาลำไยตกต่ำหนี้สินและความยากจนของพี่น้องเกษตรกรลำไยก็ต้องเกิดซ้ำทุกปีพรบ.ลำไยจึงเป็นโอกาสในการเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การบริหารพืชเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะเพราะเมื่อเกษตรกรอยู่ได้เศรษฐกิจชุมชนอยู่ได้เมื่อเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกรัฐสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่ากฎหมายจะรับยืนยันมามากหรือน้อยผมในส่วนตัวผมนั้นเป็นเรื่องรองแต่ทำยังไงจะกฎหมายที่รองรับมานั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในปัจจุบันเรามีกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎกระทรวงพลกิจสิทธิการเนี่ยก็ถ้าจากกิจสิทธิการส่งมาให้ดูเนี่ยก็ประมาณ 15,000 ฉบับซึ่งถือว่ามากและมากเกินไปกฎหมายจริงๆก็อาจจะเป็นโซ่ตวนมัดมือมัดเท้าแต่เนื่องจากกฎหมายของเรา เป็นกฎหมายที่ไปสู่ในลักษณะอำนาจนิยมค่อนข้างเยอะนอกจากเราก็จำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายซึ่งการยกเลิกกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานได้มีการประชุมกันแล้วท่านประธานที่เคารพครับในฐานะที่ผมมีส่วนในการเป็นประธานกรรมธิการที่เสนอกฎหมายก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ยืนยันมา2ฉบับก็คือ1กฎหมายพระราชบัญญัติล้มละลายซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็ฟื้นฟูบุคคลธรรมดาที่เรียกว่า100ปีกฎหมายแพ่งไม่เคยมีการแก้ไขทั้งนี้จึงถือว่าเป็นการแก้ไขเนื่องจากหนี้สินวันนี้ได้กลายเป็นทุกข์เชิงโครงสร้างมีความฝังลึกไปในครัวเรือนไปในการทำมาหากินทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ SME ต่างๆโดยเฉพาะตัวเลขไม่ต้องเอาที่มากแค่ในกระบวนการยุติธรรมก็25ล้านล้านแล้วก็คือหนี้บังคับคดีประมาณ18ล้านล้านแล้วก็หนี้ล้มละลายอีกประมาณ7ล้านล้านเป็น25ล้านล้านแล้วตัวเลขทางสังคมเราไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายล้มละลายฉบับนี้จึงถือว่าเป็นปฐมบทที่จะสามารถให้คนเป็นหนี้สามารถชนะหนี้ได้อย่างยั่งยืนและไม่ต้องมีงบประมาณอะไรจากรัฐมาช่วยเลยถ้าเขามีสภาพที่จะขอฟื้นฟูแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราก็จะเอื้อมเนื่องจากกฎหมายแพ่งเราไม่ได้แก้มา100ปีแล้วในครั้งแรกก็เป็นกฎหมายที่เรามีเพื่อสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังนั้นโดยเฉพาะผมได้ฟังมาว่าในการเป็นประธานผมทราบดีว่าเราต้องรักษาความสมดุลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วก็คือเจ้าหนี้ก็ต้องได้รับเงินคืนแต่กำไรไม่ต้องมากนักได้ไหมสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมทราบว่าในชั้นวุฒิสภาก็อาจจะมีกลุ่มเจ้าหนี้อยากจะไม่ให้ผู้ค้ำประกันได้รับอานิสงส์ทั้งที่กฎหมายแพ่งเนี่ยเราแก้มาแล้วว่าถ้าหนี้ชั้นต้นถูกลดเท่าไหร่ผู้ค้ำก็ควรเท่านั้นแต่กฎหมายล้มละลายยังไม่นั่นแล้วปัจจุบันวันนี้เจ้าหนี้เนี่ยนิยมให้ลูกหนี้กู้ไม่ต้องดูคุณสมบัติมากแต่ดูผู้ค้ำนี่ผมยกตัวอย่างมีแบงค์หนึ่งเนี่ยนะคือปล่อยกู้แล้วก็มีผู้ค้ำถึง72คนผู้ค้ำ72คนเนี่ยเขาทวงสบายเลยสากลนี่ผู้ค้ำ75คนดังนั้นก็ฝากท่านวุฒิสภาครับอาจจะมีผมทราบดีว่าในตลอด24ครั้งที่ผมเป็นประธานเนี่ยผมต้องเหมือนอยู่ในสงครามระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นกฎหมายที่ได้รับการยอมรับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมเป็นประธานก็พรบ.เช็คซึ่งวันนี้สิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสาประชาชาติเนี่ยคนจะต้องไม่ติดคุกเพราะเป็นหนี้เราก็แก้แต่ปรากฏว่า2ปีในชั้นสสเนี่ยไม่มีใครไม่รับเลยนะแต่พอไปชั้นกรรมาธิการไม่รู้ไปหายไปยังไงก็ขอบคุณรัฐบาลแต่สิ่งที่น่าฝากไว้ก็คือเรื่องการนิรโทษกรรมเรื่องที่ดินการนิรโทษกรรมไม่ใช่มีอะไรเลยเป็นการที่รัฐไปประกาศที่ทับที่ของประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนที่ติดคุกถูกบังคับคดีเนี่ยให้หยุดชั่วคราวแล้วก็มาพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าที่ดินของรัฐเนี่ยที่ไม่ได้เป็นป่าเนี่ยเกือบ30กว่าล้านไร่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็ที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือผมก็ฝากไว้ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญครับเมื่อประชาชนผมเชื่อว่าผมไม่ใช่วาทกรรมในที่นี้แต่เป็นวาระของฝ่ายนิติบัญญัติเราจะต้องมาจัดทันรัฐธรรมนูญขึ้นมาครับขอขอบคุณมากครับ
3: ท่านอัจฉรพันธ์หอมรุตครับ
0: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอัจฉรพันธ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขออภิปรายสนับสนุนให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกลุ่มท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะร่างกฎหมายกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการจัดการโครงสร้างอำนาจทรัพยากรและความรับผิดชอบระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ของ ของอบจ.เทศบาลและก็อบต.ค่ะและระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งค่ะของด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นผู้ดูแลบริการสาธารณะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถนนประปาขยะสิ่งแวดล้อมการดูแลเด็กผู้สูงอายุคนพิการการป้องกันภัยพิบัติและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหากกติกาท้องถิ่นไม่ชัดเจนหรือล่าช้าในการปรับปรุงย่อมกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะการกระจายอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นค่ะแต่ต้องทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจมีงบประมาณมีบุคลากรและผู้บริหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเพราะผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบันค่ะบริหารทั้งงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่นบุคลากรรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและทรัพยากรสาธารณะจำนวนมากค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะดิฉันจึงเห็นว่าการพิจารณาร่างกลุ่มนี้ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นด้วยสภาวะและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะตำแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับค่ะนอกจากนี้ควรพิจารณานะคะกำหนดคุณวุฒิของผู้บริหารท้องถิ่นให้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีค่ะหรือมีคุณบัตรเท่าเทียมกับสะท้อนที่เป็นความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพราะการบริหารท้องถิ่นยุคใหม่ต้องเข้าใจกฎหมายงบประมาณการเงินการคลังส่วนบุคคลเทคโนโลยีค่ะและรวมถึงการวางแผนพัฒนาอย่างรอบด้านที่พื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานของผู้ที่จะมาเข้ามาบริหารทรัพยากรสาธารณะนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท้องถิ่นที่ซับซ้อนหรือมีความพร้อมและถูกครอบงำโดยกลุ่มประโยชน์ของพื้นที่ดิฉันจึงขอสนับสนุนให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้องถิ่นให้วุฒิสภาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการบริการสาธารณะและทำประโยชน์ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับการบริหารที่มีคุณภาพโปร่งใสและตอบสนองปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนขอบพระคุณค่ะ
3: ครับท่านธีรศักดิ์จีระตราชูครับ
4: ครับ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมธีรศักดิ์จีระตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับขอเริ่มต้นด้วยคำที่ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับท่านประธานคำเปรียบเปรยนี้นะครับเปรียบเหมือนการยกถึงกฎหมาย2ร่างครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมีประกาศออกมาว่าครม.จะไม่รับรองแล้วแต่หลังจากนั้นนะครับมีการรับรองเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในการประชุมครม.ล่าสุดเพราะว่ามีผมและทีมพรรคประชาชนทีมการศึกษาอะไรต่างๆพี่น้องครูนักการศึกษาต่างๆเรียกร้องครับว่าต้องเอา2กฎหมาย2ฉบับนี้กลับมาพิจารณาให้ได้นั่นคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับตอนนี้อยู่ในชั้นของวุฒิสภา2ครับคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับขอเรียกสั้นๆกฎหมาย2ฉบับนี้ละกันครับว่าเป็นกฎหมายของครูคำถามคือกฎหมายเหล่านี้เนี่ยพูดเรื่องสำคัญอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพูดเรื่องคณะกรรมการต่างๆครับอย่างแรกเลยคือพูดเรื่องของคณะกรรมการครุสภาขอเรียกชื่อย่อว่าบอร์ดครุสภา2ครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเรียกสั้นๆว่าบอร์ดสกสคสุดท้ายครับพูดเรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกชื่อย่อว่าบอร์ดกคสทำไมครับท่านประธานร่างกฎหมาย2ฉบับนี้และบอร์ดทั้ง3บอร์ดนี้จึงมีความสำคัญท่านประธานครับนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีคณะรักษาความสงบครับทำตัวเป็นผู้รู้ดีสันทัดทุกวงการครับปลดนั่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปลดทุกอย่างครับไม่ปลดอย่างเดียวครับปลดหนี้ครูออกคำสั่งครับท่านประธานใช้ดาบอัยสิทธิ์ออกคำสั่งด้วยมาตรา44เนี่ยนะครับยุบองค์คณะของบอร์ดต่างๆไปสิ้นนะครับทำให้องค์คณะตามพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี47หายไปหมดเลยแล้วตั้งคำสั่งคสช.ตั้งบอร์ดขึ้นมาใหม่
5: จากเดิมครับที่เคยกำหนดว่าบอร์ดนี้เนี่ยให้มีตัวแทนครูที่มาจากการเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพตามสัดส่วนต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเอาผู้บริหารนะครับระดับ40 41มานั่งเป็นองค์ประชุมทุกปัจจุบันนี้นะการประชุมบอร์ดต่างๆเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเลยผมต้องยอมรับครับว่าท่านผู้บริหารเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนมีฝีมือท่านเก่งมีความสามารถครับในการบริหารงานแต่ท่านอยู่ฟ้าเนี่ยบางครั้งท่านไม่รู้หรอกครับว่าดินเป็นยังไงหมวกที่ท่านใส่เนี่ยมันคือคนละใบของครูดังนั้นในความทุกข์ร้อนของครูเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าครูเป็นอย่างไรเมื่อไปเปลี่ยนองค์คณะแบบนั้นมันก็ไม่มีตัวแทนครูท่านนับเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ9ปีกว่าแล้วครับท่านประธานที่กฎหมายที่เอาให้ครูไปบังคับครูไปบังคับผู้ประกอบวิชาชีพไร้ตัวแทนของพวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีพวกเขาไปเป็นปากเสียงเลยคำถามคือแล้วบอร์ดเหล่านั้นทำเรื่องอะไรบ้างขอสรุปสั้นๆครับท่านประธานครูสภาเนี่ยทำเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการผลิตครูทำเรื่องของการพักใช้การออกการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพการทำรงเกียรติยศศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูบอร์ดกขส.ครับทำเรื่องเกี่ยวกับวิทยาฐานะครูสิทธิประโยชน์อัตรากำลังนะครับเงินเดือนคุณวุฒิต่างๆนะครับก็อยู่ที่รับรองคุณวุฒิก็อยู่ที่บอร์ดกขส.บอร์ดสกสค.ครับท่านประธานครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่างๆแต่บอร์ดเหล่านี้ปัจจุบันไม่มีตัวแทนครูและผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เลยพูดง่ายๆครับไม่มีครูอยู่ในสมการอำนาจเหล่านั้นเลยครับหลายคนบอกว่าเนี่ยบอร์ดมันเล็กๆแบบนี้มันกระทัดรัดคล่องตัวแล้วก็ต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าความคล่องตัวไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการมีองค์คณะที่เยอะครับเราสามารถมีองค์คณะที่เยอะได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถออกแบบบอร์ดหรือวิธีการทำงานของบอร์ดที่มันมีความคล่องตัวได้นะครับไม่ใช่พอมีปัญหาก็ไปยุบบอร์ดทิ้งซึ่งเป็นบอร์ดซึ่งเป็นตัวแทนของครูซึ่งดีอยู่แล้วนะครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าเราร้องเพลงนะครับปลอบขวัญครูบอกว่าครูมีเกียรติครูเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่มีความเสียสละมานักต่อนักเราฟอกขาวความทุกข์ของครูครับด้วยวลีเช่นครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมาทั้งที่ความจริงแล้วก็อาจจะขื่นขมอยู่มากๆก็ได้ถึงเวลาแล้วครับท่านประธานครับที่สภาแห่งนี้จะร่วมกันเดินหน้าทำเพื่อคุณครูอย่างแท้จริงอย่างน้อยนะครับก็มาล้างมรดกคสช.อันมิชอบครับยกมือโหวตคืนสิทธิ์อันชอบธรรมให้กับพวกเขาครับสภาชุดที่แล้วเราเสียงบประมาณไปจำนวนหนึ่งนะครับกับการทำร่าง2ร่างนี้ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรส่งต่อไปในชั้นของวุฒิสภาวันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ครม.เนี่ยยืนยันร่างนี้กลับมาครับท่านประธานก็ถือเป็นชัยชนะร่วมกันครับของเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนผมหวังใจครับว่าทุกๆเส้นทางต่อจากนี้ของร่างทั้งสองร่างนี้ที่ยื่นกลับเข้ามาเนี่ยนะครับจะราบรื่นสวัสดีไปตลอดรอดฝั่งคืนองค์คณะที่มีครูเป็นส่วนร่วมกลับสู่กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
6: ท่านพัทรพงษ์มีลาพัฒน์ครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัทรพงษ์ลีลาภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสำปะตองพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาร่างพรบ.อากาศสะอาดร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อลมหายใจของประชาชนทั้งประเทศร่างกฎหมายฉบับนี้ครับที่เราจะลงมติกันจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่สำคัญมากๆของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างเป็นระบบแต่จะทำแบบนั้นได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องไม่ถูกตัดทอนเนื้อหาที่สำคัญจนทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีเพียงแค่หน้าปกที่ชื่อว่ากฎหมายอากาศสะอาดกลายเป็นอาวุธที่ไม่มีกระสุนและนอกจากนั้นครับกับปัญหานี้รัฐบาลต้องเข้าใจอำนาจที่ตัวเองมีในมือตอนนี้ได้แล้วต้องเข้าใจกลไกทุกกลไกที่จะทำงานระหว่างรอพรบ.อากาศสะอาดด้วยประเด็นแรกผมอยากจะย้ำให้ทุกคนสมาชิกรัฐสภาเข้าใจทั้งส.ส.และส.ว. ว่าตอนนี้ความหวังของประชาชนทุกคนอยู่ในมือของพวกเราเราจะช้าอีกต่อไปไม่ได้หลังจากการลงมติในวันนี้ซึ่งผมหวังว่าพวกเราคงเห็นชอบกันหมดขั้นตอนต่อไปก็จะกลับไปสู่กรรมธิการของวุฒิสภาพิจารณากันต่อซึ่งอ้างอิงจากบันทึกการประชุมของกรรมธิการวุฒิสภาเองได้มีการประชุมไป7ครั้งก่อนที่จะยุบสภาในปลายปีที่แล้วซึ่งได้มีการพิจารณารายมาตราในรอบแรกเสร็จแล้วกำลังจะเข้าสู่รอบที่2ในการถกรายมาตราที่กรรมธิการมีความเห็นต่างกันก่อนที่จะเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาที่แปลยติไว้เข้ามาให้ความเห็นในชั้นกรรมธิการวุฒิสภาต่อไปซึ่งกระบวนการที่เหลือทั้งหมดเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นหลังจากที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบกันในวันนี้แล้วกรรมธิการวุฒิสภาต้องกลับไปพิจารณาเดินหน้าทำงานต่อจากที่ค้างไว้เลยเพื่อให้สามารถเสร็จสิ้นภารกิจภายในเดือนมิถุนายนส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรภายในสมัยประชุมนี้ก็คือวันที่11กรกฎาคมเพื่อให้สภามีมติได้สามารถตั้งกรรมธิการร่วมทำงานร่วมกันระหว่างส.ส.กับส.ว.ได้เรามาทำงานกันในช่วงปิดสมัยประชุมเพื่อให้เราสามารถส่งร่างกฎหมายอากาศสะอาดกลับเข้ามาที่สภาเป็นครั้งสุดท้ายภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ทันภายในสิ้นปีนี้นี่คือไทม์ไลน์ที่ประชาชนคาดหวังในตัวรัฐสภาและนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนประเด็นที่2ครับกฎหมายฉบับนี้ต้องไม่ถูกคลอดออกมาโดยมีเหลือแต่เพียงหน้าปกที่เขียนว่ากฎหมายอากาศสะอาดแต่เนื้อหาสำคัญถูกตัดทอนออกไปเรื่องแรกที่กังวลครับการแก้ไขปัญหานี้ได้มันต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพราะไม่มีทางเลยครับที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราไม่กระจายอำนาจย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ของประเทศอังกฤษเมื่อปี1952ที่รัฐบาลอังกฤษในขนาดนั้นเองที่ว่ารวมศูนย์มากๆแล้วยังจำเป็นต้องกระจายอำนาจให้เครื่องมือกับท้องถิ่นในการจัดการปัญหานี้เลยเพราะไม่มีทางเลยที่ส่วนกลางจะรู้ปัญหาดีไปกว่าคนในพื้นที่และเข้าใจบริบทของปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกลไกการจัดการกับปัญหานี้ถ้าเรายังยึดกับคนที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำงาน1ปีรอเกษียณทำงาน2ปีรอเลื่อนขั้นไปตำแหน่งอื่นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการยึดโยงกับพื้นที่และไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเราจะไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เลยอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อกังวลและมีคนแย้งกันมาเยอะมากๆแต่ผมต้องพูดเพราะมันไม่ใช่ปัญหาเลยคือหลักการผู้ก่อมลพิษคือผู้จ่าย1ในหลักการหลักของ OECDที่รัฐบาลชุดนี้เองแถลงนโยบายไว้ว่าจะนโยบายไว้ว่าจะพาประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกให้ได้แต่กลับมีคนออกมาแย้งเยอะมากครับแล้วหนึ่งในนั้นกลับเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองด้วยที่ออกมาให้ข้อกังวลไว้ว่านี่จะเป็นการเพิ่มภาระให้เอกชนจะเป็นการเก็บเงินซ้ำซ้อนแล้วในร่างกฎหมายฉบับนี้การเก็บค่าธรรมเนียมก็ไม่มีความชัดเจนแต่ผมพูดแบบนี้ครับตอนนี้คนที่ไม่มีความชัดเจนคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเพราะร่างกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนหมดแล้วถ้าเอกชนถูกเก็บเงินซ้ำซ้อนเอกชนสามารถไปขอละเว้นค่าธรรมเนียมอากาศสะอาดได้หรือถ้าเอกชนไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศก็ขอไปยกเว้นค่าธรรมเนียมตรงนี้ได้เช่นกันมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจผมอยากให้ลองในมุมกลับนี่ไม่ใช่การเพิ่มภาระไม่ใช่เป็นอุปสรรคกับอุตสาหกรรมไทยแต่นี่คือการผลักคือการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศโลกเขาดูกรีนซัพพลายเชนดูห่วงโซ่อุปทานสีเขียวกันหมดแล้วถ้าวันนี้คุณยังจะย่ำอยู่กับที่ยังจะมาหาข้ออ้างในการปกป้องนายทุนกันอีกคุณนั่นแหละครับที่จะกลายเป็นภาระให้ประเทศนี้มันไม่พัฒนาสักทีแล้วกระทรวงทรัพย์ยังมาออกข้อกังวลอีกว่าบทลงโทษในกฎหมายฉบับนี้มันรุนแรงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศผมก็ไม่เข้าใจว่ากระทรวงทรัพย์ไปดูประเทศอะไรเพราะกับอเมริกาและ EU โทษมันรุนแรงกว่าของเราหลายเท่าสุดท้ายครับผมไม่ได้บอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้แก้ไขไม่ได้มันยังมีช่องที่สามารถแก้ไขเพื่อเพิ่มศักยภาพของมันไ แต่เนื้อหาหลักการสำคัญต้องไม่ถูกตัดออกไปผมขอย้ำกับสมาชิกรัฐสภาทุกคนในวันนี้ว่าตอนนี้พวกเรากำลังถือสิทธิการหายใจในอากาศสะอาดของประชาชนอยู่ในมือสภาแห่งนี้ต้องไม่ใช่ที่ที่ทำให้กฎหมายนี้มีแต่ชื่อแต่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เราลองคิดดูครับถ้าคุณเดินไปเจอกับประชาชนทุกคนคุณจะรู้สึกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจมากขนาดไหนถ้าพวกคุณสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี้โดยผ่านร่างกฎหมายที่แก้ปัญหาลมหายใจของประชาชนได้จริงๆสุดท้ายผมขอฝากสภาแห่งนี้โดยเฉพาะวุฒิสภาที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ต่อขอให้คำนึงถึงลมหายใจของประชาชนทุกคนแล้วทำให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาแก้ปัญหาได้จริงๆเรามาทำงานกันเร่งมือให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาทันสิ้นปีนี้กันขอบคุณท่านประธานครับ
6: ท่านวิวัฒน์ลุงแก้วครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์ลุงแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติม2ฉบับครับฉบับแรกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่2ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งได้อภิปรายไปแล้วผมเองก็มีความเห็นคล้ายๆท่านแต่ว่าคงจะพูดในอีกบางมุมซึ่งท่านยังไม่ได้พูดถึงผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าชื่อพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้เนี่ยได้พูดถึงข้าราชการครูแต่ว่าอยากจะทำความเข้าใจว่าข้าราชการครูเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการส่วนที่บริหารตั้งแต่ระดับส่วนราชการคือระดับกรมขึ้นไปไม่ใช่ข้าราชการครูเป็นข้าราชการพลเรือนแต่ข้าราชการครูซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้พูดถึงเนี่ยคือตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศและก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่ทำงานสนับสนุนในตัวพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและพระราชบัญญัติสภาครูนะฮะเดิมทีได้มีผู้แทนข้าราชการครูอยู่ในนั้นตามสัดส่วนที่มีการกำหนดแต่เนื่องจากว่าคณะคสช.ได้ใช้คำสั่งตามมาตรา44เนี่ยทั้งคำสั่งหัวหน้าคสช.และประกาศคณะคสช.ทั้งหมด23ฉบับได้มีทั้งการยุบมีทั้งการปรับปรุงข้อความในพรบ.เดิมแต่สาระสำคัญที่ยุบไปก็คือในครูสภาซึ่งแปลว่าสภาครูเนี่ยไม่มีข้าราชการครูไม่สักคนเดียวแพทยสภาสภากลาโหมครูไม่มีสิทธิ์ไปนั่งแต่ว่าในสภาครูเนี่ยครูไม่มีสิทธิ์ไปนั่งเลยนะฮะแพทยสภาเขาก็มีแต่คุณหมอไปนั่งในนั้นพรบ.ระเบียบบริหารข้าราชการครูก็มีแต่ข้าการพลเรือนและผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไปนั่งอยู่เวลาท่านออกหลักเกณฑ์ออกระเบียบออกวิธีการมาใช้บังคับกับครูเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ครูดำรงอยู่คำว่าไม่สอดคล้องก็คือว่าไม่ได้ทำให้การปฏิบัติงานของครูเนี่ยเป็นประโยชน์กับราชการเท่าที่ควรนะฮะวันนี้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับ2ฉบับที่มาเนี่ยฮะก็อยากจะกราบเรียนว่าถึงแม้ท่านจะได้เสนอให้มีผู้แทนครูอยู่ในบางตำแหน่งแต่อยากจะกราบเรียนว่าผมอยากให้ขยายความไปถึงอกคสหรืออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยากให้มีผู้แทนครูอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้และขอให้ขยายความไปถึงอกคสขอบคุณครับ
6: ท่านปรีติเจริญสินครับ
9: เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายกฎหมายฉบับนึงครับที่ทางรัฐบาลจะให้เดินต่อนะครับอันนี้ครับคือพรบยกเลิกพรบความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2534ครับซึ่งผมเองได้เป็นกรรมาธิการวิสามัญในชุดนี้ด้วยเมื่อสมัยที่แล้วครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ครับที่เราประชุมกันในกรรมาธิการวิสามัญครับใช้เวลาเกือบ2ปีครับอนุมัติมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถปิดจบได้ครับในระหว่างการประชุมมีเหตุการณ์มากมายครับที่ผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับและข้อสงสัยจริงๆครับเมื่อมีการเห็นด้วยในหลักการแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ควรยกเลิกครับแต่ในที่ประชุมก็มีการให้ความเห็นแตกต่างกันไปอีกผมจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้มีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มากที่สุดฉบับนึงเลยครับเพราะกฎหมายนี้จะมีโทษจำคุกโทษทางอาญาสำหรับการออกเช็คเด้งครับนั่นหมายความว่าความผิดหากมีการยกเลิกแล้วครับตามกฎหมายป.วิ.อาญามาตรา2ครับเขาบอกไว้ว่าถ้าบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดมันถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การรับโทษนั้นสิ้นสุดลงครับมี3ทางครับในกระบวนการของกฎหมายอันนี้ครับคือคนที่ติดคุกครับได้รับการปล่อยตัวทันทีครับในความผิดทางอาญาของการใช้เช็คเด้งครับข้อที่2ครับระหว่างการพิจารณาคดีตอนนี้ครับมีเยอะมากครับผมเชื่อว่ากรรมาธิการวิสามัญหลายคนได้รับการติดต่อจากพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจอัยการหรือศาลครับว่าสภาแห่งนี้จะเอาอย่างไรกับกฎหมายนี้เพราะมันมีผลกระทบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจที่ต้องรับแจ้งความมากครับชั้นอัยการว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ในความผิดจากเช็คเด้งครับหรือแม้แต่ชั้นศาลครับว่าจะเอาอย่างไรรวมถึงเรื่องการวางเงินประกันครับผมจะบอกให้ฟังว่าเมื่อถึงชั้นศาลครับมีการต้องจำเลยต้องการจะประกันตัวครับมีคำแนะนำของประธานศาลฎีกาครับมีกำหนดหลักเกณฑ์บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับหลักประกันเพื่อให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้นะครับสำหรับพรบนี้ไว้โดยเฉพาะครับว่าคุณต้องมีวงเงินไม่เกิน1ใน3ครับหมายความว่าอาจจะถึงเพดาน1ใน3เช่นนี่ในเช็ค1ล้านบาทต้องหาเงินมาถึงอย่างน้อย 300,000 ครับนี่คือหลักประกันที่อาจจะสูงนะครับแต่ศาลก็ยังมีเพดานว่าไม่เกิน 200,000 ครับอย่างไรก็ดีครับอันนี้คือภาระจริงๆครับที่ผู้ต้องหาจะต้องหาเงินมาใช้ให้ได้นะครับดังนั้นการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ครับผมว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับนี่ครับหลังจากการได้รับการประกาศกฎหมายยกเลิกเดินออกได้เลยครับจบเลยศาลก็จำหน่ายคดีไปครับแต่ส่วนที่สำคัญครับเรื่องที่3เนี่ยแหละครับคือเรื่องที่อยู่ระหว่างการจะใช้เช็คนี้เป็นหลักค้ำประกันครับการค้ำประกันเพื่อจ่ายเงินเนี่ยครับมีทั้งผู้ที่สุจริตและไม่สุจริตนะครับผู้ที่สุจริตอาจจะเป็นเช็คจากการทำธุรกิจครับเพื่อให้จ่ายภายใน30วัน45วัน90วันหรือเช็คทางการค้าทั่วไปครับแต่ในยังบางวงการครับขอขึ้นสไลด์ล่าสุดครับเช็คในวงการเช่นวงการพักเครื่องที่มีข่าวเนี่ยครับเขามีการใช้เช็คนี้กันเป็นกิโลใช้กันเป็นหลายร้อยล้านนะครับเพื่อค้ำประกันการจ่ายเงินหลายคนไม่รู้ครับไปรับเช็คเหล่านี้แต่คนที่จ่ายเช็คเขาอาจจะรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้กำลังจะถูกยกเลิกเซ็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่กลัวความผิดทางแพ่งเลยครับกฎหมายฉบับนี้ออกบังคับใช้

0: อีกเรื่องนึงครับอยากจะฝากทางรัฐบาลไว้จริงๆครับในระหว่างการพิจารณากฎหมายผมเชื่อว่ามีประชาชนที่ได้และเสียคนที่อยากให้กฎหมายนี้เกิดกับไม่เกิดเยอะมากครับมาพยายามพูดคุยติดต่อล็อบบี้ต่างๆครับผมไม่อยากให้มีการดึงอีกต่อไปแล้วครับผมเชื่อว่าถ้าเรายึดหลักการที่เราโหวตกันตอนแรกนะครับคนไม่มีเงินไม่ควรติดคุกครับแค่นี้พอครับสิ่งภายนอกอื่นๆต้องเดินต่อครับถ้าหากท่านโดนมีการติดต่อเข้ามาครับเพราะผมเชื่อว่ากฎหมายนี้จะช่วยให้ประชาชนจำนวนมากครับได้รับอิสรภาพนะครับและก็ไม่ให้มีการผู้ที่ทุจริตในการออกเช็คครับเช่นเรื่องเงินกู้พวกนี้ครับมาบีบบังคับให้ลูกหนี้รายเล็กๆครับบังคับใช้หนี้เพราะขู่ว่าจะเอาตัวนี้ไปฟ้องคดีอาญาครับอยากฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านดาชัยเอกปัตตภีครับ

0: านดาชัยอยู่ไหมครับอยู่นะครับครับ
1: เชิญครับ
0: ถูกไหมครับไม่อยู่หรอครับอ๋อท่านดาชัยไม่อยู่ครับท่านจตุรนต์ฉายแสงครับ

ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่คณะรัฐมนตรีได้ร้องขอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวนมากในคราวนี้ขณะเดียวกันก็มีประเด็นข้อห่วงใยที่คิดว่าควรจะได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคือในร่างที่ตกไปเนี่ย85ร่างร่างที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งคณะรัฐมนตรีไม่ได้เสนอมาท่านประธานครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในสมัยที่แล้วก่อนที่จะมีการยุบสภาไปได้มีการพิจารณากันไปอย่างเอาจริงเอาจังทุกฝ่ายทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำไปอย่างรวดเร็วมากก็ไปเกิดสะดุดตอนที่มีความเห็นต่างกันและทราบกันว่าจะมีการยุบสภาในคืนนั้นหรือในวันรุ่งขึ้นทำให้รัฐสภาก็พักการพิจารณาไว้และมาพิจารณายัตติในเรื่องที่ต้องการให้รัฐสภาลงมติเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือลงมติว่ารัฐสภาต้องการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มีการลงมติกันไปด้วยเสียงท่วมท้นทำให้คณะรัฐมนตรีก็นำยัตติของข้อเสนอของรัฐสภาไปจัดทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แล้วก็ดังที่ท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาทราบอยู่แล้วทั้งจากข่าวสารและจากการที่ท่านประธานสภาผู้แทนประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลของการออกเสียงประชามติว่ามีประชาชนเห็นชอบถึง 21.6 ล้านเสียงซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ท่านประธานครับคณะรัฐมนตรีก็เป็นคนถามคำ

0: รัฐสภาชุดที่แล้วซึ่งก็ประกอบด้วยสวชุดเดิมชุดปัจจุบันและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆก็เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพรรคเดิมๆเห็นชอบกันไปตั้งใจทำกันไปแล้วก็ไปถามประชาชนเมื่อเสียงตอบกลับมาอย่างนี้สิ่งที่แปลกก็คือเราไม่พบเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็ผมก็จะอภิปรายต่อไปไม่ได้ว่าจะเป็นการมาตำหนิอะไรกันแต่เมื่อมีไม่ปรากฏเรื่องรัฐธรรมนูญในนโยบายรัฐบาลพอมาวันนี้มีการเสนอร่างที่รัฐสภายังไม่ได้เห็นชอบและยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเข้ามาก็ไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ทั้งที่พิจารณาไปไกลแล้วไกลมากแล้วเรื่องนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณากันในเรื่องสำคัญหลายเรื่องคือจากคำชี้แจงของหลายๆท่านที่ออกมาเป็นระยะมันสะท้อนหรือมันเกิดสะท้อนอะไรและเสนอคำถามอะไรท่านแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องนโยบายแต่เป็นคำสั่งของประชาชนนี่คือเสียงของประชาชนผมก็ต้องทำให้ดูคำสั่งว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานอันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ในช่วงที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ๆแต่ว่าต่อมาเวลาที่มีการพิจารณาคำแถลงนโยบายของรัฐบาลก็มีคนเอามาใช้เพื่อมาชี้แจงว่าที่ไม่มีในนโยบายก็เพราะนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นคำสั่งประชาชนหมายความว่าใหญ่กว่านโยบายเสียอีกแต่มันยังหน้ากังขาอยู่สังคมก็ยังกังขาอยู่ว่าเมื่อเห็นว่าเป็นคำสั่งแล้วท่านนายกจะทำอะไรบ้างท่านนายกพูดต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาให้เริ่มที่รัฐสภาซึ่งก็เข้าใจนะครับนายกรัฐมนตรีหลายท่านในอดีตมารัฐบาลหลายรัฐบาลก็มักจะถือว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาแต่บางรัฐบาลก็ถือเป็นนโยบายรัฐบาลตรงนี้พอมาเป็นเรื่องของรัฐสภามันก็มาติดตรงที่ว่าแทนที่จะให้นำเรื่องเดิมมาพิจารณาต่อเนื่องไปซึ่งมันจะใช้เวลาน้อยกว่ามากกลับมาต้องมานับหนึ่งกันใหม่เพราะว่าท่านบอกว่าให้เริ่มที่รัฐสภาชี้แจงท่านที่3และที่ท่านที่2ประเด็นที่3ท่านที่2คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือท่านพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามพูดถึงในทางที่ดีอยู่คงไม่เป็นไรท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะเสนอร่างในวันที่19พฤษภาแต่ว่าไม่ใช่ร่างเดิมเพราะว่ากลัวว่าจะมีประเด็นขัดแย้งเดี๋ยวจะทำให้ไม่ผ่านเท่ากับชี้แจงเหตุผลไปในตัวว่าทำไมไม่เสนอร่างเดิมเข้ามาในสภาแห่งนี้แต่ว่าสิ่งที่ดีท่านมาถูกเวลาถูกจังหวะก็คือการที่มายืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะพิจารณาร่างในวันที่19พฤษภาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบรับรู้ว่าร่วมกันทำรัฐธรรมนูญมาร่วมกันลงมติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแล้วก็รับรู้ผลประชามติมาอันนี้ก็เป็นข้อดีเพียงแต่ว่าเรื่องกลัวความขัดแย้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเรากลัวความขัดแย้งหรือว่าใช้บรรทัดฐานว่าต้องไม่มีความขัดแย้งไม่มีความเห็นแตกต่างต้องทุกฝ่ายรับได้ 100% หมดเราก็อาจจะไม่ได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีเนื้อหาที่ดีที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นความสมดุลตรงนี้คงจะต้องช่วยกันหาต่อไปความเห็นอีกอันหนึ่งคือบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องไว้ก่อนต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อน และเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้รัฐธรรมนูญ256เพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันไม่ได้ทำให้เสียเวลาของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่เสียเวลาการบริหารการแก้ปัญหาประเทศไม่เสียเวลาในการไปแก้ปัญหาปากท้องขณะเดียวกันการไปมองอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดความโน้มเอียงถ้าบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องรอก่อนแก้ปัญหาปากท้องก่อนก็คล้ายๆกับว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาปากท้องซึ่งมันจะกลายเป็นตรรกะหรือเหตุผลที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากที่สำคัญคือจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศชาติและไม่มองเห็นปัญหาที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับการแก้รัฐธรรมนูญมันแยกไม่ออกจากวิกฤตที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ปัญหาปากท้องจะแก้อย่างเดียวโดยไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบก็ไม่ได้แล้วปัญหาปากท้องจะแก้โดยไม่แก้ไม่เตรียมการรับมือวิกฤตให้ดีก็แก้ไม่ได้ส่วนวิกฤตของประเทศนั้นมาเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญอย่างมากถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญให้ดีให้เป็นประชาธิปไตยเราจะไม่ได้แก้เรื่องระบบนิติรัฐอ่อนแอหลักนิติธรรมอ่อนแอองค์กรอิสระมีอำนาจมากกว่าประชาชนอิสระจากประชาชนตรวจสอบไม่ได้การปราบโกงที่ว่ากลายเป็นทำไม่ได้แล้วระบบป้องกันการทุจริตของเราได้เสียไปแล้วอย่างมากเพราะว่ามีการระโยงระยางกันระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่ป้องกันการทุจริตกับผู้ที่สรรหาผู้ที่รับรองและกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองอย่างที่รู้กันปัญหาแบบนี้ถ้าปล่อยไว้ระดับของความเป็น สมรรถนะของระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่ององค์กรระหว่างประเทศศึกษามาก็บอกว่ามันต่ำความไม่น่าเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้จะทำให้ทั้งต่างชาติและคนไทยเองไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อยในประเทศไทยซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจแย่ล้าหลังเราเวลานี้เราเศรษฐกิจเราล้าหลังเป็นอันดับท้ายๆในอาเซียนการเติบโตเป็นอันดับท้ายๆในอาเซียนและขณะนี้ก็ตกต่ำลงไปอีกถ้าไม่แก้วิกฤตได้ดีไม่ปรับโครงสร้างการจะปรับโครงสร้างระบบการเมืองเศรษฐกิจก็ไปติดที่รัฐธรรมนูญอีกก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังนั้นเนี่ยการจะรับมือกับวิกฤตได้และเพื่อไปแก้ปัญหาปากท้องได้ด้วยก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมจึงมีข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาบ้านเมืองและเพื่อประโยชน์ต่อรัฐบาลเองเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองดังนี้ครับสภาชุดที่แล้วพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วจริงจังทุกฝ่ายร่วมมือกันครั้งนี้ก็ต้องรวดเร็วเอาจริงเอาจังและร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เป็นข้อครหาว่าครั้งก่อนที่ทำเร็วเพราะว่าเป็นเพียงเงื่อนไขในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่มีความตั้งใจยังมีความตั้งใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้เร็วที่สุดดีที่สุดข้อที่สองคือต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าขณะนี้ไม่มีเรื่องว่าจะต้องรอการแก้ปัญหาใดๆก่อนจึงจะแก้รัฐธรรมนูญแต่จะทำอย่างรวดเร็วจริงจังต้องแสดงถึงความเข้าใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศถ้าหากว่าผู้นำรัฐบาลแสดงความเข้าใจยืนยันอย่างหนักแน่นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้และจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับ ท่านนายกบอกว่าให้เป็นเรื่องสภามาวันนี้จะขอได้ไหมว่าถึงแม้ไม่มีในนโยบายรัฐบาลเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดกับรัฐสภาว่าเมื่อเป็นเรื่องของรัฐสภาในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองก็จะสนับสนุนเต็มที่และในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จะให้รัฐบาลให้ความสนับสนุนร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานครับที่ผมเสนอไปนี้ก็เพื่อที่จะลดความเคลือบแคลงสงสัยไม่ให้มีข้อครหาต่อรัฐบาลและต่อนายกรัฐมนตรีและนอกจากนั้นก็ยังจะทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมทั้งรัฐสภาเราได้กระทำในสิ่งที่ประชาชนจะมีความหวังไม่ใช่สิ้นหวังอยู่อย่างที่ผ่านมาเมื่อมีความหวังทุกฝ่ายร่วมมือกันเราจะใช้ผลประชามติ 21.6 ล้านคนนั้นให้เป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นพลังทางสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปขอบคุณครับ
1: คุณอังคณาลิปนีรภัยจิตครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันอัญชนาลีลาภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขออภิปรายเพื่อให้รัฐสภาหยิบยกร่างพระราชบัญญัติที่ครม.ไม่ได้หยิบยกมาพิจารณาต่อซึ่งฉบับแรกที่ดิฉันจะพูดถึงคือร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารซึ่งครม.หยิบยกร่างของครม.แต่ไม่รับร่างที่เสนอโดยนายวิโรจน์ลักษณะดิศรและนายเอกราชอุดมอำนวยซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นร่างที่มีการปรับปรุงให้ก้าวหน้าครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักนิติธรรมท่านประธานคะพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารได้ประกาศใช้มานับแต่ปี2498ถึงเป็นเวลา71ปีที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศคือหลักการบริหารงานยุติธรรมผ่านศาลทหารขององค์การสหประชาชาติที่เรียกว่าหลักการเดอโกซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่13มกราคม2549ท่านประธานคะหลักการเดอโกถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของระบบศาลทหารที่เน้นย้ำหลักการสำคัญคือศาลทหารต้องไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาพลเรือนต้องมีความเป็นกลางเป็นอิสระและพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเช่นกรณีวิสามัญฆาตกรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายและการทรมานทารุณกรรมเป็นต้นรวมถึงระบบเรือนจำของศาลทหารก็จำเป็นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือหลักการแมนเดล่าท่านประธานคะการเข้าถึงความยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญในรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้เสนอต่อสภาได้กล่าวถึงข้อท้าทายของการพิจารณาคดีในศาลทหารที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมเป็นอย่างมากจะขอยกตัวอย่างกรณีพลเรือนที่ถูกยิงเสียชีวิต6ศพในวัดปทุมซึ่งศาลยุติธรรมมีคำสั่งไต่สวนการตายว่าผู้ตายทั้ง6ถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงจากเจ้าพนักงานทหารที่อยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS แต่เมื่อคดีถูกนำขึ้นสู่ศาลทหารอัยการศาลทหารกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องนายทหารทั้ง8นายกรณีนี้ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ทั้งที่อีก4ปีจะหมดอายุความท่านประธานคะพระราชบัญญัติอีก2ฉบับที่ดิฉันให้ความสำคัญและไม่ได้ถูกครม.หยิบยกมาพิจารณาคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งเน้นการจ้างงานที่ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติอีกทั้งเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงให้เข้าถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และอนามัยแม่และเด็กโดยอนุญาตให้แรงงานหญิงสามารถลาเนื่องจากปวดท้องรอบเดือนและให้นายจ้างกำหนดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ลูกจ้างหญิงสามารถให้นมบุตรหรือบีบน้ำนมแต่ที่ทำงานได้ท่านประธานครั้งที่ผ่านมาสถานการณ์แรงงานไทยในเวทีโลกท ไทยอยู่จัดถูกจัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีการประกันสิทธิแรงงานในลำดับท้ายๆมาโดยตลอดฉันจึงเชื่อว่าหากพระราชบัญญัติแรงงานทั้งสองฉบับถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาจะส่งผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายแรงงานที่ก้าวหน้าเท่าเทียมเป็นธรรมและเคารพสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงท่านประธานคะพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับที่ดิฉันหยิบยกมาล้วนมีความสำคัญต่อการยืนยันถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของประชาชนจึงขอให้ที่ประชุมและสภาโปรดพิจารณาทบทวนให้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านปรเมศวร์จินดาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพปรเมศวร์จินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าทำในบทบาทของสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ก็ขออนุญาตอภิปรายร่วมในส่วนของร่างกฎหมายต่างๆนะที่คณะรัฐมนตรีได้นำเข้ามาพิจารณานะครับซึ่งโดยปกตินะโดยส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยทั้ง31ฉบับบวก3ฉบับที่เพิ่มเติมนะรวม34ฉบับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมได้เข้าไปร่วมในชุดที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิปรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นอนุกรรมการพิจารณากันกรองกฎหมายก่อนที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะในส่วนของกฎหมายทั้ง34ฉบับก็เป็นสิ่งที่ดีนะแม้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่บทบาทของสมาชิกรัฐสภานะครับถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็จะต้องเดินหน้าในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะให้ความสำคัญกับร่างพรบที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการยื่นเสนอร่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งหลายท่านได้นำเรียนไปมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จากการที่ติดตามนะก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการหรือว่าภาคประชาชนนะช่วงเมื่อเช้าเราก็จะเห็นนะครับว่ามีภาคประชาชนส่วนหนึ่งนะมาพยายามที่จะให้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแต่เวลานำเสนอนะครับเราก็พบว่าในส่วนของทีมกฎหมายของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะก็จะไปมองประเด็นในเรื่องของลดความสามารถในการแข่งขันของนายทุนนะครับอันนี้ก็ผมมองว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะครับคณะกรรมการที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มมีรัฐบาลชุดที่26จนถึงยุบสภานะครับเขาก็ทำมาอย่างเข้มข้นแล้วก็ใช้เวลาอย่างยาวนานมากครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็อยากจะเห็นภาพกฎหมายตัวนี้ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าภาคประชาชนน้อยครั้งนะครับที่เขาจะยื่นกฎหมายเองนะยกตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าพรบเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเกี่ยวข้องกับบุหรี่นะก็จะยื่นเข้ามาพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นวงกระทบในมหาภาคแล้วก็ผลกระทบติดตามมาเยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งปัญหาครอบครัวด้วยอันนี้ก็เช่นกันนะเป็นเรื่องของอากาศสะอาดที่ไม่มีใครที่สามารถที่จะขาดตรงนี้ได้นะและก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะในเรื่องของการขาดอากาศหายใจเราก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตมันก็จะมีผลกระทบนะเราก็จะเห็นเลือดกำเดาออกมากเป็นโรคปอดเรื้อรังบ้างเป็นโรคหอบหืดบ้างนะอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่เห็นด้วยในชุดนี้นะครับตัวอย่างกฎหมายฉบับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของร่างพรบเกี่ยวกับการแข่งขันอันนี้ก็สำคัญนะทั้งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามียักษ์ใหญ่แล้วก็มีผู้ค้ารายย่อยนะครับก็มีการแข่งขันกันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีร่างพรบตัวนี้ที่สามารถดูในระดับประเทศด้วยดูในประเทศด้วยนะยกตัวอย่างในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรนะวันนี้เราเร่งให้เขามี GI เร่งให้เขามีในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าชีวภาพนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าพอไปขายรวมกับประเภทที่เขาไม่ได้ธุระหรือว่าไม่มีคุณภาพนะมีสารปนเปื้อนต่างๆมากมายนะครับไม่สามารถแยกกันได้นะพอไปขายกองรวมแล้วก็ราคาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องมีพรบ.รองรับให้เรียบร้อยนะครับตัวอย่างชัดตัดไปนะครับก็ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของสารตั้งต้นแห่งความ อายุติธรรมทั้งหลายความล้มเหลวทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะครับถ้ากฎหมายตัวนี้สามารถจะเดินหน้าได้ต่อนะเราก็จะได้มองว่าในส่วนของกฎหมายตัวนี้มันก็จะเปรียบเสมือนไฟฉายนะครับตรงไหนที่ยังมืดมิดตรงไหนที่ยังเป็นสีเทาตรงไหนที่ยังเป็นแดนสนธยานะเอาไฟฉายไปส่องแล้วก็เราก็สามารถที่จะควบคุมตรงนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพราะว่าเงินไม่ว่าจะไปกระทบตรงไหนนะมันจะมีคำสำนวนที่เราได้ยินนะครับเงินกระทบหินหินก็แตกหินเงินกระทบเหล็กเหล็กก็งอนครับอันนี้ก็เช่นกันนะในเรื่องของระบบทุกระบบนะวันนี้ระบบยุติธรรมระบบการเมืองระบบราชการนะพอมีในเรื่องของการเงินตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ตรวจสอบที่ไปที่มาไม่ได้ถ้าเราสามารถจะคลอดกฎหมายตัวนี้มาได้นะเราก็จะไปลดในเรื่องของเงินทุนเทาหรือว่าธุรกิจสีดำนะหรือว่าความมีอิทธิพลต่างๆได้มากพอสมควรนะครับแล้วก็อีกกฎหมายหนึ่งที่น่าสนใจนะนั่นก็คือในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการในกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งที่ผ่านมาคนที่อายุเยอะๆเหมือนรุ่นผมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในเขตทหารเขตทหารห้ามเข้านะครับแล้วก็เราก็จะได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนะล่าสุดก็เกิดขึ้นกับเพื่อนส.ส.ของเรานะที่มีทหารนอกรีดทหารนอกแถวนะรอบทำร้ายนะครับหรือว่าในส่วนของการค้าขายเรื่องของน้ำมันเรื่องของสินค้าเถื่อนนะครับแล้วก็เรื่องมีผู้พันโน่นไปใช้ที่ดินสาธารณะนายพลโน่นไปใช้ที่ดินสาธารณะเป็นเขตอิทธิพลนะอันนี้ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาคดีทุกประเภทนะครับไปขึ้นศาลทหารแล้วก็มีนายทหารพระธรรมนูญนะครับเป็นคนที่ตัดสินคดีความอันนี้คิดว่ามันเป็นการเยี่ยเสียกันนะเราก็จะเห็นหลายๆเรื่องนะที่เกิดขึ้นในเวทวงเดียวกันพวกเดียวกันก็จะพยายามหานักกฎหมายหานิติกรนะมาช่วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเปิดโลกตรงนี้ให้มันโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะเอาไฟฉายไปส่องมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะได้ประโยชน์คืนกับประเทศชาติมากพอสมควรแล้วก็จะได้คุ้มครองนะนายทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับได้มีความเจริญก้าวหน้านะครับสิ่งที่น่ากังวลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลุดหายไปนะนั่นก็คือในส่วนของพรบ.ลำไยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าผมได้รับข้อมูลนะครับได้รับร่างพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรในพื้นในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.ปาล์มน้ำมันนะครับพรบ.ทุเรียนนะครับตอนนี้ก็มีร่างพรบ.อยู่แล้วผมก็อยากจะเห็นต้นแบบนะครับในการที่จะคลอดพรบ.ลำไยนะครับแต่ก็น่าเสียดายไม่ได้อยู่ใน34รายการนี้ถ้าเป็นไปได้ทางคณะรัฐมนตรีได้ฟังแล้วก็อยากจะให้บรรจุเพิ่มเติมไปสักอีก1กฎหมายนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับในส่วนของพรบ.ที่ขาดหายไปนั่นก็คือในส่วนของพรบ.อสม.นะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าเราเห็นศักยภาพของอสม.แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขามีกฎหมายรองรับของเขานะครับแล้วก็จะได้ไม่มีการล้มหายตายจากหรือว่าเป็นความยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับ
1: ท่านปิยวัฒน์กิตติธเนศวรครับ
4: เรียนท่านประธานรัฐสภาผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกพรรคก้าวธรรมในนามสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ครับผมเองก็ยินดีที่ได้มาอภิปรายร่างพรบ2พรบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางการศึกษาก็คือร่างพรบอากาศสะอาดและร่างพรบการศึกษาร่างพรบอากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านประธานครับหลายปีพวกเราจะต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนผู้สูงอายุพี่น้องที่ทำงานกลางแจ้งพี่น้องเกษตรกรต้องเจอฝุ่นพิษแบบนี้เกือบแทบจะทุกวันและที่สำคัญครับปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดนครนายกบ้านผมก็เกิดปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำแต่ในช่วงที่ผ่านมานครนายกนั้นก็มีเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นการเผาในพื้นที่เกษตรกรที่มีทุ่งนาน้ำลึกกว่า 20,000 ไร่ควันจำนวนมาก พัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนต้องอยู่กับเขม่าของควันไฟได้รับผลกระทบทางสุขภาพพี่น้องเกษตรกรเองถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นต้นเหตุที่ทั้งที่หลายคนนั้นไม่มีทางเลือกท่านประธานครับสาเหตุหลักที่พวกเขานั้นจำเป็นต้องเผาเพราะมีหลายสาเหตุมากมายไม่ว่าต้นทุนทางการผลิตที่สูงแล้วก็พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวน้ำลึกต่อสั่งก็จะยาวแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังนั้นปัญหาฝุ่นไม่ใช่ปัญหาที่มาจับผิดชาวนาแต่เป็นปัญหาในเชิงระบบของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องทั้งเราและเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเผาการสนับสนุนอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญท่านประธานครับจาก7ร่างในการพิจารณามีหลายประเด็นที่น่าสนใจบางร่างเสนอให้ตรวจสุขภาพฟรีในพื้นที่มลพิษบางร่างเสนอให้แจ้งเตือนฝุ่นล่วงหน้าบางร่างเสนอให้เอกชนผู้ก่อมลพิษยอมรับและรับผิดชอบค่าเสียหายบางร่างเสนอให้จัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนถึงการที่สังคมไทยนั้นได้เข้าใจแล้วว่าอากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะต้องได้รับผมเองอยากจะฝากท่านประธานถึงปัญหาที่จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั้นวิตกกังวลกับการที่จะเกิดเหมืองแร่ดินซีเมนต์ในพื้นที่ตำบลหนองแสงตำบลศรีนาวาซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นกลัวต่อผลกระทบที่จะได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรทางธรรมชาติแหล่งน้ำพื้นที่ทางการเกษตรและก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนมะยงชิดซึ่งเป็นผลไม้หลักประจำจังหวัดก็อาจจะได้รับสารปนเปื้อนแหล่งน้ำทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการล่องแกงธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆนานาอาจจะได้รับผลกระทบท่านประธานครับคำถามสำคัญคือเรากำลังพัฒนาประเทศแบบนี้เพื่อใครถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องแลกเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนถ้าคนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจถ้าคนในชุมชนจะต้องได้รับฝุ่นรับเสียงรับผลกระทบแต่ผลประโยชน์นั้นกลับตกอยู่กับคนบางกลุ่มนี่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนผมหวังว่าร่างพรบอากาศสะอาดที่รัฐบาลนำกลับเข้าสู่การพิจารณาในวันที่15นี้จะไม่เป็นเพียงกฎหมายที่มีชื่ออากาศสะอาดแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนเข้าถึงทั้งเรื่องของสุขภาพอากาศที่ปลอดภัยการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ลดการเผาได้จริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งครูและนักเรียนวันนี้ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ได้อยู่เพียงคะแนนสอบแต่อยู่ที่โครงสร้างท่านประธานทราบไหมครับนครนายกบ้านเราเนี่ยของบ้านผมเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันกับหลายจังหวัดที่มีปัญหาครูขาดแคลนครูต้องรับงานสอนงานเอกสารงานประเมินงานธุรการมั่วไปหมดและยังมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกซึ่งอ้างอิงโดยหนังสือกคศที่สท 0206.6 ทับ229ลงวันที่11ตุลาคมซึ่งโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน120คนจะมีครูได้ไม่เกิน8คนประกอบไปด้วยวิชาเอกประถมศึกษาประถมวัยภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมและวิทยาศาสตร์วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่จำเป็นต่อโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูที่จบวิชาเหล่านี้อาจจะต้องสอนเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นวิชาพระศึกษาศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลป์ทำให้เป็นการปิดกั้นศักยภาพของนักเรียนกับผมขอให้ยกเลิกมาตรฐานวิชาเอกเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กได้ในครบทุกมิติท่านประธานครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆสำหรับจังหวัดบ้านนอกอย่างพวกเรานครนายกนั้นนิยมการทำทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาท่านประธานครับทราบไหมครับว่ามันคือการระดมทุนจากชาวบ้านผู้ปกครองคนในชุมชนเพื่อมาจ้างครูมาซื้ออุปกรณ์หรือมาพัฒนาโรงเรียนกันเองมันอาจจะดูสะท้อนถึงน้ำใจของคนในจังหวัดแต่มันสะท้อนถึงปัญหาความล้มเหลวของระบบทางการศึกษาเพราะเรื่องครูไม่พอไม่ควรจะกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องมาทอดผ้าป่ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จึงสำคัญเพราะสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการลดระเบียบราชการที่ซับซ้อนคืนเวลาให้ครูได้อยู่กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูแต่สิ่งที่สำคัญมันต้องไม่ถูกลดทอนเจตนารมณ์เดิมครับท่านประธานถ้ากฎหมายบอกว่าจะลดงานเอกสารก็ต้องลดจริงๆถ้าบอกว่าจะคืนอำนาจให้โรงเรียนสุดท้ายต้องไม่กลายเป็นเพียงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานแต่รวมศูนย์เหมือนเดิมถ้าจะบอกว่าการยกระดับวิชาชีพครูต้องทำให้ครูมีศักดิ์ศรีมีสวัสดิการมีระบบคัดกรองที่โปร่งใสเพราะการปฏิรูปการศึกษาไม่ควรเป็นคำพูดที่สวยหรูในเอกสารแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูและเด็กได้จริงในห้องเรียนผมจึงหวังว่าร่างทั้งสองร่างนี้จะไม่เป็นเพียงนำกฎหมายเก่ากลับเข้ามาในสภาแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาไทยอย่างจริงจังครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านจำลองอนันตสุขครับ
5: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3ฉบับนะครับเรื่องแรกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นสำคัญนั้นอยู่ที่การถกเถียงคุณสมบัติกรรมธิการร่างธรรมนูญคือใช้มาตราเดียวว่าเฉพาะร่างของรัฐธรรมนูญกรรมธิการรัฐธรรมนูญมาตราเดียวครับก็ใช้เวลาเป็นวันๆนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องการคนที่มีความรู้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะเราต้องยึดหลักประชาธิปไตยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเสาหลักในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีองค์ความรู้ด้านการเมืองด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญที่ไม่มองข้ามก็คือด้านการศึกษานะครับเพราะกีฬาด้านกีฬาครับคนยากครับด้านกีฬานะครับเพราะกีฬามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงคิดว่าออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับกีฬาส่งผลต่อโครงสร้างประเทศชาติหลายมิติสร้างเศรษฐกิจสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างวินัยและสปิริตคนในชาติเป็นพื้นฐานของความมั่นคงและสังคมนะครับกีฬายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเช่นมวยไทยนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของกีฬาอยู่ในโครงสร้างหมวดในการรัฐมนูลฉบับใหม่ด้วยนะครับพระราชบัญญัติที่2ก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติท้องถิ่นซึ่งมีการกระจายอำนาจมีการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นบริหารหลายภารกิจเช่นซึ่งพระราชบัญญัติท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นฉบับใหม่ก็ขอให้มีการพิจารณาเนื้อหาพรบ.อย่างรอบคอบว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากผู้นำท้องถิ่นต้องเรียนรู้การบริหารงานทุกๆเรื่องให้ทันต่อเหตุการณ์และปัจจุบันนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รัฐโทรคมนาคมนะครับปัจจุบันนี้สังคมไทยนะครับพิการนะครับพิการทุกมิติหลายๆด้านซึ่งเกิดจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะข่าวสารที่ประชาชนได้รับจะเป็นข่าวเฟคนิวนะครับเป็นจำนวนมากนะครับรวมทั้งข่าวสารจากบุคคลที่ตั้งตัวเป็น สื่อมวลชนเองนะครับแสดงความคิดเห็นสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วให้สมาชิกแฟนเพจแอดมินแสดงความคิดเห็นเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับเรียกว่าสร้างกระแสให้ตัวเองเรียกคะแนนนิยมนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันนี้โครงข่ายเหล่านี้สร้างปัญหาหลายด้านหลายเรื่องเฟคนิวเรื่องหลายเรื่องเฉพาะข้าราชการการเมืองของเรา700คนก็โดนเป็นประจำนะครับก็ฝากถึงกสทช.ช่วยพิจารณาปรับปรุงพรบ.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับกฎหมายให้ทันสมัยและจริงจังด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านพันทินน่วมเจิมครับ
6: เรียนท่านประธานครับผมบันทินร่วมเจอผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกสภานะครับก็ขอร่วมมาอภิปรายนะครับร่างที่ทางคณะรัฐมนตรีร้องขอต่อสภาให้พิจารณาต่อไปนะครับซึ่งเข้ามาอีก3ฉบับเพิ่มเติมนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับซึ่งเป็นร่างของภาคประชาชนหรือร่างภาคประชาสังคมนะครับซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่อเลมอนลอนะครับมาตลอดเส้นทางว่าก็ขอใช้เวลาสภาแห่งนี้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของฝ่ายค้านแต่เป็นร่างของผู้บริโภคไทยทุกคนที่รอคอยมา13ปีเต็มนะครับย้อนกลับไปครับความจำเป็นที่มา2553มีผู้บริโภคกลุ่ม1 12คนซื้อรถใหม่ป้ายแดงแต่กลับพบว่ารถมีปัญหาซ้ำซากส่งซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ไม่หายสคบนำไปทดสอบก็ยืนยันว่ารถมีปัญหาจริงแต่บริษัทรับซื้อคืนเพียงแค่3คันเหลือ9คันต้องไปฟ้องศาลเองและผู้บริโภครายหนึ่งในนั้นสู้คดียาวนานถึง13ปีครับกว่าศาลจะมีคำพิพากษา256ให้บริษัทเรียกรถคืนและชดใช้ค่าเสียหายท่านประธานครับ13ปีครับสำหรับรถยนต์คันหนึ่งนี่คือภาพสะท้อนความล้มเหลวของกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเรามีเพียงแค่ประมวลแพ่งมาตรา472ซึ่งไม่มีนิยามความชำรุดบกพร่องขอบเขตของความรับผิดของผู้ขายก็คลุมเครือผู้บริโภคซื้อรถผ่านไฟแนนซ์เรียกร้องกับบริษัทรถโดยตรงไม่ได้นะครับและภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้บริโภคทั้งหมดครับเคสจริงล่าสุดท่านประธานครับก็เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมานะครับรถยนต์ไฟฟ้าของจากข้อมูลของสคบนะครับและสภาของผู้บริโภคเนี่ย2567ถึง269เนี่ยมีผู้บริโภคร้องทุกข์เกี่ยวกับรถ EV ชำรุดลอยแพราคาดิ่ง 1,348 รายนับเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เขาก็เก็บสะสมเงินฝันอยากมีรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐแต่กลับเจอศูนย์บริการไม่พออะไรขาดคิวซ่อมยาวเป็นเดือนบางรายซื้อรถมาแล้วบริษัทแม่ปิดกิจการในไทยไม่รู้จะไปเคลมกับใครท่านประธานครับถ้าเกิดวันนี้เรามีพรบในความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมาตรา14ก็จะร่างให้สิทธิผู้บริโภคเหล่านี้เลือกได้ทันทีเลยครับว่าจะเปลี่ยนรถเลิกสัญญาคืนเงินไม่ต้องไปนั่งสู้คดี13ปีนะครับเคสต่อมาครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้เมืองนี้นะครับข่าวปรากฏซ้ำซากนะครับไดเป่าผมไฟลุกปลั๊กพ่วงไฟไหม้ power bank ระเบิดส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่มีมก.ลองนึกดูสิครับคอนโดในกรุงเทพปลั๊กพ่วงไหม้1จุดอาจจะหมายถึงไฟไหม้ทั้งห้องทั้งชั้นทั้งตึกแล้วผู้บริโภคจะร้องเรียกค่าเสียหายต้องไปพิสูจน์เองต้องจ้างทนายต้องเดินทางไปศาลเองเคสต่อมาครับซื้อโทรทัศน์ใหม่จากห้างใช้เวลา2เดือนจอเป็นเส้นเคลมไปทางร้านบอกส่งซ่อมรออะไหล่45วันซื้อแอร์ใหม่ติดคอนโดใช้ไป3เดือนน้ำยารั่วทางร้านบอกซ่อมได้เปลี่ยนได้ซื้อมือถือใหม่ไป1สัปดาห์แบตเสื่อมทางร้านบอกอาจเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อนะครับท่านประธานครับทุกคนในห้องประชุมนี้เจอแน่นอนครับฟังการประชุมอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องเคยเจอเคสแบบนี้คนละครั้ง2ครั้งนี่แหละครับคือในยุค2569ที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในต่างประเทศเขามีแล้วนะครับในอเมริกามีเลมอนลอนะครับตั้งปี1975ครอบคลุมสินค้าพวกบริโภคชนิดที่มีการรับประกันไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับแต่รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญนะครับผู้บริโภคที่ชนะคดีสามารถเรียกค่าทนายค่าใช้จ่ายในศาลคืนจากผู้ผลิตได้นะนี่คือกุญแจที่ทำให้ผู้บริโภครายเล็กเนี่ยกล้าฟ้องสิงคโปร์ก็มีแล้วนะครับโดยจะตั้งแต่ปี2555โดยมองว่าจะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าสินค้าในประเทศมีคุณภาพคุ้มครองถึงสินค้ามือสองด้วยสหภาพยุโรปก็มีแล้วเช่นกันกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดในความรับผิดความชำรุดที่เกิดขึ้นในระยะ2ปีและให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าความชำรุดที่พบ6เดือนแรกเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ส่งมอบในหลักการเดียวกันกับมาตรา9ของร่างไทยนะครับสิงคโปร์ทำเสร็จมาแล้ว14ปีทำไมไทยถึงยังไม่มีนะครับขอบเขตของร่างฉบับนี้ตามมาตรา3เนี่ยจะครอบคลุมและทันสมัยนะครับสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายตั้งแต่ของกินของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีรถยนต์ EV รถจักรยานยนต์ไปถึงส่วนประกอบอุปกรณ์ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับที่เต็มของตลาดในปัจจุบันเนี่ยนิยามความชำรุดบกพร่อง ครอบคลุมแม้กระทั่งคู่มือที่ไม่มีภาษาไทยซึ่งเป็นปัญหาที่คนซื้อออนไลน์เจอบ่อยนะครับสิทธิ์ตามมาตรา12มี5สิทธิ์เต็มนะครับซ่อมเปลี่ยนลดราคาคืนเงินเลิกสัญญาและปฏิเสธชำระค่างวดภายใน14วันแรกตามมาตรา13ผู้บริโภคเรียกสามารถเรียกให้เปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งฟังคำว่าต้องส่งซ่อมก่อนนะครับหรือท่านประธานครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเพื่อมายืนยันอีกครั้งนะครับว่าโอเคครม.มีมติส่งร่างกับเข้าสภานะครับผมก็ขอยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ร่างนี้ต้องตกไปเป็นครั้งที่2เดี๋ยวเขาบรรจุเข้าวาระ1นะครับก็ขอวิงวอนให้เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตลอดจนถึงวุฒิสภานะครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใกล้ตัวนะครับเรื่องของปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องและตัวท่านเองที่เคยซื้อของครั้งนึงแล้วชำรุดเคยซื้อรถ EV แล้วถูกรอยแพเคยซื้อปลั๊กพ่วงแล้วเกือบไฟไหม้นะครับ20,000กว่ารายชื่อที่ประชาชนยื่นเข้าชื่อนะครับตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วผู้ที่เดือดร้อนอีกมากมายนะครับอย่าให้เขาต้องรออีกต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านธากรนุติยกุลครับ
7: เรียนท่านประธานวุฒากรนุติยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับคำว่าประชามติเนี่ยครับเรามีการถกเถียงกันมาเนี่ยครึ่งทศวรรษแล้วนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับเรียกง่ายๆครับว่ายาวนานมากเลยนะครับตั้งแต่มีกระแสตอบรับจากทางภาคประชาชนนะครับตั้งแต่ปี2564ครับนึกภาพไม่ออกครับเอาง่ายๆคือตั้งแต่ยุค iPhone 13ครับจนปัจจุบันนี้จะ iPhone 18 Pro Max แล้วนะครับเรายังไม่ได้ทำประชามติกันเลยนะครับสไลด์ต่อไปครับจากคำวินิจฉัยฉบับที่4ทับ2564ครับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยว่าเราต้องทำมติประชามติ3ครั้งครับท่านประธานและต่อมาครับปี2568ครับศาลรัฐธรรมนูญยังเขียนอีกครับว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงครับแต่ขั้นตอนนี้ครับหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราได้ทำประชามติครั้งที่1ไปที่เรียบร้อยแล้วครับสไลด์ต่อไปครับทำไมครับประชามติถึงมีความสำคัญครับโดยรากฐานของประเทศไทยเราครับรากฐานของประชาธิปไตยของเราต้องฟังเสียงประชาชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับ2ครับการกำหนดวาระทางการเมืองครับวาระทางสังคมครับเป็นเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศที่จะกระทบสิทธิ์กระทบคุณภาพของชีวิตประชาชนจำเป็นต้องฟังเสียงพวกเขาครับท่านประธานและสุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับการทำประชามติเป็นการถ่วงดุลครับฝ่ายบริหารนะครับและฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้ทำอะไรไม่ขัดต่อความต้องการของประชาชนครับเพราะประเทศนี้นะครับผู้มีอำนาจสูงสุดคือประชาชนครับสไลด์ถัดไปครับจากตัวเลขนี้ครับ21,622,029 คนครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับ21,622,029 เสียงครับบ่งบอกว่าเราและประชาชนครับต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับและท่านนายกรัฐมนตรีครับไม่แน่ใจว่าท่านเพิ่งตื่นนะครับหรือเมาหมัดอะไรหรือเปล่าครับท่านบอกมาง่ายๆเลยครับว่าท่านพร้อมหรือไม่พร้อมครับแก้หรือไม่แก้นะครับแก้เมื่อไหร่และแก้ยังไงครับประชาชนสับสนครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านต้องการจะสื่อสารอะไรกันแน่ครับเพราะแต่ละครั้งแต่ละเดือนท่านพูดไม่เหมือนกันเลยครับ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านออกมาบอกว่าย้ำครับไม่มีการแก้นะครับและ3เดือนครับเป๊ะเลยครับตัวเลข3เดือนที่ผ่านมา14พฤษภาคมครับท่านให้ข่าวว่าชงร่างใหม่ครับเอาเป็นว่าครับประชาชนแจ้งว่าสอดไส้ในเดิมนะครับเพิ่มเติมไส้ในใหม่หรือจะมามัดมือชกอย่าหาทำครับประชาชนจำได้ครับและจำได้แม่นด้วยขอบคุณครับท่านประธาน
1: โอชิตเกียรติก้องชูชัยครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับกับผมขอร่วมอภิปรายการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรด่านหน้าโดยเฉพาะอสม.เป็นผู้ที่ทำให้ต่างชาติให้ความชื่นชมและชมเชยว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็งสถานการณ์ไวรัสฮันตา ที่ได้รับการพูดถึงในสื่อทั่วโลกวันนี้ก็คงไม่พ้นครับอสม.ก็คือบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องให้ความรู้แล้วก็เดินทางออกไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องไวรัสฮันตาสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอสม.เหล่านี้แหละครับก็จะเป็นคนที่คอยดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุดท้ายจบด้วยการเป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตด้วยการมีความสุขที่สุดครับดังนั้นครับหากรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภามองว่าอสม.เป็นกลไกสำคัญของระบบปฐมภูมิของระบบสุขภาพไทยเพราะว่าอสม.เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมช่วยป้องกันโรคแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูผู้สูงอายุในท้องถิ่นห่างไกลครับดังนั้นแล้วรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาก็ควรจะสร้างกฎหมายที่เฉพาะให้กับเหล่าอสม.เหล่านี้ครับที่ผ่านมานะครับเวทีราชการครับท่านประธานเวทีเครือข่ายอสม.ได้มีการเสนอข้อห่วงใยของความไม่แน่นอนของสิทธิของอสม.ซึ่งอาจทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอลงดังนั้นครับพระราชบัญญัติอสม.จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีการยกระดับสถานภาพของอสม.ที่ผ่านมาอสม.อยู่เพียงแค่อยู่ตามกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขแต่หากเรามีพระราชบัญญัติอสม.เขามีหลังพิงครับเขามีตัวตนที่ชัดเจนเพราะกฎหมายรับรองเขาเหล่านั้นพระราชบัญญัติอสม.ครับยังสามารถที่จะสร้างหลักประกันและสวัสดิการที่มั่นคงรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอสม.ได้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติจะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องของค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการของอสม.สร้างขวัญกำลังใจให้เขาเหล่านั้นครับพ.ร.บ.หรือกฎหมายจะช่วยคุ้มครองกรณีอสม.ออกไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสุขภาพหากได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานพ.ร.บ.อสม.จะเพิ่มสิทธิ์ในการได้ค่าห้องพิเศษให้เหล่าอสม.หากมีการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ร.บ.อสม.ยังเพิ่มสิทธิ์ในการพัฒนาความรู้ให้เหล่าอสม.หากจะไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลและพ.ร.บ.อสม.ยังสร้างกองทุนให้กับอสม.เหล่านี้ได้ครับพ.ร.บ.อสม.จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของอสม.เหล่านี้เพราะพ.ร.บ.จะสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้อสม.ไปดูแลผู้ป่วยได้ดีกว่าเดิมครับที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือชุดที่26ได้มีการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติอสม.โดยมีผู้เสนอร่างทั้งสิ้น7ร่างมีทั้งครม.ชุดเดิมมีทั้งตัวแทนจากพรรคการเมืองอีก6พรรคการเมืองประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคก้าวธรรมและสำคัญครับพรรคภูมิใจไทยที่ท่านอนุทินนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติอสม.ที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วร่างนี้ครับก็ได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจนร่างเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่วาระ3คือวาระที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้ลงมติแต่เป็นที่น่าเสียดายครับสภาผู้แทนราษฎรมีการยุบลงดังนั้นครับกับผมและพรรคเพื่อไทยครับเรายังเชื่อมั่นว่าพระร่างพระราชบัญญัติอสม.เป็นร่างที่สำคัญที่จะทำให้ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็งเราจะเสนอร่างพระราชบัญญัติอสม.กลับมาอีกครั้งเพราะหวังว่าร่างนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบปฐมภูมิของประเทศไทยและร่างนี้จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาในการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอสม.เขาได้มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านพลวัตตันศิริครับ
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกรัฐสภาผมนายพระรวัตตันสิริ สมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายสนับสนุนในร่างพระราชบัญญัติที่รัฐบาลได้ส่งมาให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบขอฝ่ายนำเสนอด้วยครับในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างในตัว3ร่างพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติแรกคือร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าในตอนนี้ครับเราทราบดีว่าโลกนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากและก็มีอำนาจเหนือตลาดการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอำนาจเหนือตลาดมากๆก็ย่อมจะเป็นทั้งผลดีและผลเสียครับการที่เราจะมีกฎหมายกำกับดูแลและควบคุมให้เกิดการกระจายอย่างเป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นการที่รัฐบาลนำเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้กลับมาพิจารณาจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการกำกับอย่างเป็นธรรมขอสไลด์ถัดไปครับเช่นเดียวกันครับในสถานการณ์ของโควิดที่ผ่านมาบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตัวของวิกฤตเรื่องพลังงานก็ย่อมส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะพยายามแล้วแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจนไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลายก็เป็นอีกการรับมือหนึ่งที่จะจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้กลับมาจึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอสไลด์ถัดไปครับแน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและนอกจากนั้นสิทธิ์ในการหายใจของพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันผมมาจากจังหวัดเชียงรายในช่วงที่ผ่านมาเราจมฝุ่นอยู่ถึง 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเช่นเดียวกันครับการที่รัฐบาลนำทั้ง3ร่างในตัวอย่างนี้กลับมาเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับมันจะเป็นการกำกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรมฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีแล้วก็บริหารจัดการลมหายใจอย่างยั่งยืนทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะมีผลได้ทันและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ
10: เป็น
1: ครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตย
11: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่ต้องถือว่ามีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา147ซึ่งได้บัญญัติเรื่องของกรณีที่เมื่อมีการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่แล้วภายหลังจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีสามารถที่จะร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบกรณีที่ได้มีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ความเห็นชอบในสภาชุดที่ถูกยุบไปนั้นเพื่อที่จะยืนยันให้มีการดำเนินกระบวนการต่อไปจริงๆในมาตรา147ของรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ชัดว่ากระบวนการดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอและสมาชิกรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบว่าจะเห็นชอบตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือไม่ผมเข้าใจว่าการร้องขอนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการที่จะประกอบการร้องขอนั้นด้วยแต่ผมเรียนท่านประธานว่าตั้งแต่เช้า 9:00 น.กว่าที่เราในฐานะสมาชิกรัฐสภาประชุมกันเรายังไม่ทราบเหตุผลเลยแม้แต่ข้อเดียวครับว่าในพระราชบัญญัติที่ท่านยืนยันมาทั้ง34ฉบับเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรผมย้อนกลับไปฟังที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภานี้เมื่อเช้า ไม่มีการอธิบายเหตุผลแม้แต่ข้อเดียวว่าใน34ฉบับที่ท่านยืนยันมานั้นด้วยเหตุผลใดและอีกหลายฉบับที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายกันอยู่ตลอดวันมาจนถึงเวลานี้กว่า5ชั่วโมงท่านก็ไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทำไม

0: ่งจะต้องเป็นผู้รักษาการตามพระบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆที่ท่านยืนยันหรือไม่ยืนยันก็มาด้วยมาชี้แจงต่อสภานี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าท่านเห็นสภานี้เป็นอะไรครับ5ชั่วโมงกว่าไม่มีเลยครับจะมาชี้แจงตลอดระยะเวลาที่สมาชิกลุกขึ้นถามว่าทำไมไม่ยืนยันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทำไมไม่ยืนยันเรื่องกฎหมายว่าด้วยการรายงานเรื่องมลพิษที่ภาคประชาชนเสนอเข้ามากฎหมายอสม.หรือกฎหมายภาคแรงงานหรืออื่นๆก็ตามผมเพียงแต่ลุกขึ้นทวงถามในฐานะสมาชิกรัฐสภาว่าระบบนี้เป็นระบบรัฐสภาที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีไปจากสภานี้ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านน้อยเกียรติสภาครับผมเห็นท่านรัฐมนตรีพักเข้ามานั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปไม่มีท่านนายกไม่มีรองนายกไม่มีรัฐมนตรีที่จะต้องกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆที่ยืนยันหรือไม่ยืนยันต่อสภานี้เลยรัฐธรรมนูญเขียนชัดนะครับเรื่องความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเดี๋ยวท่านอาจจะบอกว่าข้อไปชี้แจงตอนท้ายแต่ถ้าชี้แจงตอนท้ายปัญหาก็จะเกิดอีกครับท่านประธานว่าสมาชิกที่เขาสงสัยจะลุกขึ้นซักถามให้สิ้นกระแสความก็จะยากเพราะถึงในเวลานั้นท่านก็จะบอกว่าเวลาอภิปรายของฝ่ายต่างๆนั้นจบลงแล้วผมเชื่อเห็นครับว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่คณะรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของตัวแทนปวงชนชาวไทยถ้าย้อนกลับไปจากนั้นจำกันได้ในตอนที่สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเรื่องของปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำมันเช่นเดียวกันเลยครับตลอดวันไม่มีคนในรัฐบาลเข้ามารับฟังชี้แจงตอบข้อซักถามให้เกิดความกระจ่างชัดให้เกิดความเข้าใจถ้าทำเช่นนี้เสมือนกับว่าสภานี้ท่านเพียงแต่โยนประเด็นลงไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการลงมติตามๆกันมาแต่อย่าลืมนะครับสภานี้จะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งต้องใช้เหตุใช้ผลครับผมยังหวังว่าหลังจากนี้จะมีคนในระดับนำของรัฐบาลมาให้เกียรติกับสภาด้วยการชี้แจงถึงร่างพระราชบัญญัติที่ท่านไม่ยืนยันที่เป็นกฎหมายสำคัญสำคัญที่อภิปรายกันมาตลอด5ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ให้เกิดความเข้าใจและเหตุและผลครับผมเพียงแต่ลุกขึ้นเพื่อที่จะซักถามแล้วก็เรียกร้องสำนึกความรับผิดชอบของผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ที่ต้องมีต่อรัฐสภาครับท่านประธานครับ
1: ท่านประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลครับ
2: กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนและให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่ภาคประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเสนอมาตั้งแต่ปี2562และรอคอยมาหลายปีนะครับเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้ร้องขอท่านประธานครับผมเห็นว่าพรบ.อากาศสะอาดที่จะไปต่อและคลอดออกมานั้นนะครับควรจะเป็นกฎหมายที่จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างน้อยใน4ประการนี้นะครับ 1. ในมิติสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศทุกแหล่งกำเนิดที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขและลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังและลดการเสียชีวิตจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยต้องเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 70,000 คนหรือเฉลี่ยวันละ192คน 2. ในมิติของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกฎหมายอากาศสะอาดจะมีการนำเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้และโดยจะมีการตั้งกองทุนอากาศสะอาดตามหลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ให้ภาระตกอยู่กับประชาชนหรือรัฐเพื่อจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาว 3. กฎหมายอากาศสะอาดจะต้องเป็นกฎหมายที่ทำให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการดูแลป่าที่ดินเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ4กฎหมายอากาศสะอาดจะคนจะต้องเข้ามาทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานรัฐที่ทำงานแบบแยกส่วนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นภาคีหลักในการร่วมตัดสินใจและร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศทุกแหล่งกำเนิดตามหลักแห่งการกระจายอำนาจมิใช่เป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากส่วนกลางอีกต่อไปท่านประธานครับการเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดให้เดินหน้าต่อไปในวันนี้คือคำตอบที่พี่น้องประชาชนรอคอยและก็เป็นการยืนยันว่ารัฐสภาแห่งนี้ได้เล็งเห็นว่าอากาศสะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรมีใครถูกพรากไปและเพื่อให้เรามีเครื่องมือทางกฎหมายที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิบุคคลสิทธิชุมชนและสิทธิประชาชนในการที่จะมีการดำรงชีวิตในอากาศที่สะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและไม่ส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพให้ประชาชนและลูกหลานของเราตลอดไปผมหวังว่าสมาชิกรัฐสภาในวันนี้นะครับจะได้ให้ความเห็นชอบและรัฐสภาเราจะได้เร่งการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูฝุ่น PM 2.5 จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สวรรค์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สวรรค์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนนะครับในเชิงกฎหมายที่รัฐบาลได้ต่อเนื่องจากสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภาในประเด็นของการจัดระเบียบราชการกลาโหมท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมนั้นมีการจัดตั้งมาเป็นเวลานานนับร้อยปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนมีการปรับแก้ระเบียบราชการบริหารจำนวนหนึ่งแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีการเปลี่ยนไปตลอดจนลักษณะของการรบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นคือการรบที่เรียกว่าเป็นการรบแบบอสมมาตรทุกอย่างต้องรวดเร็วทุกอย่างต้องฉับไวการประสานงานระหว่างเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องว่าจะเป็นตำรวจหรือปกครองก็ตามดังนั้นรูปแบบการจัดที่ได้นำเสนอมานั้นอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงในขั้นกรรมาธิการต่อไปก็คือว่าทำอย่างไรให้การบริหารราชการกลาโหมนั้นเป็นการบริหารจัดการที่มีความรวดเร็วทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันนี้คำว่าอสมมาตรที่เกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่ากองทัพไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่กองทัพต้องมีความทันสมัยมีความรวดเร็วในการตอบโต้ทุกปัญหาทุกสถานการณ์ตลอดจนเรื่องหนึ่งที่กำลังมีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในคลังสัมภวุฒิทั้งทุกเหล่าทัพที่มีการสูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุมีคนจีนคนหนึ่งสามารถที่จะมีอาวุธขนาดที่เรียกว่าทำลายล้างตึกได้เป็นหลังๆมีกระสุนนับพันนัดอยู่แค่คนคนเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กองทัพจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิธีการพิจารณาในเรื่องของกลไกของสัมภวุฒิยุทโธปกรณ์นอกจากนั้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่เรียกว่าทรัพยากรที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองนั่นก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศกองทัพทุกกองทัพรวมทั้งกระทรวงกลาโหมเองก็ต้องจัดตั้งหน่วยงานให้สามารถที่จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้งานได้และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนส่งเสริมให้คนดีมีความสามารถคนมีความรู้ในกองทัพนั้นสามารถที่จะรับราชการด้วยความเจริญก้าวหน้าทุกวันนี้การรับราชการด้วยการเจริญก้าวหน้านั้นเป็นไปโดยยากลำบากอยากจะให้ทางกระทรวงกลาโหมได้พิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อจะได้นำเอาไปใช้ต่อไปในภาคหน้าครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านดาชัยเอกปฐพีครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายดาชัยเอกปฐพีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต2พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงร่างพรบ.ของการเลือกตั้งท้องถิ่นครับท่านประธานครับ เราเลือกตั้งทุกครั้งนะครับมีปัญหาทุกครั้งครับการจัดการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งครับท่านประธานครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อปี2562นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง51ล้านนะครับมีบัตรเสีย2ล้านใบครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บัตรเสียถึง 4% นะครับพอปี2566ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านบัตรเสียเพิ่มขึ้น3ล้านใบครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บัตรเสียถึง 6% ครับแล้วการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด37ล้านคนนะครับจำนวนบัตรเสียมีถึง3ล้านใบครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บัตรเสียที่เพิ่มขึ้นถึง 8% ครับจะเห็นได้ว่านะครับกกต.จากการเลือกตั้งนะครับโดยยังมีจำนวนบัตรเสียเพิ่มขึ้นทุกครั้งครับเลือกตั้งทุกครั้งก็จะมีผู้ไปร้องครับว่าทำไมมีจำนวนบัตรเสียมากมายครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเอากล่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้ที่ห้องประชุมสภาแห่งนี้นะครับเพื่อใช้เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒินะครับประจำสภาผู้แทนราษฎรครับวันนั้นเราไปกดดูสังเกตไหมครับว่า 1. ไม่มีสลิปขึ้นมา 2. นะครับที่กล่องเลือกตั้งนะครับมีแค่38หมายเลขเท่านั้นครับกกต.พัฒนากล่องเลือกตั้งนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คจากข้อมูลนะครับและเคยใช้งานมากล่องที่เห็นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นะครับเป็นกล่องรุ่นที่5ที่กกต.พัฒนามานะครับผลิตโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยครับใช้งบในการพัฒนาไปแล้วกว่า100ล้านบาทกล่องพวกนี้นะครับกระจายไปทุกจังหวัดครับเอาไปทดลองใช้งานนะครับแต่ไม่เคยใช้งานจริงเลยครับกกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดมีอยู่จำนวนหลายชุดมากนะครับทราบว่าราคาต่อกล่องที่ตั้งราคาไว้กล่องละประมาณ 200,000 บาทอยากจะทราบครับว่ากกต.จะเอามาใช้งานจริงเมื่อไหร่ครับ10ปีแล้วที่พัฒนาแล้วเราเสียเงินจากภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปมากมายครับการเลือกตั้งแต่ละรอบก็ยังมีบัตรเสียอยู่ไม่เคยเอากล่องที่พัฒนามาใช้เลยตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญนะครับปี2562นะครับการเลือกตั้งกำหนดว่าให้ใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งและวิธีการอื่นๆซึ่งก็เปิดช่องไว้สำหรับใช้กล่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ครับ10ปีที่ผ่านมากกต.ไม่เคยพัฒนากล่องลงคะแนนเลือกตั้งให้มันทันสมัยขึ้นเลยครับยังเหมือนเดิมอยู่ใครที่ใช้งานจะเห็นไหมครับว่ากล่องลงคะแนนเลือกตั้งเป็นแบบอนาล็อกกดได้แค่30หมายเลขเท่านั้นครับปัจจุบันนี้พรรคการเมืองเรามีมากกว่า60พรรคการเมืองครับเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมานะครับแบบบัญชีรายชื่อมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครมากกว่า60พรรคการเมืองครับแต่กล่องลงคะแนนเห็นชัดเจนครับว่ามีแค่30ช่อง30หมายเลขเท่านั้นซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จริงครับผมอยากจะฝากไปถามถึงกกต.นะครับว่าเขาตั้งใจทำให้มันไม่สำเร็จหรือเขามีความรู้ที่จะพัฒนากล่องลงคะแนนเลือกตั้งได้แค่นี้ครับเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับโลกเราไปถึงไหนถึงไหนแล้วครับถ้าตราบใดที่เราไม่พัฒนาระบบการลงคะแนนใหม่ไม่แก้ไขกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นใหม่เราก็จะเจอกับปัญหาเดิมๆครับเลือกตั้งทุกครั้งก็จะมีการร้องเรียนกันมีบัตรเสียบัตรหายบัตรขย่งถามว่าทำไม10กว่าปีนี้ครับเรามัวทำอะไรกันอยู่ครับไอ้กล่องที่มันใช้ไม่ได้จริงวันก่อนยังมาใช้ในห้องสภาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เลยครับฝากไปถึงท่านประธานนะครับว่าถ้าเรามีการพัฒนากล่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันบัตรเสียได้ทุกรูปแบบฝากให้กกต.นะครับช่วยเร่งพัฒนาตรงนี้นะครับไม่งั้นเลือกตั้งครั้งหน้าบัตรเสียจะมากกว่านี้ครับจะมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนการเลือกตั้งมากกว่านี้ถ้าการเลือกตั้งมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้อย่างไรครับถ้าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้ามาครับบัตรจะไม่เสียบัตรจะไม่หายบัตรจะไม่ขย่งครับและจะไม่มีการทุจริตการเลือกตั้งครับถ้ากกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับสามารถพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนเป็นที่ยอมรับของทุกพรรคการเมืองครับเราจะมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอนครับฝากด้วยนะครับ10ปียังไม่พัฒนาเลยครับพวกเราอยากจะให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับ เลือกตั้งออกมาแล้วมีความสบายใจไม่ต้องมีเรื่องในการร้องเรียนกันบัตรเสียไม่มีบัตรหายไม่มีการนับคะแนนแบบถูกต้องลองดูนะครับว่าบัตรเสียถึง 8% เนี่ยมันทำให้คนที่แพ้นะครับก็คิดว่าตัวเองชนะนะครับไปขอนะครับทำเรื่องร้องที่กกต.ให้นับคะแนนใหม่มีปัญหาแบบนี้ทุกรอบครับเราไม่อยากให้มีนะครับฝากท่านประธานนะครับด้วยความเคารพครับรบกวนแจ้งกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าทำอย่างไรให้มีการพัฒนากล่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาใช้งานได้จริงครับถ้าเอามาใช้งานได้จริงเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าไปอีกมากมายครับขอบคุณครับ
4: ครับต่อไปท่านดาท่านดาชัยปัตตพีใช่ไหมท่านดาชัยเอกปัตตพี
3: เรียบร้อยครับ
4: เมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับต่อไปท่านธนพรวิจันเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายผิดหวังนะคะรู้สึกผิดหวังมากกับรัฐบาลท่านอนุทินนะคะที่ปัดตกกฎหมาย2ฉบับที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้ง2ฉบับฉบับแรกนะคะเป็นฉบับที่บอกถึงมีเวลาพักผ่อนและฉบับศักดิ์ศรีความปิดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำไมพวกเราถึงรู้สึกผิดหวังกับประเด็นนี้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะในเรื่องของการลดชั่วโมงทำงานที่พูดถึงการลดชั่วโมงทำงานเหลือ10 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันนี้เราจะเห็นว่าพวกเราถูกกักขังอยู่ในการที่อยู่ในการจ้างงานด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพวกเราต้องทำงานหนักพวกเราแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนการที่จะมีกฎหมายที่จะเพิ่มเวลาพักผ่อนให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานมันเป็นสิ่งที่คิดว่ารัฐบาลควรจะทำมันมีงานวิจัยหลายๆงานนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกที่บอกว่าถ้าทำงานเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองเราเห็นในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่เขามีการลดชั่วโมงการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไอซ์แลนด์หรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อลดชั่วโมงการทำงานแล้วเนี่ยผลิตภาพนะหรือว่าผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราได้มีโอกาสในการเข้าไปพักผ่อนนะคะประเด็นต่อมานะคะเรื่องเพิ่มเวลาพักผ่อนประจำปีหรือที่เราเรียกว่าวันพักร้อนนะคะถ้าเราดูนะคะว่าในประเทศยุโรปเนี่ยเขากำหนด20วันต่อปีนะคะซึ่งกฎหมายฉบับที่ผ่านรับหลักการไปแล้วแล้วก็ผ่านกันมาตั้งกันมาที่การไปแล้วเนี่ยเรากำหนดไว้10วันแต่วันนี้รัฐบาลปัดตกกฎหมายฉบับเดิมมีแค่6วันนะคะถ้าเราเพิ่มขึ้นมา10วันซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานหรือว่าเขามีเวลาในการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพักผ่อนเมื่อเขาทำงานหนักได้มากขึ้นแต่วันนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกปัดตกไปโดยรัฐบาลที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานประเด็นต่อมาค่ะเป็นประเด็นที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับผู้หญิงนะคะที่พวกเราเนี่ย เรื่องลาประจำเดือนนะคะสิทธิในการลาประจำเดือนวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าจากข่าวแล้วก็เคยเห็นอันนี้เป็นข่าวจากอมรินทร์นะคะทีวีที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยปวดท้องประจำเดือนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตใครไม่ป่วยประจำเดือนจะไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่เราจะรู้ว่าถ้าเวลาเรายืนอยู่ทำงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในรายผลิตที่เขายืนทำงาน8ชั่วโมงเมื่อเขามีอาการป่วยประจำเดือนเนี่ยเขาจะเขาควรจะได้รับสิทธินี้ในการที่จะพักผ่อนการป่วยประจำเดือนมันไม่ใช่สิทธิพิเศษนะคะท่านประธานแต่มันเป็นเกิดจากสรีระของผู้หญิงที่เขาต้องเขาเจอทุกเดือนเมื่อเขามีอาการแบบนี้เราควรจะประกันหรือว่าให้สิทธิ์พวกนี้ให้สิทธิ์เหล่านี้กับพี่น้องที่เป็นแรงงานหญิงนะคะประเด็นต่อมาค่ะเรื่องสิทธิ์ลาดูแลคนในครอบครัวแน่นอนตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะและผู้สูงอายุและผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากที่ต้องการดูแลจากคนที่รักบางครั้งปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเลือกนะคะเวลาที่จะลางานไปดูแลคนให้ครอบครัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องเลือกว่าเขาจะเลือกงานหรือคนที่จะเลือกคนที่เขารักที่เขาจะไปดูแลหลายครั้งที่เราไปลาแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะลาเพื่อไปดูคนดูแลก็ลาออกจากงานไปเลยอั ันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ประจำนะคะแล้วก็เราคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันควรจะถูกรับรองโดยกฎหมายซึ่งรัฐบาลชุดนี้เราคิดว่าใจดำอมหิตมากเลยนะขนาดกับผู้หญิงนะคะที่มีสรีระที่เจ็บป่วยแต่ว่าเขายังไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะคะสุดท้ายค่ะประเด็นสิทธิแม่และเด็กในสถานที่ทำงานนะคะมุมปั๊มนมแม่นะอันนี้กฎหมายที่ท่านปัดตกอ่ะนะแม่ที่จะให้นมลูกอ่ะท่านปัดตกกฎหมายฉบับนี้และท่านบอกว่าท่านจะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานท่านจะดูแลพี่น้องประชาชนแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันกลับตรงข้ามกับการที่ปัดตกกฎหมายสองฉบับนี้ดิฉันนะคะขอแสดงความผิดหวังและคิดว่าพวกเรานะที่เป็นแรงงานวันนี้เขาก็มายื่นข้อเรียกร้องกับพวกเรามาแถลงการว่าเขาผิดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ที่ปัดตกกฎหมายของพวกเขาและพวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานนะที่อยู่ในพรรคประชาชนเราก็ยังยืนยันว่ากฎหมายทั้งสองฉบับนี้เราจะเอามาผลักดันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
4: ครับต่อไปเชิญท่านเชตวันเตือประคุณครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสสพรรคประชาชนจังหวัดปทุมธานีครับพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วตำบลหลัก6และตำบลบ้านใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับก่อนอื่นผมคงต้องบอกว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ครับกับการที่รัฐบาลชุดนี้ปัดตกร่างกฎหมายสำคัญหลายๆฉบับปัดตกมันไปทั้งที่เป็นกฎหมายที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายในร่างกฎหมายที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมอยู่ในกรรมธิการวิสามัญพิจารณานะครับนั่นก็คือร่างพรบธรรมนูญศาลทหารครับหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานนั่นก็คือหากมีการกระทำผิดในคดีอาญาหากมีทหารกระทำผิดในคดีทุจริตให้คดีเหล่านั้นไปอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นศาลพลเรือนหากมีทหารกระทำการโหดร้ายกับผู้ใต้บังคับบัญชาลงโทษพลทหารเกินกว่าเหตุอย่างไร้มนุษยธรรมอย่างย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการกระทำที่ชัดเจนว่าผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565หรือพ.ร.บ.อุ้มหายที่ให้คดีนี้ไปอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นศาลพลเรือนเพื่ออะไรครับนั่นก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนั่นก็เพื่อลดในสิ่งที่เรียกว่าอภิสิทธิ์ของทหารลงมาให้เท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปครับไม่ใช่ว่าพ.ทหารซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารกระทำผิดแล้วท่านก็ยืนยันที่จะไปขึ้นแต่ศาลทหารพยายามที่จะต่อสู้ไปที่คณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจระหว่างศาลเพื่อให้คดีของตัวเองกลับไปที่ศาลทหารอยู่อย่างนั้นเคยคิดไหมครับว่าทำไมเขาถึงพยายามทำอย่างนั้นผมเคยตั้งข้อสังเกตไปหลายครั้งครับเพราะว่าเรื่องของระบบรุ่นในทหารใช่หรือไม่เรื่องระบบรุ่นที่อาจจะช่วยกันได้ใช่หรือไม่เพราะอัยการทหารครับนายทหารพระธรรมนูญครับผู้พิพากษาในศาลทหารเหล่านี้สังกัดอยู่ในกรมพระธรรมนูญทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาถามว่าจะมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงกันไหมครับแบบนี้ปราศจากการแทรกแซงกันได้หรือไม่ครับแบบนี้ผมคิดว่าประชาชนไม่เชื่อเท่าไหร่ดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจในหมู่ประชาชนการแก้ไขพรบธรรมนูญศาลทหารก็เลยควรที่จะต้องบัญญัติให้ชัดไปครับว่าให้คดีการกระทำผิดดังกล่าวนั้นไปขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขพรบธรรมนูญศาลทหารถ้าบัญญัติให้ชัดไปเลยว่าคดีลักษณะไหนไปขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบทางหนึ่งก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการที่จะต้องไปให้คณะกรรมการชี้ขาดขอบเขตอำนาจศาลเป็นคนตัดสินอยู่ร่ำไปลดภาระของคณะกรรมการตรงนี้ลงครับทำให้กระบวนการยุติธรรมคืบหน้าเร็วขึ้นผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมเร็วขึ้น พราะต้องยอมรับครับท่านประธานแม้ว่าจะมีพรบ.อุ้มหายปี2565นี้แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทหารกระทำผิดก็จะมีความพยายามในการสู้ของเรื่องขอบเขตอำนาจศาลจะเอาคดีความนี้กลับไปที่ศาลทหารอยู่ร่ำไปกรณีของพลทหารกิตติธรเวียงบรรพตซึ่งเสียชีวิตที่ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับท่านประธานครับเขาโดนครูฝึกยศร้อยโทกับยศจ่าสิบโทสั่งฝึกที่ไม่เหมาะสมแล้ววันหนึ่งก็เสียชีวิตตอนแรกอยู่ดีๆนะครับตอนขออภัยครับตอนแรกคดีเนี้ยก็อยู่กับศาลพลเรือนนี่แหละอยู่กับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5นี่แหละครับแต่จู่ๆไม่รู้ว่ามีใครดลใจไปเป่าหูให้สองครูฝึกไปบอกให้ครูฝึกสู้ในเรื่องของขอบเขตอำนาจศาลนี้ดังนั้นครับก็เลยมีการพิจารณาในเรื่องของมีการตั้งคณะกรรมการชี้ขาดเรื่องขอบเขตอำนาจศาลนี้มาแล้วก็สู้คดีกันเลื่อนถึง3ครั้งใน 4-5 เดือนกว่าที่จะมีการชี้ขาดออกมาท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้ถ้าจะดีมากๆนะครับถ้าไม่ต้องไปเสียเวลาที่คณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาลซึ่งพรบ.ธรรมนูญศาลทหารที่คุณวิโรจน์และคณะอดิศรได้เสนอไปนั้นมีการแก้ไขเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนเพราะท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมครับขอบคุณครับ
4: ครับท่านสมาชิกครับถือว่าจบการอภิปรายนะครับครับถ้าจบการอภิปรายก็จะเป็นข้อชี้แจงของครม.เชิญท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
7: ท่านประธานครับก่อนจะชี้แจงมีเจ้าหน้าที่ที่ได้ขออนุญาตท่านประธานไว้สองสามท่านนะครับที่อาจจะต้องมาร่วมชี้แจงด้วยก็ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งครับ
4: เชิญครับเชิญนายอภิวัฒน์จิระสิริโสพลผู้อำนวยการกองหลักนิติบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานายกรุชาติเสริมสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายนิติบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานายเชษฐพัฒน์พรหมชนะนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
7: ขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้มาในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมาเสนอขอความเห็นชอบกฎหมายทั้ง34ฉบับต่อรัฐสภาและตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาก็ได้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านจากหลายพรรคการเมืองและมีท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นในฐานะรัฐบาลต้องแสดงความขอบคุณและยืนยันกับท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกถึงความจริงใจและถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดนี้ในการให้ความสำคัญในการเห็นถึงความสำคัญของสถาบันนิติบัญญัติของพวกเราผมเองส่วนตัวผมอยู่กับพวกเรามาปีนี้ก็เกือบจะ20ปีครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4-5 ครั้งครับและแน่นอนที่สุดผมเห็นถึงความสำคัญของสถาบันนิติบัญญัติของพวกเราแน่นอนเช่นเดียวกันกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีมันจึงเป็นที่มาครับของการยืนยันกฎหมายทั้ง34ฉบับหากท่านจะสังเกตดูให้ดีนะครับว่าทั้ง34ฉบับเนี่ยไม่ได้มีการยืนยันผ่านมติคณะรัฐมนตรีเพียงครั้งเดียวครม.ประชุมถึง2ครั้งในวันที่5ยืนยัน31ฉบับแล้วก็ในวันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายยืนยันเพิ่มอีก3ฉบับการยืนยัน2ครั้ง มีเหตุผลทั้งสิ้นครับเหตุผลก็คือว่ายืนยันเมื่อวันที่5 31ฉบับมันจะเป็นของครม. 21ฉบับของสส. 9ฉบับ8 10ฉบับแล้วก็ไม่มีของภาคประชาชนเจตนารมณ์ที่ทำแบบนี้ยืนยัน2รอบแบบนี้ก็เพื่อเว้นช่วงเวลา1สัปดาห์ก่อนที่จะครบกำหนด60วันตามรัฐธรรมนูญ147เพื่อเว้น1สัปดาห์ให้กับผู้ที่ประสงค์อยากจะยืนยันร่างของตัวเองและยืนยันเจตจำนงกับครม.แล้วครม.ก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่5วันที่12พฤษภาคมเป็นการยืนยันครั้งที่2ท่านจะเห็นว่าครั้งที่2มีการยืนยันเพิ่มเติมอีก3ฉบับ2ฉบับเป็นร่างของสสครับเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาทางกระทรวงศึกษาโดยท่านประเสริฐรัฐมนตรีว่าการท่านเห็นถึงความสำคัญคณะรัฐมนตรีเห็นถึงความสำคัญก็ได้เสนอย้อนเข้ามาในครั้งที่2เช่นเดียวกันครับในส่วนของร่างของภาคประชาชนมี1ร่างครับที่แสดงเจตจำนงเพื่อที่จะยืนยันร่างของตนขึ้นมานั่นคือร่างของท่านสาลีของสมหวังพร้อมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นร่างเรื่องความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าของสินค้าถ้าจะเห็นครับว่านี่คือการให้ความสำคัญต่อสถาบันนิติบัญญัติของพวกเรามีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นร้อยฉบับนะครับทำไมครม.ถึงยืนยัน2ครั้งรวมเพียงแค่34ฉบับเพราะมีกระบวนการคิดมีกระบวนการตัดสินใจและที่สำคัญมีกระบวนการในการรับฟังแบบรอบด้านท่านจะเห็นว่าก่อนที่จะมีรัฐบาลอนุทิน2ขณะนั้นมีการเชิญประชุมหลังจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลอนุทิน1ทางรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็ได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง100กว่าฉบับเนี่ยครับมาพูดคุยมาเจรจามาหารือแล้วก็มาสอบถามถึงความจำเป็นลายร่างนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พิจารณากันลายฉบับว่าฉบับไหนมีความจำเป็นที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกอาวุโสท่านจะทราบดีครับว่าการยืนยันร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่แล้วธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วคณะรัฐมนตรีก็จะยืนยันเพียงเฉพาะกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีจะมีบ้างที่ยืนยันกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกแต่มีเงื่อนไขว่ากฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกนั้นจะต้องมีร่างของคณะรัฐมนตรีประกบด้วยจึงจะยืนยันครับไม่ต้องพูดถึงร่างของภาคประชาชนวันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนท่านจะเห็นว่ามีการยืนยันร่างของคณะรัฐมนตรีมา21ฉบับจาก24ฉบับนั่นหมายความว่ามี3ฉบับที่เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันมี12ฉบับที่เป็นร่างของเพื่อนสมาชิกแล้วก็มี1ฉบับที่เป็นร่างของภาคประชาชนจะเห็นว่าเราได้ให้ความสำคัญแล้วก็พิจารณาทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างถี่ถ้วนหลังจากชุดคณะอาจารย์บวรศักดิ์พิจารณาแล้วยังไม่พอครับพอมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เปลี่ยนรองนายกที่ดูแลฝ่ายกฎหมายมาเป็นท่านรองประกรณ์ก็มีการประชุมหารือกันอีกครั้งครับแล้วก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องและยืนยันในเรื่องของเหตุผลและหลักการของแต่ละร่างอันนี้คือสิ่งที่ผมยืนยันกับสภาแห่งนี้ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจต่อรัฐสภาแล้วก็ได้มีการหยิบยกพิจารณาไม่ได้ยืนยันแต่เพียงเฉพาะร่างของครม.แต่เพียงเท่านั้นแต่หยิบยกร่างของสส.ที่เห็นว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศได้และก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเข้ามายืนยัน ถึง12ฉบับในร่างของสสและที่สำคัญที่สุดในร่างของภาคประชาชนอีก1ฉบับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเจตจำนงของภาคประชาชนที่ได้ยืนยันเข้ามาที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันเข้ามาที่คณะรัฐมนตรีว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้นี่จึงเป็นที่มาของ314ฉบับเป็นความจริงใจของรัฐบาลผมย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่จริงใจและถ้าไม่ใส่ใจรัฐบาลทำได้ง่ายๆ2ทางเท่านั้นนะฮะ1ยืนยันมันทั้งหมดเลยร้อยกว่าฉบับเอาใจพวกเราสมาชิกรัฐสภาที่เสนอเข้ามาก็ยืนยันทั้งหมดฮะหรือไม่ยืนยันเลยแม้แต่ฉบับเดียวซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายรัฐบาลที่ดำเนินการแบบนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมบอกในเบื้องต้นว่านี่คือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของรัฐบาลในการที่จะยืนยันกฎหมายผ่านการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาอย่างท่วนทีและผ่านการถกเถียงอย่างท่วนทีทีนี้ในส่วนของภาคประชาชนมีทั้งสิ้น6ฉบับนะครับยืนยันมาเพียง1ฉบับถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงยืนยันเพียงแค่1ฉบับของภาคประชาชนเหตุเพราะมีเพียง1ร่างเท่านั้นครับที่แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนมาที่รัฐบาลมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าร่างนี้มีความสำคัญก็ผมไม่อาจจะทราบได้ครับว่าร่างที่เหลือเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายกันนั้นยังมีเจตจำนงเดิมในการที่จะเสนอกฎหมายหรือไม่จึงไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนได้จึงไม่ได้ยืนยันครับจริงอยู่แม้จะมีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อที่จะยืนยันร่างทุกร่างของภาคประชาชนแต่เจตจำนงไม่ชัดเจนเหมือนกับร่างของคุณสาลีอ๋องสมหวังและคณะแต่อย่างไรก็ดีครับสำหรับร่างของประชาชนเรามีช่องทางของกฎหมายที่สามารถที่จะเปิดช่องทางให้กฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนสามารถที่จะยืนยันร่างของตัวเองโดยอำนาจโดยใช้อำนาจของกฎหมายพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา14เขาสามารถยืนยันได้ภายใน120วันซึ่งจากวันนี้ไปเหลือเวลาให้ภาคประชาชนในการที่จะคิดแล้วก็ทบทวนว่าต้องการที่จะยืนยันหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะยืนยันเข้ามาได้ภายใน120วันวันนี้เพิ่งจะผ่านไป60วันเหลืออีก60วันเดดไลน์คือวันที่12กรกฎาคมที่จะให้ภาคประชาชนที่ได้เสนอกฎหมายสามารถที่จะยืนยันกลับเข้ามาได้ส่วนที่2ที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันในส่วนของกฎหมายของท่านสมาชิกของเพื่อนสมาชิกส.ส.อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่ามีส่วนนึงที่ยืนยันมา12ฉบับแล้วก็อีก51ฉบับไม่ได้ยืนยันเพราะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกเรามีการเปลี่ยนจำนวนขอโทษไม่ใช่เปลี่ยนจำนวนเปลี่ยนหน้าตาของสมาชิกมีบางร่างที่สมาชิกที่เป็นผู้เสนอไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้แล้วมีหลายร่างที่ผู้เสนอไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้แล้วจึงคิดว่ามันเป็นช่องทางของพวกเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเสนอกฎหมายของพวกเราอยู่แล้วตามขั้นตอนซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดเสนอผ่านท่านประธานท่านประธานก็ส่งให้คณะกรรมการตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังความคิดเห็นผมเชื่อว่าก็คงใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2เดือนหรือ60วันในช่วงที่ระหว่างรอเราก็มีกฎหมายถึง34ฉบับที่รัฐบาลยืนยันมาพิจารณาระหว่างรอนี่จึงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับสมาชิกรัฐสภาได้ทบทวนให้พวกเราสมาชิกให้ส.ส.พวกเราได้ทบทวนร่างต่างๆที่เคยค้างอยู่ในสภาผู้แทนเราจะหยิบร่างไหนหรือเราจะเสนอร่างไหนขึ้นมาพิจารณาใหม่หรือไม่อย่างไรเป็นอำนาจโดยชอบของพวกเราอยู่แล้วทีนี้ลงไปถึงในรายละเอียดวันนี้มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายสอบถามแล้วพร้อมๆกันได้เสนอแนะกับรัฐบาล แล้วก็ได้สอบถามเป็นประเด็นสำคัญมีอยู่ที่ผมนั่งจดอยู่แล้วก็ทางกฤษฎีกานั่งจดอยู่ก็มีสัก 3-4-5 ฉบับที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรผมไล่ทีละร่างแบบไม่ลงรายละเอียดเอาในเรื่องของร่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราไม่ได้ยืนยันสองร่างครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงานผมได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องขออภัยด้วยท่านจริงๆก็ตั้งใจจะมาตอบเพื่อนสมาชิกถึงประเด็นข้อขัดข้องแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันว่าท่านติดภารกิจก็ให้ผมได้ชี้แจงแทนท่านว่าเหตุที่ไม่ยืนยันสองร่างไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญครับเห็นถึงความสำคัญแต่ว่าวันนี้ร่างทั้งสองร่างได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกภาคส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องแรงงานก็คือผู้ว่าจ้างมีหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมส่งถึงท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็ได้มีการร้องเรียนถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเขาก็ส่งจดหมายมาขอความเห็นจากทางคณะรัฐมนตรีจากทางท่านรัฐมนตรีเพื่อที่ให้ชะลอแล้วก็มาทบทวนกันว่าเราจะทำแบบไหนเพื่อให้เกิดทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แน่นอนฝ่ายที่เสียประโยชน์คือฝ่ายผู้ประกอบการสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอาจจะทำให้ผู้ประกอบการต้องล้มไปและแน่นอนที่สุดมันเมื่อผู้ประกอบการล้มไปก็จะต้องกระทบโดยตรงกับผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องมาหาทางออกตรงกลางร่วมกันว่าจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรร่างต่อไปที่พูดกันเยอะมากไม่แพ้กันนั่นคือพรบ.การรายงานเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่พวกเราเรียกกันว่า PRTR นะครับส่วนในร่างนี้เนี่ยได้มีการถกเถียงและมีการพูดคุยในวงประชุมที่ผมได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นร่างนี้มีการพูดคุยกันมากครับพูดคุยกันเยอะพอสมควรทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงทรัพยากรหรือแม้กระทั่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทางท่านสมาชิกได้ยื่นต่อรัฐสภาต่อสภาผู้แทนแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักดีถึงความจำเป็นและความสำคัญได้เตรียมร่างเอาไว้ชื่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.ซึ่งร่างฉบับนี้นะครับได้ผ่านการพิจารณาของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าหากทางกระทรวงทรัพยากรซึ่งเขาก็กำลังจะยื่นเข้ามาสู่น้ำตรีเพื่อที่จะยืนยันเสนอต่อรัฐสภาผมเชื่อว่าไม่นานเนื้อหาสาระที่อยู่ในร่าง PRTR ซึ่งจะปรากฏเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ในร่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่คือร่างของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นร่มที่ใหญ่กว่าและสิ่งที่พวกเราต้องการในร่าง PRTR ก็จะอยู่ใต้ร่มของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะได้เสนอเข้าสู่สภาให้พวกเรานั้นได้ร่วมกันพิจารณาในโอกาสถัดไปแล้วก็ยืนยันว่าคงจะใช้เวลาจากนี้ไม่นานนักกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่จะต้องเรียนชี้แจงกับท่านสมาชิกก็คือพูดง่ายๆเรื่องของการนิรโทษ
8: ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการขีดเส้นแบ่งของป่าธรรมชาติกับพื้นที่อยู่อาศัย

ใหม่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขีดเส้นใหม่ของรัฐบาลอันนี้ได้มีการหารือกันนะครับแล้วทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลักคิดมีแบบนี้ครับบอกว่าการออกกฎหมายเพิ่มขึ้นโดยไปโอเวอร์รูลกฎหมายอื่นเนี่ยถูกจำกัดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา77ที่บอกว่าจะให้มีกฎหมายเพียงแต่ที่จำเป็นเท่านั้นเขาบอกครับว่าต่างๆที่เป็นสารัตถะอยู่ในร่างฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะมีบทบัญญัติอื่นมีพระราชบัญญัติอื่นสามารถที่จะบังคับใช้ได้อยู่แล้วเช่นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562มาตรา64และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มาตรา121นะครับซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่กำหนดรองรับเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยหรือทำกินในป่าที่มีการประกาศออกก่อนวันที่กฎหมายบังคับใช้อันนี้1ฉบับนะครับก็จะมีฉบับที่2กฎหมายพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507มาตรา16ที่กำหนดให้ที่มีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้บุคคล1บุคคลใดเข้าทำประโยชน์กฎหมายอีก1ฉบับที่รองรับก็คือมีพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี62มาตรา10วงเล็บ7นะครับกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีอำนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางต่างๆเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ได้มีการถกเถียงและมีการพูดคุยกันในวงประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่ามีกฎหมายฉบับอื่นที่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถัดไปครับเรื่องนี้จะไม่พูดเสียไม่ได้คือกฎหมายอสม.อันนี้เป็นหนึ่งฉบับที่เป็นกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันกฎหมายฉบับนี้หลายคนก็พูดกันว่าไม่ให้ความสำคัญว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องอสม.ไม่ให้ความสำคัญกับระบบการบริการสาธารณสุขโดยมีอสม.ที่เป็นเครื่องมือในการไปช่วยเหลือทางกระทรวงสาธารณสุขหรืออย่างไรจริงๆสาระของกฎหมายฉบับนี้หลักใหญ่ใจความมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือตั้งใจที่จะกำหนดในกฎหมายให้ชัดเจนว่าเงินค่าตอบแทนของพี่น้องอสม.จะต้องถูกเขียนบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจไม่ใยดีต่อค่าตอบแทนของพี่น้องอสม.จึงไม่ยืนยันกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครับหากย้อนกลับไปค่าตอบแทนอสม.เกิดขึ้นในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับตอนนั้นเริ่มต้นกันที่500บาทแล้วก็จะมีการขยับขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายคนที่ขยับขึ้นครั้งสุดท้ายคือ 2,000 บาทในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวีรกูลครับท่านเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิดก็ได้เพิ่มค่าตอบแทนให้และผมเชื่อว่าค่าตอบแทนนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายบังคับเป็นตัวพ.ร.บ.ก็ตามดูในงบประมาณ70นี่ก็ได้ครับงบอสม. 2,000 บาทค่าตอบแทนอสม. 2,000 บาทรัฐบาลก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนก็ยังคงยืนยันที่จะให้ค่าตอบแทนพี่น้องอสม. 2,000 บาทเช่นเดิมแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลรัฐบาลเป็นกังวลกับร่างฉบับนี้เพราะมีการเขียนเอาไว้ครับว่าอสม.ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แล้วลงไปดูนะครับอสม.วันนี้มีอายุเท่าไหร่อะครับ 60-70% มีอายุเกิน60ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากยืนยันกฎหมายไปแล้วมีการพิจารณาต่อไปคนที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คืออสม.ที่

0: มีอายุ60ปีขึ้นไปเราอยากจะเห็นแบบนั้นเหรอครับแล้วเราจะกลับไปมองหน้าพี่น้องอสม 70-80% ที่มีอายุเกิน60แบบไหนอะครับที่จึงเป็นเหตุสำคัญที่ว่าเพราะอะไรรัฐบาลจึงไม่ยืนยันกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการยืนยันว่าจะพยายามที่จะเร่งกฎหมายอสม ออกมาโดยเร่งด่วนโดยเร็วซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันพ่อรัฐมนตรีก็อยู่ที่นี่ครับนั่งอยู่ที่นี่ก็ยืนยันเช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นกฎหมายอสม.ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะไม่พูดถึงเสียไม่ได้นั่นคือมีการอภิปรายกันหลายท่านในเรื่องของกฎหมายที่หลายท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุดและเป็นกฎหมายที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันกลับมานั่นคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผมถือโอกาสตรงนี้ใช้เวลาของรัฐสภาอีกไม่มากนักเพื่อที่จะยืนยันเจตนารมณ์ยืนยันเจตจำนงที่ชัดเจนของรัฐบาลรัฐบาลมีความจริงใจมีเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญผมพูดลึกลงไปอีกก็ได้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีเจตจำนงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีการแก้ไขในมาตรา256เพื่อเปิดช่องให้มีสภาร่างขึ้นจะเห็นว่าหลายครั้งในสภาชุดที่แล้วหรือสภาชุดก่อนหน้าภูมิใจไทยก็แสดงเจตจำนงแบบนี้แหละครับและผมเชื่อว่าเป็นพรรคแรกในการที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เสียด้วยซ้ำไปครั้งนี้ก็อีกเช่นเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนเมื่อวานผมได้ประกาศไปแล้วและผมได้หารือกับทางหัวหน้าพรรคแล้วทางท่านเลขาธิการพรรคก็นั่งอยู่ที่นี่แล้ววันอังคารนี้เราจะมีการประชุมพรรคขณะนี้ร่างกำลังดำเนินการร่างซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จแล้วก็ปรึกษากันโดยท่านนิกรจำนงนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันก็แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนแต่ถามว่าเพราะอะไรทำไมรัฐบาลถึงไม่ยืนยันล่ะผมก็ได้พูดไปแล้วเช่นเดียวกันว่าที่รัฐบาลไม่ยืนยันเพราะรัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้ควรที่จะต้องให้เริ่มต้นที่รัฐสภาควรที่จะต้องให้รัฐสภาเป็นคนเริ่มเกมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สำคัญครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญที่คาอยู่เนี่ยร่างฉบับที่คาอยู่ในสภาอยู่เนี่ยมันเป็นร่างที่มีปัญหาและนำไปสู่การยุบสภาเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาก็อยู่ที่นี่ผมย้อนความให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากไหนมีร่างยืนยันเข้าไปเนี่ย 2-3 ฉบับเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของพรรคประชาชนแล้วก็ร่างของพวกผมพรรคภูมิใจไทยในเนื้อหาสาระไม่เหมือนกันนะฮะในเนื้อหาสาระไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ไปถกเถียงพูดคุยเจรจากันในชั้นกรรมาธิการจนออกมาเป็นร่างฉบับแก้ไขของกรรมาธิการมีหลายท่านด้วยซ้ำไปไม่เห็นด้วยกับร่างเสียงข้างมากเมื่อสักครู่ท่านก็อภิปรายท่านพี่อ๋อยท่านจตุรนก็ได้อภิปรายไปซึ่งในชั้นกรรมาธิการผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านนั่งอยู่ในที่นี้ก็เห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วมันมีการถกเถียงกันเยอะมากโดยเข้ามาสู่ในชั้นวาระ2ที่พิจารณากันที่นี่มาถึงจุดที่มันเป็นปัญหาและนำพาไปสู่การที่จะมีการล้มรัฐธรรมนูญในวาระ3แน่นอนคือประเด็นเรื่องท่านอำนาจของสว.จริงอยู่ในร่างของการแก้ไขของชั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่มีครับไม่มีการเพิ่มอำนาจของสว.ไม่ใช่เพิ่มไม่มีการใส่อำนาจของสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการผ่านในวาระที่3ที่1ใน3แต่มีผู้แปรยติครับมีผู้สงวนความเห็นคือท่านสว. เสียงข้างน้อยของกรรมธิการได้สงวนความเห็นเพื่อที่จะใส่1ใน3คงอำนาจของสว.ไว้พวกผมซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีก็พูดได้ผมมีเจตจำนงที่ชัดเจนที่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเดินหน้าผ่านไปได้บางอย่างผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับร่างของกรรมธิการพวกผมก็อารุ่มอร่วยกันไปเพื่อที่อยากจะเห็นมันเดินหน้าผ่านไปสู่การลงมติในวาระ3ได้และให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านไปได้แต่สุดท้ายแล้วพวกผมวันนั้นพรรคภูมิใจไทยไปโหวตเห็นด้วยกับทางสว.ทางฝ่ายพรรคประชาชนไม่พอใจหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดว่าเอาละมันไปต่อไม่ได้แล้วท่านนายกยุบสภาเสียนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นในร่างที่จะต้องให้รัฐบาลยืนยันผมก็เห็นว่าเมื่อมีสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่เข้ามามันจึงเป็นอำนาจโดยชอบที่สมาชิกรัฐสภาจะเสนอเข้าชื่อตามกฎหมาย1ใน5แล้วก็เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่พวกเรามีเจตจำนงซึ่งพรรคภูมิใจไทยของพวกผมนำร่องแล้วครับแล้วก็วันอังคารนี้จะประชุมพักย้ำอีกครั้งวันอังคารนี้จะประชุมพักแล้วก็ถ้าหากไม่มีเหตุขัดข้องใดๆก็จะมีมติแล้วก็จะเสนอร่างทั้ง190คนครั้งที่แล้วผมเสนอด้วยตัวผมเองไม่ได้ผมมีแค่70เสียงวันนี้ผมมี190เสียงผมสามารถที่จะเสนอด้วยพักของผมเองได้ก็จะนำเสนอต่อท่านประธานรัฐสภาต่อไปนี่คือเจตจำนงที่ชัดเจนในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่มีความประสงค์ไม่ได้ต่างจากท่านสมาชิกทั้งหลายในการที่จะเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนทั้ง 21.6 ล้านเสียงได้ลงคะแนนเสียงทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นี่คือเจตจำนงที่ชัดเจนของรัฐบาลในท้ายที่สุดผมยืนยันกับทางท่านประธานถึงเจตจำนงของทางรัฐบาลที่เห็นถึงความสำคัญกับสถาบันนิติบัญญัติของพวกเราแล้วก็ได้พิจารณากฎหมายทั้ง34ฉบับอย่างถี่ถ้วนโดยพิจารณาอย่างรอบคอบเชิญทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาถกเถียงแล้วก็กั่นกรองออกมาจนกระทั่งสุดท้ายเหลืออยู่ที่34ฉบับเป็นร่างของครม. 21ฉบับเป็นร่างของส.ส. 12ฉบับและเป็นร่างของภาคประชาชน1ฉบับจึงถือโอกาสนี้ในท้ายที่สุดขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งหมดที่ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในร่างไหนร่างใดที่ยังไม่ได้ยืนยันมาในครั้งนี้เป็นโอกาสของทางเพื่อนสมาชิกที่จะเสนอเข้ามาและในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการไปดำเนินการและก็เอาความคิดเห็นทั้งหมดไปประมวลแล้วก็ไปหารือกับทางกฤษฎีกาเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปก็ถือโอกาสตรงนี้ขอเสียงสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกช่วยยืนยันทั้ง34ร่างที่ทางรัฐบาลได้เสนอให้พิจารณาในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: มีท่านผู้จะชี้แจงหน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็
2: ท่านประธานครับขอหารือเพิ่มเติมได้ไหมครับพอดีฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจงแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่บางประการนะครับไม่แน่ใจว่าขอหารือเพิ่มเติม
1: ถ้าเป็นสงสัยในหลักการผมอนุญาตแต่ว่าถ้าไปรายละเอียดอีกจะไม่อนุญาตถ้าเป็นหลักการที่จะต้องชี้แจงประเด็นเนี่ยผมอนุญาตแต่รายละเอียด
2: เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจงในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2ฉบับนะครับมันยังมีข้อติดใจอยู่ 2-3 ประเด็นครับคือท่านรัฐมนตรีให้คำตอบว่าเห็นหัวแรงงานก็เห็นใจพี่น้องแรงงานเนาะแต่ฟังสภาอุดเนี่ยแล้วก็เลยต้องกลับมาพิจารณาใหม่ผมสงสัยอย่างนี้ครับว่าในคำแถลงนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้ครับ มันมีการความตั้งใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำประเทศเข้าเป็นสมาชิกภาคี OECD ซึ่งเรื่องนี้เนี่ย

0: เนาะผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่านี่แม้กระทั่งทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาจะทำได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านมี
2: ท่านประธานท่านประธานพลดอนครับ
1: เดี๋ยวมีท่านรัฐมนตรีครับแป๊บนึงมีท่านสมาชิกท่านอภิสิทธิ์ขออภิปรายสิที่จริงเราได้จบการอภิปรายไปแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนกับท่านสมาชิกเมื่อก่อนนี้ว่าถ้าเป็นหลักการเนี่ยผมไม่สอบถามได้
3: เรื่องข้อเท็จจริงที่อยากจะทราบคือ
1: ท่านอภิสิทธิ์ท่านยกมือก่อนครับผมจะอนุญาตอีก2ท่านนะครับคือท่านอภิสิทธิ์กับท่านพฤทธิ์2ท่านถ้างั้นมันไม่จบครับเพราะเราจะโต้ตอบกันไปมาไม่จบนะครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ก่อนครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกับผมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณาทำหน้าที่ชี้แจงซึ่งความจริงตอนที่ผมอภิปรายไปเนี่ยท่านประธานคงจำได้ว่าผมได้กราบเรียนท่านประธานว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติแต่ละฉบับเนี่ยมาตอบนะครับแต่ที่อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานเนี่ยมี3ประเด็นสั้นๆประเด็นที่1จริงๆท่านรัฐมนตรีก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าการยืนยันหรือไม่ยืนยันกฎหมายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเอาเฉพาะร่างของครม.หรือของพรรคการเมืองหรือของพรรคของภาคประชาชนแต่อยากกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับพวกเราที่อยู่ในสภามานานเนี่ยเมื่อกฎหมายผ่านวาระที่1รับหลักการแล้วเนี่ยเรามักจะพูดกันเสมอครับว่าเจ้าของคือสภาแล้วไม่มีกฎหมายรัฐบาลกฎหมายฝ่ายค้านไม่มีกฎหมายพรรคนั้นพรรคนี้ภาคประชาชนเมื่อสภารับหลักการแล้วคือกฎหมายของสภาผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าคำชี้แจงในทํานองว่ายังมีปัญหาความเห็นแย้งตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากให้รัฐบาลขออนุญาตใช้คำว่าดูแคลนการทำงานของสภาหลายฉบับกรรมาธิการเนี่ยเขาฟังทุกฝ่ายมาแล้วจึงได้มีข้อสรุปนะครับก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าไม่อยากให้มองนะครับว่าเป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือสภาสามารถสานต่องานของสภาชุดที่แล้วได้ทีนี้มีกฎหมาย2ฉบับครับที่คำชี้แจงของท่านเนี่ยทำให้ผมไม่สบายใจฉบับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการรายงานและก็เคลื่อนย้ายเรื่องของมลพิษซึ่งตรงนี้เนี่ยคำอธิบายกลับกลายเป็นว่าท่านบอกว่าภาคประชาชนไม่ได้แสดงเจตจำนงในการที่จะยืนยันกราบเรียนท่านประธานครับกลุ่มที่เสนอกฎหมายฉบับนี้ผมเข้าใจว่าแถลงข่าวและน่าจะยื่นหนังสือด้วยครับถึงรัฐบาลเมื่อวันที่28เมษายนครับและนอกจากนั้นยังเดินสายพบกับพรรคการเมืองต่างๆผมก็ไม่อยากเสียมารยาทนะครับว่าผมเมื่อได้รับเรื่องจากเขาเนี่ยโทรหารัฐมนตรี2ท่านสสพรรครัฐบาล1ท่านว่าเขาประสงค์จะยืนยันและผมเห็นด้วยกับเขาฉะนั้นไม่จริงนะครับที่บอกว่าเขาไม่ได้แสดงเจตจำนงวันนี้เนี่ยทำของเขาตกแล้วอย่าไปโทษเขานะครับว่าเป็นเพราะเขาไม่ยืนยันเพราะผมคนหนึ่งและผมเชื่อเพื่อนสมาชิกจากอีกหลายพรรคก็ได้พบกับคนกลุ่มนี้ทีนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับการที่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรรัฐบาลปล่อยตกไปเนี่ยเขายืนยันได้ถูกต้องครับแต่ความต่างมันกลับกลายเป็นว่าถ้าท่านยืนยันเนี่ยเราตั้งต้นจากการมีร่างที่ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นชอบด้วยกันแล้วเพราะผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการแล้วแต่ที่เขายืนยันได้ตามสิทธิ์ของเขาขณะนี้ต้องเหมือนกับเสนอกฎหมายใหม่ครับกลับยากขึ้นไปอีกแล้วถามว่าผมทราบไหมว่าทางรัฐบาลคิดเรื่องการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมและเอาสาระตรงนี้ใส่เข้าไปทราบครับแต่ถ้าใส่ใจจริงๆท่านจะพบครับว่าการแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับนั้นเนี่ย
5: จะต้องเสียเวลาอีกมาก

0: ครับเพราะมันรื้อกฎหมายเกือบทั้งฉบับในขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและก็เคลื่อนย้ายมลพิษเนี่ยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับประชาชนที่ต้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้และเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองในเรื่องของ OECD ครับฉะนั้นเอาละครับวันนี้มันสายไปแล้วอย่างนั้นท่านยืนยันได้ไหมครับว่าถ้าภาคประชาชนยืนยันกฎหมายฉบับนี้ถ้าถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินท่านนายกจะเซ็นรับรองให้ทันทีหรือถ้าเข้ามาอยู่ในระเบียบวาระรัฐบาลจะยืนยันเลื่อนระเบียบวาระนั้นมาให้เขาก่อนถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนขึ้นว่าเราจะได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยกันสุดท้ายครับกฎหมายอสม.ที่ท่านพูดเนี่ยความจริงเถียงกันมาตั้งแต่ปีสภาชุดที่แล้วครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าเรื่องอายุไม่เกิน60เนี่ยเขาหมายถึงตอนที่จะรับเข้ามาเป็นอสม.แต่อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอายุเกิน60เนี่ยเขาก็ยังยืนยันหลักที่บอกว่าจะพ้นจากการเป็นอสม.ก็ด้วยเงื่อนไขเช่นตายลาออกหรือไม่ผ่านการประเมินครับเพราะนั้นอยากจะกราบเรียนว่าเห็นใจท่านรัฐมนตรีครับเพราะว่าก็แปลกอยู่ที่จะต้องมาชี้แจงแทนทุกกระทรวงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คืออย่างน้อยที่สุดครับ2ฉบับนี้นะครับอยากให้ทางรัฐบาลช่วยทำให้สามารถกลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาได้เร็วที่สุดและฝากอีกครั้งครับกฎหมายใดที่พวกเรารับหลักการกันไปแล้วเป็นของพวกเราทุกคนครับไม่ต้องแบ่งแยกขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายผมจะให้อนุญาตในท่านผลิตเป็นท่านสุดท้ายแล้วก็จะให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงแล้วก็จะลงมตินะครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับมีแค่ 2-3 ประเด็นที่ครับที่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับจากที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเอาประเด็นแรกก่อนครับเฉพาะเจาะจงที่สุดคือประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญผมไม่ได้เห็นต่างจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันคาอยู่ในวาระ2เนี่ยที่ท่านแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปโหวตตามผู้สงวนความเห็นเพื่อเพิ่มอำนาจ1ใน3สว.มาเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะมาชี้ขาดเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเป็นปัญหาจริงครับไม่เห็นแย้งครับคงไม่ได้มาถกกันในวาระนี้แต่สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอาจจะพูดคลาดเคลื่อนไปครับก็คือหากวันนี้ครม.มีมติยืนยันให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่2ฉบับไปต่อแล้วรัฐสภาแห่งนี้โหวตเห็นชอบร่างที่จะถูกยืนยันไม่ใช่ร่างที่เป็นปัญหาครับไม่ใช่ร่างที่เป็นปัญหาที่ค้างอยู่ในวาระ2ครับแต่หมายถึง2ร่าง1ร่างของพรรคประชาชนและ1ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านวาระ1มาแล้วแล้วหากครม.ยืนยันแล้วรัฐสภาโหวตเห็นชอบก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อมาพิจารณาจาก2ร่างดังกล่าวฉะนั้นการจะบอกว่าที่ท่านไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันมีประเด็นที่เป็นปัญหาที่ค้างอยู่ในวาระ2อันนั้นไม่จริงครับแต่ท้ายสุดแล้วหากท่านยืนยันถ้ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาจาก2ร่างยังไงก็ต้องมาถกกันเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งอยู่ดีแล้วผมก็จับตาดูครับเพราะร่างพรรคภูมิใจไทยที่จะเสนอร่างเข้ามาสัปดาห์หน้าเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่อง1ใน3สว.อย่างไรนะครับแต่ต้องย้ำแบบนี้นะครับสิ่งที่พวกกระผมแสดงความเห็นไปว่าครม.นั้นดูเหมือนไม่มีความจริงใจเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าหรือเพียงเพราะว่าครม.ไม่ยืนยันร่างเดิมครับหากครม.จะไม่เห็นด้วยกับ2ร่างที่คาอยู่และตัดสินใจไม่ยืนยันเราก็พร้อมจะรับฟังเหตุและผลแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือครม.นอกจากจะไม่ยืนยันร่างเดิมแล้วก็ไม่เคยมีคำมั่นสัญญาว่าจะเสนอร่างใหม่เข้ามาในนามครม.ไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้กระทั่งคำอภิปรายแถลงนโยบายที่มาเสนอต่อรัฐสภามีทั้งหมด19หน้าท่านก็ไม่สามารถมีแค่ประโยคเดียวเรื่องรัฐธรรมนูญได้ท่านอาจจะบอกว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เกิน100คนนั้นเสนอเข้ามาได้ไม่ต้องไปให้ครม.เสนอเข้ามาแต่ผมเรียนตามตรงว่ามันต่างกันครับเพราะหากครม.มีการเสนอร่างใหม่เข้ามาอย่างน้อยมันเป็นหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้จะต้องมารับผิดรับชอบต่อการทำให้วาระนี้สำเร็จผ่านรัฐสภาแห่งนี้อันนี้คือประการแรกครับ ประการที่2ครับท่านบอกว่าท่านพยายามจะออกแบบกระบวนการเรื่องการวางหลักเกณฑ์ในการยืนยันกฎหมายโดยการถามเจตนารมณ์ของผู้เสนอร่างเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกพูดถึงในฝั่งของภาคประชาชนไปแล้วแต่อยากจะเรียนชี้แจงกับท่านประธานครับว่าในฝั่งของร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอกระบวนการเช่นนั้นไม่มีนะครับผมเช็คกับเพื่อนสมาชิกผมที่เป็นส.ส.ที่เสนอร่างเข้าไปเคยผ่านวาระหนึ่งไปแล้วตั้งกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วมารอบนี้ไม่เคยได้รับการสอบถามนะครับหรือเข้าไปชี้แจงเพื่อให้ครม.นั้นพิจารณายืนยันตัวผมเองนี่แหละครับในฐานะวิปฝ่ายค้านเราเลยดิ้นรนครับรู้ว่าครม.เนี่ยจะมีการประชุมกันครั้งแรกคือวันที่5พฤษภาคมก็เลยได้สอบถามความเห็นไปที่หน่วยงานว่าเหตุผลที่ครม.ใช้ในการตัดสินใจว่ายืนยันหรือไม่ยืนยันร่างไหนเนี่ยเป็นเพราะอะไรปรากฏเราไปค้นพบครับว่าครม.นั้นพิจารณาโดยแยกออกเป็น2ส่วนสลค.สำนักเลขาธิการครม.รับผิดชอบร่างที่ครม.เคยเป็นผู้เสนออันนี้ผมต้องขอบคุณสลค.ต่อหน้าทุกท่านว่าสลค.ให้ความร่วมมืออย่างดีในการส่งเหตุและผลมาให้เราทราบว่านำเสนอความเห็นต่อครม.เช่นไรและครม.ตัดสินใจเช่นไรแต่ในฝั่งของสลน.ครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเราเข้าใจว่ารับผิดชอบเรื่องของการพิจารณาร่างที่ส.ส.เป็นผู้เสนอและครม.ต้องตัดสินใจว่าจะยืนยันหรือไม่ไม่เคยได้รับข้อมูลกลับมาครับไม่นำซ้ำทำหนังสือไปถามแล้วได้รับข้อมูลกลับมาว่าจะไม่ยอมให้ข้อมูลจนกว่าวิปฝ่ายค้านจะถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนี่แหละครับคือกระบวนการที่พยายามจะเปิดรับแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้เสนอร่างเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะยืนยันร่างหรือไม่ส่วนประการสุดท้ายครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีบอกว่าครม.มีการนำเรื่องการยืนยันร่างกฎหมายเข้าเป็น2รอบคือรอบแรกวันที่5พฤษภาคมรอบที่2คือวันที่12พฤษภาคมแล้วบอกว่าอันนี้เป็นการพยายามจะวางแผนอย่างเป็นระบบให้มันมีความรอบคอบผมเห็นต่างนะครับผมเรียกสิ่งนี้ว่าการทำงานแบบตกสำรวจครับถ้าเพื่อนสมาชิกไม่มายืนยันหลังวันที่5พฤษภาคมว่ามีร่างของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจะมีเหรอครับวันที่12พฤษภาคมมติครม.ที่ยืนยันร่าง2ฉบับที่มาที่สภาแห่งนี้และอยากให้ผมต้องขยายความนะครับว่ามีเพื่อนสมาชิกของผมก็ไปหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งหลังจากวันที่5พฤษภาคมเพราะเขาเห็นว่าร่างของเขาไม่รับการยืนยันคำตอบที่รับกลับมาครับคือรัฐมนตรีบอกว่ามันไม่ทันแล้วเสนอกลับเข้าไปวันที่12ไม่ทันแล้วแต่นั้นผมไม่รู้นะครับว่าท่านประสานงานกันยังไงระหว่างแต่ละกระทรวงแต่อย่าบอกเลยครับว่าการพยายามจะยืนยัน2ขั้นตอนแบบนี้เป็นการวางแผนระบบการทำงานที่รอบคอบเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงครับท่านก็3ประเด็นนี้ครับที่อยากจะฟังคำชี้แจงกับทางท่านรัฐมนตรีครับ
1: ครับขอปิดการอภิปรายนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบแล้วจะได้ลงมตินะครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพพระดอนปิศานันทกุลในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีผู้สอบถามเพิ่มเติม3ท่านนะครับเอาถอยหลังก็แล้วกันนะครับเอาท่านผลิตก่อนนะครับมี 2-3 ประเด็นในส่วนของประเด็นเรื่องการยืนยันร่างของส.ส.ที่บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้สอบถามไปทางสมาชิกผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับหากไม่สอบถามเนี่ยร่างพระบัญญัติแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นร่างของคุณสิทธิพลร่างพระบัญญัติโคนมซึ่งเป็นร่างของพรรคกล้าธรรมร่างพระบัญญัติเสริมสร้างสันติสุขซึ่งก็เป็นร่างของท่านสมาชิกแล้วก็อีกหลายร่างเนี่ยครับมันจะเข้ามาได้แบบไหนครับถ้าไม่มีการพูดคุยไม่มีการสอบถามกันท่านผลิตลองหันไปถามท่านสิทธิพลนี่ครับได้คุยกับผมไหมเมื่อมีแสดงเจตจำนงเข้ามาผมก็เอาร่างเนี่ยไปหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกานั่งอยู่ด้านล่างเนี่ยครับหารือกับท่านรองปกรณ์ว่าร่างเนี่ยมีเนื้อหาสาระแบบนี้รัฐบาลมีความขัดข้องหรือไม่หรือมีความเห็นอย่างไรในการที่จะยืนยันหรือไม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับส่วนประเด็นที่สองเรื่องการยืนยันสองครั้งผมยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งครับว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ผมตั้งใจที่จะทำให้เป็นสองครั้งไม่เช่นนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันทีเดียวในวันที่12แล้วไม่ต้องมีอุทธรณ์ไม่ต้องมีฎีกา
4: แต่ผมทำแบบนั้นคือเหลือช่องว่าง1สัปดาห์จากวันที่5ถึงวันที่12ในการประชุมครม.อีกครั้งในเดดไลน์สุดท้ายเพื่อที่จะเปิดช่องว่าใครที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและท่านมีเจตจำนงผมยกตัวอย่างเช่นของท่านสาลีอ๋องสมหวังและของพ.ร.บ.ทางการเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา2ฉบับยืนยันโดยท่านประเสริฐเนี่ยครับก็ยืนยันกลับมาช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12ก็ยืนยันมาทางที่ผมนี่แหละครับผมเป็นคนรับประสานงานแล้วก็หนังสือของท่านสาลีอ๋องสมหวังก็ส่งไปที่ท่านนายกท่านนายกก็ส่งมอบให้ผมมาพิจารณานี่จึงยืนยันกับท่านว่าคือการวางแผนในการทำสองครั้งเพื่อเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ฎีกาครับประเด็นสุดท้ายเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับก็ในส่วนของร่างของพรรคภูมิใจไทยผมคงใช้เวทีตรงนี้มายืนยันแล้วก็มาแถลง เนื้อหาสาระของร่างก็คงจะไม่เหมาะสมนักผมมาในฐานะวันนี้อยู่ข้างบนในฐานะของคณะรัฐมนตรีก็คงจะไม่เหมาะสมที่จะไปลงรายละเอียดในส่วนร่างของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าประเด็นที่บอกว่าหากรับร่างหากยืนยันกลับมาใน2ร่างก็จะมีร่างของท่านผลิตกับพรรคประชาชนกับร่างของภูมิใจไทยของท่านอนุทินเมื่อยืนยัน2ร่างมาแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชั้นกรรมาธิการมันก็จะเป็นแบบเดิมนั่นแหละครับเพราะส่วนหนึ่งของสมาชิกก็ยังอยู่คือท่านทางสมาชิกวุฒิสภาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการไปตกแต่งร่างจริงๆแล้วหากย้อนลงไปในรายละเอียดวันนั้นเนี่ยถ้ามีการรับหลักการแล้วเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักปัญหาอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะในร่างของพรรคภูมิใจไทยผมเขียนเอาไว้ว่าให้สว.ยืนยันลงมติในวาระ3ที่1ใน5แม้ว่าจะไม่ตามที่สว.ต้องการคือ1ใน3แต่อย่างน้อยก็ยังคงอำนาจให้เขาไว้การที่จะขอความร่วมมือจากเพื่อนการที่จะขอความร่วมมือจากใครเราตัดมือเขาทิ้งไม่ได้แล้วครับท่านประธานมันก็ต้องอารุ่มอร่วยกันมันก็ต้องเจรจามันก็ต้องพูดคุยกันไม่เช่นนั้นท่านทำอะไรไม่มีทางสำเร็จหรอกครับถ้าเอาเจตจำนงของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ฟังเพื่อนคนอื่นเลยประเด็นที่2ครับของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับเรื่องย้ำเจตนาว่าให้รัฐบาลมองว่าการยืนยันกฎหมายอย่ามองว่าเป็นกฎหมายของใครเป็นกฎหมายของฝ่ายค้านหรือกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลเมื่อผ่านรับหลักการในชั้นวาระ1แล้วถือเป็นกฎหมายของสภาแน่นอนครับรัฐบาลก็มองแบบที่ท่านว่านั่นแหละครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยร่างของพรรคประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านขณะนี้ร่างของพรรคกล้าทำที่เป็นฝ่ายค้านขณะนี้พวกผมไม่หยิบมาพิจารณาหรอกครับร่างพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นร่างของท่านสิทธิพลร่างเรื่องบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นร่างของพรรคกล้าทำเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยร่างพ.ร.บ.นมพ.ร.บ.นมก็เป็นร่างของพรรคกล้าทำอันเนี้ยผมเรียนกับท่านตรงไปตรงมานะครับว่าผมไม่เคยมองเลยว่าร่างใดเป็นร่างของพรรคใดผมมองเพียงว่าร่างใดจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงที่สุดประเด็นสุดท้ายครับของท่านสหัสวัตรคุ้มคงนะครับท่านถามถึงความสำคัญของพี่น้องแรงงานผมก็ยืนยันแทนท่านรัฐมนตรีแรงงานอีกครั้งนะครับแล้วก็ขออภัยแทนท่านรัฐมนตรีแรงงานด้วยจริงๆท่านตั้งใจจะมาตอบด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าก็ติดภารกิจสำคัญพบกับทูตเกาหลีแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็คงจะต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าก็จะรับประเด็นของท่านเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันว่าท่านเห็นถึงความสำคัญรัฐบาลชุดนี้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและที่สำคัญเห็นความสำคัญของระบบสิ่งแวดล้อมของทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ในสถานะวินวินซิทูเอชั่น พื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ครับท่านประธานขอบพระคุณฮะ
1: ครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตค่ะ
1: พอแล้วครับ
5: ไม่ได้อภิปรายขออนุญาตหารือค่ะท่านประธานครับ
1: เรื่องไหนครับ
5: ค่ะดิฉันรัชนีกรทองทิพย์ค่ะสมาชิกรัฐสภานะคะคือขออนุญาตหารือว่าหลังจากนี้ค่ะท่านจะลงมติในลักษณะไหนคะ
1: เดี๋ยว
5: เมื่อสักครู่นึง
1: ท่านประธานก่อนดีครับ
5: สักครู่นะคะท่านประธานขอถามนิดนึงเพราะดูเหมือนท่านจะลงรวมดิฉันได้อภิปรายร่างที่ครม.หยิบยกมานะคะแล้วดิฉันไม่เห็นด้วยคือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขดิฉันขอเสนอให้โหวตแยกนะคะเพราะว่าร่างนี้ดิฉันอยากให้ตกไปเพราะว่าเป็นพรบ.ที่ก้าวล่วงต่ออำนาจตุลาการอย่างร้ายแรงที่สุดขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านสมาชิกครับจากการรับฟังการอภิปรายของสมาชิกส่วนมากมีความเห็นไปในทางเดียวกันคือเห็นชอบที่จะให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอทั้ง34ฉบับแต่เนื่องจากมีสมาชิกบางส่วนไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบางฉบับดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงมติจึงขอถามที่ประชุมว่าให้เห็นชอบให้รวมมติลงมติทั้ง34ฉบับในคราวเดียวกันหรือไม่นะครับนี่คือคำถามแรกนะครับฉะนั้นก่อนลงมติผมจะขอองค์ประชุมนะครับขอนับองค์ประชุม
2: ท่านประธานครับขอการหารือและการลงมติเฉยครับ
1: เชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับพระฤทธิ์วัชราศิลป์ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับจะหารือเรื่องการลงมติเล็กน้อยท่านประธานจากที่ผมได้ลุกขึ้นมาหารือช่วงเช้านะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการลงมติในเย็นวันนี้เนี่ยเราได้คุยกันว่าถ้าฟังการอภิปรายแล้วค้นพบว่ามีร่างฉบับไหนที่อาจจะมีผู้ที่อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการยืนยันและติดใจต้องการจะลงมติแยกเนี่ยเราจะแยกร่างเหล่านั้นออกมาก่อนนะเพื่อที่ว่าจะเปิดช่องให้สมาชิกเนี่ยสามารถลงมติแยกเฉพาะร่างดังกล่าวได้ทีนี้พอท่านประธานอาจจะข้ามขั้นตอนไปเล็กน้อยแล้วมาถามพวกผมว่าควรจะลงมติรวมหรือลงมติแยกเนี่ยผมพูดกับท่านประธานตรงๆว่าผมก็ตอบยากเพราะว่าผมและพรรคประชาชนเนี่ยเราเห็นชอบได้กับการที่ทั้ง34ร่างเนี่ยจะไปต่อแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีเพื่อนสมาชิกคนอื่นหรือเปล่าที่มีเจตนารมณ์ที่อยากจะแยกบางร่างออกมาฉะนั้นท่านประธานพอเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นไหมครับว่าแม้พวกผมเนี่ยไม่ติดใจกับการลงรวมเพราะว่าเจตนารมณ์เราเป็นเช่นนั้นแต่เราไม่รู้ว่ามีเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะท่านรัชนีกรหรือท่านอื่นอีกหรือเปล่าที่ติดใจจริงๆกับร่างไหนที่ต้องการให้แยกกันลงมติถ้าเพื่อนสมาชิกท่านอื่นติดใจร่างไหนจริงๆพวกผมก็ไม่ติดใจที่จะแยกลงมติเฉพาะร่างดังกล่าวเพื่อให้ท่านสามารถลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์ของท่านครับดังนั้นต้องหารือท่านประธานว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ
1: ผมชี้แจงอย่างนี้คือถ้าฟังส่วนใหญ่นี่เห็นไปในแนวทางเดียวกันแต่ว่ามีหลายท่านหรืออาจจะท่านเดียวหรือสองท่านในบางฉบับฉะนั้นเมื่อฟังแล้วมันจะมีหลายฉบับมากฉบับละหนึ่งท่านสองท่านเนี่ยเราจะแยกเราจะแยกลงมติมันไม่ชัดเจนถ้าอย่างนั้นเราจึงถามรวมว่าจะลงมติรวมหรือจะแยกเมื่อลงมติแล้วมีมติเป็นอย่างไรถ้าบอกว่ามีมติแยกก็จะเดินตามที่ท่านผลิตเสนอเมื่อกี้ส่วนถ้าลงมติเห็นว่าให้รวมก็ถือก็จะถามต่อนะครับงั้นก็ไปตามนี้ก็แล้วก
5: ัน ขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะรัชนีกรทองทิพย์ค่ะดิฉันขออนุญาตติดใจนะคะเพราะว่าแม้กระทั่ง1เสียงในระบอบประชาธิปไตยก็มีความหมายค่ะดิฉันขอเสนอให้แยกตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าท่านมาลงมติครั้งแรกเลยบอกว่าจะรวมหรือจะแยกแน่นอนว่าท่านกุมเสียงข้างมากท่านก็รวมอยู่แล้วเสียงของพวกดิฉันที่1เสียง2เสียงนี้ไม่มีความหมายสำหรับท่านเลยเหรอคะขออนุญาตขอแยกร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขออกมาโหวตแยกค่ะด้วยความเคารพค่ะท่านประธานมันไม่มากเกินไปค่ะแค่เหลือเวลาตั้ง2ชั่วโมงเวลาประชาชนไม่ได้มากค่ะท่านประธานใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ขอบพระคุณค่ะ
1: มันไม่เกี่ยวกับเวลาครับถ้าสมมุติเราจะแยกเฉพาะร่างที่ท่านเสนอเดี๋ยวก็มีสมาชิกอีกหลายท่านก็บอกว่าจะขอลงมติแยกฉะนั้นถ้าท่านจะมีความเห็นยืนยันว่าท่านจะแยกท่านก็กดแยกถ้าท่านแพ้มติก การประชุมในสภาก็จะเป็นแบบนี้คือเราไม่มีทางที่จะทำเป็นอย่างอื่นได
2: ้ท่านประธานครับ
1: นอกจากใช้มติ
2: พยายามจะหาทางออกท่านประธาน
1: เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับคณิตวัชรศิลป์นะครับผมย้ำนะครับว่าทางพรรคผมเนี่ยเราเห็นด้วยกับทั้ง34ร่างรวมถึงร่างครบ.เสริมสร้างสันติสุขนะครับก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างจากท่านรัชนีกรในประเด็นร่างกฎหมายนั้นแต่ผมก็เคารพสิทธิ์ของท่านรัชนีกรนะครับว่าถ้าท่านอยากจะเห็นเป็นอื่นใดเกี่ยวกับ1ฉบับเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะรับฟังฉะนั้นเนี่ยผมเสนอแบบนี้ไม่ครับท่านประธานเพื่อประหยัดเวลาที่ประชุมด้วยแล้วก็เคารพสิทธิ์ทุกคนในเมื่อตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเพื่อนสมาชิกแค่ท่านเดียวคือท่านรัชนีกรที่ติดใจแค่ร่างเดียวเราก็ลงมติ2ครั้งเท่านั้นครับครั้งแรกก็คือ33ร่างไม่นับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขครั้งที่2ก็คือลงเกี่ยวกับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขเราก็ลงมติรวมกันแค่2ครั้งความจริงจำนวนครั้งไม่ได้มากกว่าที่ท่านประธานกำลังดำเนินการด้วยให้เราเข้ามาลงครั้งแรกก่อนว่าจะรวมหรือจะแยกนะครับดังนั้นผมคิดว่านี้น่าจะตอบโจทย์ทุกฝ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาที่ประชุมครับท่านประธาน
1: ฟังก็ฟังขึ้นครับ
6: ท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวท่านสมาชิกครับแป๊บเดียวก็ฟังขึ้นครับมีเหตุผลแต่ว่าในการประชุมผมก็ต้องฟังเสียงท่านอื่นด้วยถ้าท่านอื่นไม่ขัดข้องสภานี้ไม่ขัดข้องประธานมีหน้าที่ดำเนินการตามสมาชิกครับท่านมีประเด็นอะไรครับเชิญ
7: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชอุ้มิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับเราก็พิจารณากฎหมายร่างตรงนี้มานะครับอย่างที่ท่านประธานบอกครับว่าก็ธรรมดาครับในสภานี้ก็ต้องมีคนเห็นด้วยแล้วคนเห็นต่างนะครับแต่ว่าในการยื่นยติของเพื่อนสมาชิกจากวุฒิสภาให้มีการยื่นมีการขอยติว่าให้มีการโหวตนะครับ1ฉบับออกมาแต่ว่าผมเองก็ขอเสนอยติว่าให้โหวตรวมนะครับทั้งหมดนะครับโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับท่านใดถ้าท่านสมาชิกไม่เห็นด้วยกับฉบับใดก็ลงมติไม่เห็นด้วยงั้นผมขอยตินะครับให้โหวตรวมครับขอผู้รับรองได้ครับ
1: อย่าเพิ่งมติครับอย่าเพิ่งมติอย่าเพิ่งเสนอมติ
7: เสนอยติครับท่านประธาน
1: อย่าเพิ่งเสนอยติครับมันพอไปได้อยู่นะครับแต่ว่า
8: ครับท่านประธานครับ
1: ผมขอหาลือวิปหน่อยแป๊บเดียวเชิญวิปรัฐบาลครับเชิญครับ
9: ครับท่านประธานที่เคารพครับก็ได้ฟังข้อเสนอนะครับของเพื่อนสมาชิกมาแล้วก็เข้าใจเจตนาของท่านประธานครับก็อยากจะให้สภาอย่างนี้เนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้เวลามากนักเป็นแบบนี้ได้ไหมครับเราเสนอกันว่าเป็น33ฉบับแล้วก็บวกอีก1ฉบับก็จะลงมติแยกกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าไปได้ถ้าหากว่าจะไปไล่แยกลงมติรายฉบับเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะใช้เวลาเป็นเกินไปถ้าเป็นแบบนี้รับได้ครับแต่ถ้าจะไปลงรายมติรายมาตราผมขอกลับไปที่ท่านประธานในหลักการที่ท่านประธานถามแบบเดิมนะครับว่าจะลงมติรวมในคราวเดียวเลยหรือไม่ขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านสมบูรณ์ครับผมว่าพอไปได้นะตรงกับ
2: ครับท่านประธานขออนุญาตนิดนึงนะครับท่าน
1: เชิญครับเชิญครับ
2: ผมปริญญาวุฒิชัดกว่าสมาชิกวุฒิภาครับไม่ใช่มีแค่ท่านรัฐมนตรีติดใจนะครับแบบที่ท่านบริษบอกครับผมก็ติดครับระดับที่8เรื่องราชพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นแล้วก็ร่าง8ลำดับที่8 9 10 11นะครับผมก็มีติดเช่นเดียวกันนะครับท่านก็ถ้าแยกก็แยกของผมออกมาด้วยนะครับขอบมากครับ
1: ก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แต่ละท่านที่มีความเห็นจะแยกทุกฉบับเลยฉะนั้นผมขอกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนที่ผมได้เรียนแล้ว
5: ขออนุญาตค่ะท่านประธานนิดเดียวค่ะ
1: ไม่อนุญาตแล้วครับเพราะว่าท่านพูดจบแล้วครับ
5: คืออยากเรียนให้ท่านทราบว่าจริงๆในสวมีติดใจกันแค่2คนเท่านี้ค่ะแล้วสวเราไม่มีพรรคด้วยค่ะเรามาโดดเดี่ยวท่านช่วยให้เกียรติใน1เสียงของเราได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ
1: ผมให้เกียรติทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่เฉพาะประเด็น
2: ครับท่านประธานขออนุญาตนิดนึงครับอยากเอาความรู้สึกให้เห็นนะครับท่านว่าถ้าท่านโหวตอ่ะผมแพ้ตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่วุฒิสภาผมก็แพ้ทุกครั้งในการโหวตนะครับก็อยากให้ท่านเห็นว่า1เสียง2เสียงอยากให้มีค่าจริงๆครับท่านประธานขอบมากครับ
1: เราเคารพเสียงข้างน้อยนะครับทีนี้ผมเรียนท่านสมาชิกรัฐสภาอย่างนี้นะครับว่าประเด็นที่ไม่เห็นกับร่างที่จะรวมเนี่ยประเด็นสมาชิกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกที่มาจากสวถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีสมาชิก สสที่มาจากสภาผู้แทนเนี่ยอาจจะเสนอขึ้นมาอีกแล้วเราจะทำยังไงนะครับฉะนั้นผมว่ามันก็ทางฝ่ายค้านก็เห็นด้วยผมว่าไปตามนี้นะครับมันยังไงการประชุมมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนเสียงส่วนน้อยเราก็ต้องให้ความเคารพเสียงส่วนใหญ
5: ่ขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะจริงๆถ้าท่านโหวตมันจบไปแล้วค่ะแค่2โหวตเอง3โหวตเองมันจบไปแล้วแต่มาเถียงกันเนี่ยมันเสียเวลามากกว่าโหวตอีกค่ะท่านอย่าลืมค่ะโดยหลักการและสมาชิกวุฒิสภาเรามา1โดดเดี่ยวนะคะ1โดดเดี่ยวเราไม่ได้มีพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นขอความกรุณาเชิญท่านเสียงดิฉันคิดว่าควรจะมีความหมายในสภาแห่งนี้ไม่ว่าท่านจะต่อรองกันมาแล้วหรือเปล่าดิฉันไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นท่านช่วยฟังเสียงดิฉันด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: กราบเรียนท่านประธานท่านพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกท่านสมาชิกเพราะที่นี่นี่ต้องเคารพทุกเสียงไม่ใช่ว่าท่านเห็นต่างแล้วจะให้คนอื่นเคารพตามที่ท่านเสนอแล้วก็บอกว่าคนอื่นไม่ให้ความเคารพท่านมันไม่ถูกฉะนั้นใครที่อยู่ในสภารัฐสภาแห่งนี้มีศักดิ์มีสีเท่ากันหมดจะไปบอกว่าใครมาการเมืองไม่การเมืองที่นี่คือสมาชิกรัฐสภาเราก็ต้องทำตามหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่ประธานก็ทำหน้าที่ของประธานนะครับเพื่อควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยฉะนั้นผมก็ดำเนินการประชุมต่อนะครับ
5: คือขออนุญาตค่ะท่านประธานประเด็นคือเวลาเหลือแค่2ชั่วโมงถ้าท่านโหวตแค่5นาทีไม่เกินนี้มันจบแล้วค่ะท่านประธาน
1: มันไม่เกี่ยวกับโหวตไม่โหวตมันเกี่ยวกับว่าเราเห็นพ้องต้องกันอย่างไรถ้าท่านอย่างนี้ท่านก็จะดื้อไงครับท่านไม่ฟังคนอื่นไงครับ
6: ท่านประธานครับคริสโพธนันท์ครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีกิจสุริยศาสตร์นะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะครับให้ควบคุมการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านสมาชิกท่านประชาชนก่อนจะพูดอย่างนี้เนี่ยผมบอกว่างั้นสสเนี่ยมี500คนนะครับแล้วก็เห็นไม่ตรงกันสักคนหรอกครับแล้วผมก็เห็นไม่ตรงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็จะแย่งร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่เป็นประเด็นที่พรรคของผมแคร์เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าถ้าแบบนี้ไม่จบครับท่านเพราะงั้นผมเรียนท่านประธานว่าปรึกษาหารือนะครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราโหวตเลยว่าเราจะแยกหรือเราจะรวมเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับก็เรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับว่าผมก็พยายามที่จะเคารพเสียงส่วนน้อยให้เข้าใจแล้วประชาชนที่เขาติดตามการประชุมของเราอยู่จะได้เข้าใจว่าสภาอย่างนี้เป็นสภาที่มีเหตุมีผลฉะนั้นผมก็ทำได้ตามมติของส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นผมขอลงมติเลยนะครับผมจะขอ
5: ท่านประธานนิดเดียวค่ะคือที่ดิฉันสับสนคือวิธีการเท่านั้นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ขออนุญาตทวนนะคะท่านสมาชิกทั้งหลายใจเย็นๆดิฉันได้รับข้อมูลว่าหลังจากที่เราอดไปไม่เห็น
1: ท่านสมาชิกครับถ้าการประชุมแบบนี้นี่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมได้ดังนั้นท่านสมาชิกก็ต้องใจเย็นๆในการที่จะทำหน้าที่แล้วก็เคารพเสียงส่วนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราด้วยนะครับนี่ผมเรียนท่านสมาชิกด้วยความเคารพจริงๆฉะนั้นขอดำเนินการประชุมแล้วท่านสมาชิกอยากขอได้จบแค่นี้นะครับ
9: ท่านประธานที่เคารพครับผมก็
1: เชิญครับ
9: พิศราณัฐคุณครับในฐานะวิปรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาเพื่อการประหยัดเวลาของรัฐสภานะครับผมเสนอญัตติแทนท่านประธานเลยครับผมขอเสนอญัตติให้มีการรวมลงมติทั้ง34ฉบับในคราวเดียวขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
8: ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิ บัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองแบบท่านกรวีเนี่ยครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมเห็นเป็นอย่างอื่นครับท่านประธานครับ ผมเห็นว่าควรจะต้องมีการลงมติแยกเฉพาะประเด็นที่เพื่อนสมาชิกติดใจออกมาต่างหากจากการลงมติรวมในกรณีไม่ติดใจครับฉะนั้นผมขอเสนอญัตติครับขอให้มีการพิจารณาแยกลงมติเฉพาะกรณีที่เพื่อนสมาชิกติดใจให้มีการแยกพิจารณาลงมติเป็นอีกญัตติหนึ่งครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับแต่เพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนของมติผมทวนท่านรัฐวุฒิหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีสมาชิกติดใจอยู่3ท่านนะครับครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับฉะนั้นผมจะถามมตินะครับผมจะถามมติว่าท่านก่อนที่จะถามมติผมขอรับองค์ประชุมก่อนนะครับครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบัตรลงคะแนนเพื่อแสดงตนครับเชิญครับ

ท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนยังครับเชิญไปรับบัตรเลยครับจะได้ง่ายครับรับบัตรผมจะรอสมาชิกไปรับบัตรนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเวลาที่จะลงมติต่อไปจะเกิดความวุ่นวายครับเชิญไปรับบัตรให้เรียบร้อยครับ

ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมจะได้ปิดการแสดงตนครับครับถือว่าท่านสมาชิกได้แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเชิญผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม618คนถือว่าครบองค์ประชุมนะครับผมจะถามมตินะครับท่านใดที่เห็นด้วยท่านใดที่เห็นว่าควรรวมนะครับลงมติรวมตามที่ท่านประธานวิปรัฐบาลเสนอให้กดกลุ่มเห็นด้วยถ้าท่านไม่เห็นด้วยที่จะนับแยกให้กดไม่เห็นด้วยท่านใดงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญครับ

ท่านใดที่ยังไม่ลงมติบ้างครับถ้าลงมติเรียบร้อยแล้วผมขอปิดการลงมตินะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ612ท่านเห็นด้วย419ท่านไม่เห็นด้วย192ท่านงดออกเสียง1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้ลงมติรวมนะครับต่อไปผมจะได้ถามมติตอบถามมติต่อไปนะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

แสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับขอผลครับครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม612ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมตินะครับต่อที่ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง34ฉบับตามรัฐธรรมนูญมาตรา147วรรค2นะครับท่านใดที่เห็นควรที่จะรับทั้ง34ฉบับกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดที่จะงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญลงมติครับ

งมติครบถ้วนทุกท่านแล้วนะครับถ้าลงมติครบถ้วนผมขอปิดการลงมติครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ615ท่านเห็นด้วย611ท่านไม่เห็นด้วย3ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าสภาเรามีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอข้อร้องขอของครม.ทั้ง34ฉบับนะครับวันนี้หมดเวลาการประชุมขอปิดการประชุมครับ

0: นอกจากนี้ผมมีอีกเรื่องนึงที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะก็ได้มีการประกาศออกมาเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้รายงานแล้วก็เรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปแล้วว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วเนี่ยนะฮะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือ PA ก็ฝากประชาชนนะครับดูแลตัวเองนะครับทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับในช่วงฤดูฝนนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางการไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยไม่ชำรุดหรือว่าเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตรวจสอบอีกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะติดตั้งอุปกรณ์การไฟฟ้าดูดซะหน่อยไหมนะครับติดอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วหรือที่เขาเรียกว่า RCD นะครับเพื่อว่าพอเกิดเหตุฝนตกมาหรือน้ำท่วมบางทีมันมีกระแสไฟลัดวงจรนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาได้เนี่ยนะครับย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงซะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครับป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับเตรียมสับคัทเอาท์เบรกเกอร์หากมีน้ำท่วมเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟต้นไม้หรือป้ายโฆษณาเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆสายไฟมันอาจจะเป็นสื่อนะครับที่จะนำกระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่วหรือจากการไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเข้าสู่ตัวพี่น้องประชาชนได้นะครับดังนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นห่วงเป็นใยนะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะเอาละนะครับตอนนี้เราไปที่สายของคุณมะลิกำจัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณมะลิอ้าวสักครู่ฮะนะฮะคุณมะลิกาจะกะว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกันตนของประกันสังคมนะฮะว่าเงินชราภาพเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มหรือเปล่านะฮะปัญหานี้หลายท่านหลายคนนะครับสงสัยนะฮะเงินชราภาพหรือเงินชดเชยนะบอกว่าเงินนี้หลายๆคนแบบสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่เข้าสู่ในระบบประกันสังคมนะครับส่งเงินเข้าไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนฮะคุณมะลิมาแล้วนะสวัสดีครับคุณมะลิครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: คุณมะลิว่ายังไงอยากจะรู้เรื่องอะไร
1: อยากจะทราบว่าเงินประกันสังคมเมื่อก่อนเคยมีข่าวว่าจะเพิ่มให้เงินบำนาญนะคะจะได้เพิ่มไหมคะ
0: เงินชราภาพคุณมะลิได้ส่งไปกี่เดือนแล้วครับหรือกี่จำนวนเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ส่งไป15 ปีแล้วค่ะได้บำนาญมาประมาณ5-6 ปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญแล้วแล้วก็ยื่นขอรับเงินบำนาญไปแล้วว่างั้นเถอะใช่ไหมแล้วยังไงต่อแล้วได้ข่าวว่ายังไงตอนแรกได้ข่าวว่ายังไงก่อน
1: ข่าวว่าคนที่ได้1,000 กว่าบาทว่าจะได้เพิ่มขึ้นจะได้ไหมคะได้ข่าวได้นะคะหลายคนอยู่ค่ะ
0: คุณมะลิส่งมาตราอะไรครับ33หรือ39
1: ที่แรกส่ง33อยู่โรงบริษัทนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้ย้ายมาส่ง39ธนาคารสังคมนะคะตอน56แล้วล่ะค่ะเขาว่าให้ส่งต่อสักหน่อยนึงเขาว่างั้นจะได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเขาว่าป้าก็เลยย้ายมาส่งมาตรา39จ้า
0: แสดงว่าก่อนที่จะส่ง39นั้นคุณมาลิได้อายุเกิน55แล้วใช่ไหม55เนี่ยแล้วก็เลยขอยื่นรับเงินชราภาพตามมาตรา33ก่อนใช่ไหมครับจากนั้นนะครับใครบอกให้ส่ง39ต่อเพื่อนเพื่อน
1: ทางประกันสังคมอะค่ะเขาบอกให้ป้าส่งต่อไปจะหน่อยนะจะได้เพิ่มขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นจากก็เลยส่งต่อมาตรา39เพิ่มมาอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยค่ะประมาณ
0: แล้วตอนนี้หยุดส่งหรือยังครับ
1: หยุดแล้วค่ะได้รับบำนาญแล้วค่ะ
0: อ๋อ
1: 36 อ่ะค่ะมาได้รับแล้วค่ะ
0: ครับครับอ้าวเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้อยากจะทราบแล้วทุกๆคนที่เวลามีท่านผู้บริหารของทางสำนักงานประกันสังคมได้สอบถามเข้ามาเนี่ยนะหรือว่าได้เข้ามาพูดคุยกันในรายการสายจะเต็มเรื่องนี้ประจำเลยตอนนี้ท่านอยู่ในสายด้วยครับคุณนิยดาเสนีมโนมัยครับรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมโอ้ท่านมาตอบด้วยตัวเองเลยนะคุณมะลินะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองนิยดาครับ
2: สวัสดีค่ะคุณตะวันสวัสดีค่ะคุณมะลิแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านนะคะ
0: แม่ปัญหาที่หลายคนอยากทราบนะฮะนี่ฮะหลายหลายคนอยากจะทราบจากปากท่านมิยดาอีกครั้งหนึ่งเงินประกันสังคมนะครับหลังจากที่ส่งมาตรา33ไปครบละ55ปีไปยื่นขอรับเงินชราภาพเรียบร้อยเอ้าทางประกันสังคมบอกว่าส่งต่ออีกหน่อยไหมคุณป้ามาตรา39เนี่ยมันจะได้เงินสมทบเพิ่มเติมขึ้นคุณมิยดาครับยังไงดีฮะจะเพิ่มได้หรือยังครับตอนนี้
2: คือจริงๆจากเคสที่ศาลฎีกาเขาพิพากษาตัดสินนะคะ
0: คอ
2: ันนี้เราจะต้องมาดูข้อเท็จจริงเป็นลาย
0: ไปแล้ว
2: จะสามารถที่จะเอาคำพิพากษาของศาลเนี่ย
0: มา
2: ใช้กับทุกท่านได้เพราะว่าด้วยข้อเท็จจริงอ่ะมันจะมีบริบทที่ต่างกันนะคะอย่างเคสที่ศาลพิพากษาตัดสินนะคะคือณวันที่เขาเข้าเป็นมาตรา39เนี่ยจริงๆแล้วสิเรื่องของบำนาญน่ะเขาเกิดแล้วนะคะครบเงื่อนไขทั้งอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะ
0: ค
2: แล้วก็ได้สิทธิ
0: ์
2: ได้แล้วก็ในจ้างแจ้งออกเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
2: แล้วตัวเงินตัวสิทธิ์ที่เขาได้อ่ะเขาจะได้เป็นบำนาญไม่ใช่บำเหน็จน
0: ะคะคร
2: ับอันเนี้ยทีนี้ประเด็นที่ศาลพิพากษาเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะเจตนาผู้กันตนรายเนี้ยเขาต้องการที่จะรับบำนาญเลยนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงค่ะก็เกิดความเข้าใจผิดกันว่าถ้าเป็นมาตรา39เนี่ยจะได้รับส่วนเพิ่มจากการส่งเงินสมทบเพิ่มปีละ 1.5% นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันน
0: ี้
2: เขาก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในศาลจนกระทั่งเจตนาลมแรกก็คืออยากรับบำนาญ ช่วงเวลานั้นแต่อาจจะมีการสื่อสารแล้วทำให้เกิดข้อผิดพลาดกันขึ้นมาได้นะคะศาลเขาก็เลยตัดสินว่าโอเคให้ถือว่าเคสนี้อยากจะรับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ์นะคะซึ่งเวลาเราจ่ายเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะของการวินิจฉัยอีกข้อนึงว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาจะยื่นตั้งแต่นั้นอ่ะ
0: เขาก็ได้สิทธิ์แล้ว
2: เกิดมาอ่ะใช่ๆแต่มันยังไม่มีการยื่นเข้ามายื่นตอนที่เขายังไม่ได้ลาออกจาก39ด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกแล้วเวลาที่เขายื่นขอรับบำนาญเขามารู้ว่าเป็น39เนี่ยค่ะเขาก็เลยไปร้องว่าเขาอยากได้สิทธิ์ตั้งแต่
0: เดิม
2: ซึ่งมันเกินระยะเวลาเพราะเราบอกว่าถ้าสิทธิ์เกิดวันไหนนะคะส
0: ิ
2: ทธิ์เกิดวันไหนเนี่ยจะต้องมายื่นเรื่องขอรับประโยชน์แทนภายใน2ปีน
0: ั้
2: นจากวันที่เกิดสิทธิ
0: ์ครับ
2: แต่เนี้ยเขามารู้ว่าสิทธิ์เขาเกิดตั้งแต่เลย2ปีมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะนั้นคำพิพากษาหรือที่เขาสู้กันในศาลก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์เกินกว่า2ปีได้ไหมเพราะสิทธิ์มันเกิดไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอย่างเง
0: ี้
2: ยแต่เขาเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆเขาเกิดสิทธิ์ตั้งแต่นู่น3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์เกิน2ปีได้ไหมนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เขาต่อสู้กันทีนี้ผู้กันตนหลายรายเนี่ยเขาก็คิดว่าพอมีคำพิพากษาของศาลฎีกามาแล้วอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้กับทุกคนที่เป็นมาตรา39
0: ครับ
2: ต้องขอเรียนว่าไม่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเราอาจจะต้องมาดูเป็นเคส by เคสว่าของคุณเป็นยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ออกจากงานตอนอายุ55ปีนะคะ
0: ค
2: แล้วมาต่อ39อ่ะณวันที่เขาเกิดติดกรณีชราภาพอ่ะเขาไม่ได้เป็นบำนาญเพราะเงินสมทบเขาไม่ครบนะคะเขาจะได้เป็นบำเหน็จถ้าเขาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพณวันที่เขาเกิดสิทธิ์เลยเนี่ยเขาจะได้เป็นบำเหน็จเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวจบก
0: ็
2: มีนะคะอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเคสของคุณมะลิเนี่ยคือลักษณะไหนคะ
0: คุณของคุณมะลิเนี่ยขอยื่นรับเงินบำนาญชราภาพแล้วก็ได้แล้วนะจากตามมาตรา33และหลังจากนั้นคุณมะลิบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแนะนำให้ส่งมาตรา39ต่อนี่แหละฮะ
2: ทีนี้รับบำนาญไปแล้วกี่เดือนคะ
0: คุณมะลิรับมาแล้วกี่เดือนครับ
1: ได้มาหลายปีแล้วค่ะได้มาหลายปีแล้วปีที่สุดจะได้ปี36อ่ะค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่ปี36เลยเหรอฮะ
2: 36เรายังไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์กรณีชราภาพเลยนะคะ
0: ชราภาพเนี่ย ที่ยื่นขอ
1: 36 63ค่ะ
0: 63
1: ค่ะ
2: 63นั่นคือจริงๆนะมันก็จะมีประเด็นนึงที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราจะพยายามอธิบายกับผู้คันตนนะคะบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นมาตรา39จริงเราก็จะรักษาฐานบำนาญเอาไว้ให้ได้ในบำนาญของมาตรา33นะรับบำนาญไปก่อนนะคะสัก 3-4 เดือนแล้วก็ค่อยมาสมัครมาตรา39ซึ่งมาตรา39เนี่ยต้องสมัครภายใน6เดือนนับจากวันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะนะคะนั้นหลายท่านเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ก็คือรับบำนาญไปก่อนนะคะไม่ใช้ฐาน33ในการคำนวณแต่พอสักรับไปแล้วสัก5เดือน4เดือน5เดือนก็มาขอยื่นเป็นมาตรา39เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เช็คอ้าวรับบำนาญอยู่แต่สมัคร39นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอระงับจ่ายบำนาญไว้ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: พอจ่ายบำนาญเสร็จก็มาจ่ายเงินสมทบในมาตรา39สมมติพอส่งไปสัก4-5ปีบอกไม่เอาละจะขอรับบำนาญตามปกติละเจ้าหน้าที่ก็จะมาคำนวณบำนาญให้ใหม่โดยเอาฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณให้แต่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของระยะเวลาที่มาจ่ายเป
0: ็
2: น
0: มาตรา39
2: ก็จะเอาตรงนั้นมาคำนวณบำนาญให้ใหม่เคสพวกนี้จะได้บำนาญเพิ่มค่ะ
0: ดังนั้นคุณมะลิหลังจากที่ออกจากงานแล้วก็ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพตั้งแต่ปี63ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเว้นช่วงไปเท่าไหร่ถึงจะมาเข้าสู่มาตรา39อีกทีนึง
1: โอ้พอตอนทีแรกไปขอรับแต่บำนาญใช่ไหมคะทีนี้หลายได้56แล้วทีนี้ทางประกันบอกว่าให้ส่งมาตรา39ไปอีกเล็กหน่อยนะแล้วค่อยมารับบำนาญก็ไปส่งประมาณ 5-6 เดือนนะคะซึ่งได้มารับบำนาญค่ะ
0: อ๋อส่งไปอีกแค่6เดือนเท่านั้นเอง
2: ส่งแค่6เดือนจะไม่ได้เพิ่มค่ะ
1: ไม่
2: เ
1: ป็นเลยนะคะมันเลย15ปีมาแล้วค่ะทำมา15ป
2: ีต้องค่ะแต่ว่าบำนาญส่วนเพิ่มบำนาญจะส่วนเพิ่มเนี่ยจะได้ต่อเมื่อส่งเงินสมทบครบ12เดือนครบ12เดือนจะได้บำนาญเพิ่มอีก 1.5% ค่ะ
0: มันมีเงื่อนไขอยู่นะคุณมะลินะถ้าตรงเนี้ยทรงยังไม่ครบ
2: กรณีนี้เนาะของคุณมะลิถ้าเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมคะ
0: คือ
2: คุณมะลิเนี่ยรับบำนาญไปแล้วนะคะก็อาจจะรับบำนาญไปแล้วไม่แน่ใจว่ากี่เดือนแหละแต่ว่าน่าจะไม่เกิน6เดือนรับบำนาญไปไม่เกิน6เดือนแล้วมาสมัคร39ถูกไหมคะ
0: ใช่ไหมคุณมะลิ
1: ส่ง39ต่อ
2: ถ้าส่ง39เนี่ยเขาระงับบำนาญคุณมะลิไว้ก่อนถูกไหมคะ
0: ตอนที่คุณมะลิส่งมาตรา39ต่อเนี่ยนะครับทางประกันสังคมก็เลยต้องหยุดส่งเงินบำนาญ
2: จ่ายบำนาญ
0: จ่ายมาตั้งแต่เดือนที่คุณมะลิได้เข้ามาตรา39ใช่ไหม
2: ใช่จะหยุดจ่ายบำนาญใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้หยุดนะคะก็ให้ตามปกติค่ะทีนี้ตอนที่ไปแจ้งอ่ะมันยังอยู่มาตรา33ใช่ไหมคะ
0: ไม่เอางี้สิคุณมะลิต้องดูตรงนี้ก่อนคุณมะลิส่งมาตรา39ไปประมาณ 4-5 เดือนใช่ไหม
1: ประมาณ6เดือนน
0: ี่ประมาณ6เดือนในช่วงที่คุณมะลิส่งประมาณ6เดือน
2: เดี๋ยวถามก่อน6เดือนแล้วเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันผิดพลาดหรือเปล่าตอนที่บอกว่าเป็นมาตรา39เนี่ยคือส่งอยู่เดือนละเท่าไหร่คะ
1: ส่งไป432บาทค
2: ่
1: ะ
2: 432บาทแต่ในขณะเดียวกันบำนาญก็ยังได้อยู่เหรอคะ
1: ไม่ที่ไปแจ้งนะคะ3อยู่มาตรา33นะทีนี้โรงงานเขาบอกว่าไม่ส่งให้แล้วทีนี้พอไปแจ้งว่าจะบำนาญนี้ทางประกันสังคมบอกว่าป้าต้องส่งต่อไปอีกหน่อยนะส่งมาตะกี้นี้ย้ายมา39นะคะก็บอกงี้ค่ะก็เลยส่ง39มาประมาณ 5-6 เดือนก็เลยไปแจ้งอีกไปแจ้งนี้ก็เลยให้เงินบำนาญมาค่ะก็ส่งได้มาตลอด
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ว่าป้าส่งต่ออีกหน่อยนึงนะคะไอ้โมน่ะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงแนะนำอย่างนั้น
1: คือ
2: ต้องย้อนกลับไปดูว่าป้าบอกเจ้าหน้าที่ว่าอยากได้บำนาญ นะคะ
0: ครับ
2: วันที่ออกจากการเป็นลูกจ้างตามมาตรา33อ่ะจำนวนเงินสมทบมันอาจจะไม่ครบ180เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ครบ180เดือนจะไม่ได้บำนาญจะได้เป็นบำเหน็จนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยอ่านแนะนำว่าถ้าป้าอยากได้บำนาญก็ต้องส่งต่อให้เพื่อให้เงินสมทบครบ180เดือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นบำนาญทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่า เดิมทีเนี่ยป้ามีเงินสมทบอยู่เงินสมทบกรณีชราภาพอยู่175เดือนถูกไหมคะถ้าป้าบอกป้าไม่สมัคร39ต่อป้าจะได้เป็นเงินก้อนครั้งเดียวจบเลยจ่ายครั้งเดียวจบไปเลยแต่ป้าบอกว่าถ้าป้าอยากได้เป็นบำนาญรายเดือนไปจนตลอดชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าอันนั้นสมัคร39อีกสัก5เดือนให้ครบ180เดือนแล้วค่อยลาออกเพื่อจะได้เงินครบมันครบสิทธิ์ในเรื่องของบำนาญนะคะพอป้าส่ง39 5เดือนปั๊บเจ้าหน้าที่เช็คครบเงินสมทบครบ180เดือนแล้วป้ารับเป็นบำนาญได้
0: ยื่นรับเป็นบำนาญได
2: ้ก็จะรับเป็นบำนาญซึ่งเวลาคำนวณบำนาญเนี่ยเขาก็จะคำนวณเงินค่าจ้างที่ป้านำส่งมาฐานมาตรา39ซึ่งอาจจะ5เดือนเดือนละ 4,800 กับอีก55เดือนที่เหลือก็คือเป็นค่าจ้างของตอนที่เป็นมาตรา33เอามาหาค่าเฉลี่ยว่าใน60เดือนก่อนหน้านี้ป้าใช้ฐานค่าจ้างนำส่งเงินสมทบอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อจะเอาฐานนี้มาคำนวณบำนาญให้ป้า
0: เข้าใจแล้วนะจริงๆมันต้องไปดูเงื่อนเวลาเนาะคุณเนียดาต้องดูเงื่อนเวลาดูการเงินที่ส่งสมทบเท่าไหร่อะไรยังไง
2: แล้วตอนนี้สรุปป้าเมลีรับเป็นบำนาญแล้วหรอคะรับไปแล้ว
1: เป็นบำนาญค่ะ
0: ตอนนี้ก็ยังรับอยู่ใช่ไหม
1: รับอยู่ค่ะ
0: รับมาตั้งแต่บำนาญรับตั้งแต่ปีไหนครับ
1: ปี63ค่ะประมาณเดือนตุลาค่ะประมาณเดือนตุลา
0: 63นะ
1: 25ตุลาค่ะ
0: ตอนนั้นตอนเนี้ยรับอยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่ประมาณ
1: 1,882 บาทค่ะ
2: แสดงว่าเขาเอาฐานมาตรา33มาคิดให้ด้วยค่ะ
0: นะดูจากยอดนี้แล้วคิดแล้วเรียบร้อยนะ
2: เคสของป้าจะไม่เข้าข่ายที่ทางฎีกาเขาออกมาล่าสุดนะคะอันนี้จะคนละลักษณะกันเลย
1: นะคะ
0: นะคุณมะลิเรียบร้อยนะครับเข้าใจแล้วเนาะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะ
1: เดี๋ยวจะบอกให้ค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหตนิยดาฮะอย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับพอมีเคสที่มีฎีกาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหลายคนมากลับมาดูตัวเองคนที่อยู่ในประกันสังคมทั้ง33 39เนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะได้เงินเพิ่มทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
2: อย่างของเคสต้ามารีเนี่ยถ้าสมมติว่าสูตรแคร์ออกบังคับใช้ได้นะคะ
0: ครับ
2: ก็มีสิทธิ์จะได้เพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราจะดูในเรื่องของตัวค่าจ้างเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคือถ้าสูตรแคร์เนี่ยถ้าคำนวณใหม่แล้วเนี่ยสูตรแคร์สูงกว่าเราจะให้ใช้ปรับเพิ่มบำนาญให้แต่ถ้าคำนวณย้อนแล้วเนี่ยของเดิมได้เยอะกว่าก็ให้รับตามเดิมไปจนตลอดชีวิตเหมือนเดิมนะคะ

0: ยุคครบ55ปีบริบูรณ์เนี่ยให้ดูจำนวนเงินสมทบกรณีสลับภาพที่นำส่งต่อนะคะถ้าไม่ถึง180เดือนเช่น179เดือนถ้าประสงค์จะรับตอนนั้นเลยรับได้แต่จะรับถ้าเป็น179เดือนจะได้เป็นบำเหน็จครั้งเดียวจบ
1: เป็นก้อนเอางั้นเถอะเป็นก้อน
0: แต่ถ้าเพิ่มอีกเดือนนึงเป็น180เดือนจะได้รับเป็นบำนาญไปจนตลอดช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตซึ่งตรงนี้ไม่สามารถขอเลือกได้เพราะยังไม่แก้ไขพรบนะคะเป็นข้อบังคับของพรบเลยว่าถ้าไม่ถึง180เดือนจะได้รับเป็นบำเหน็จ
1: ครับ
0: ถ้าตั้งแต่180เดือนขึ้นไปจะได้รับเป็นบำนาญนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะว่าเลือกได้หรือไม่ได้ก็คือเงื่อนไขตรงนี
1: ้
0: ทีนี้ถามว่าสมมติกรณีที่เขาได้รับเป็นบำเหน็จนะคะพอรับไปแล้วแล้วก็พอสักอีกครึ่งปีหรืออีกปีหนึ่งถัดมาเนี่ยใช่ไหมคะกลับเข้าสู่ระบบอีกโดยที่อายุยังไม่ถึง60ปีตอนที่ออกไปเนี่ยตอนอายุ55ปีสมมติอายุ60ปี56ปี2เดือนหรืออะไรเงี้ยมาทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการอีกนะคะนายจ้างก็ต้องแจ้งเข้าประกันสังคมเพราะว่าลูกจ้างอย่างอายุไม่เกิน60ปียังไงก็ต้องเข้าประกันสังคมนะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็จะมีการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพอีกสมมติเขาส่งเขาทำงานไปจนอายุครบ60ปีอาจนายจ้างให้เกษียณนะคะ
1: ค
0: ราวนี้ก็ต้องมาดูอีก60ปีถ้ารับไปแล้วนะคะแล้วก็มีครั้งหลังเนี่ยเราก็ถือว่าเริ่มนับเงินสมทบกันใหม
1: ่นับหนึ่งใหม่ว่างั้นเถอะ
0: นับหนึ่งใหม่ก็จะไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดป
1: ี
0: ก็แค่ประมาณ4ปีเนี่ยก็เป็นบำเหน็จไปอีกก้อนหนึ่ง
1: และถ้าเป็นมาตรา39ต่อล่ะครับ
0: ถ้าต่อมาตรา39เลยนะคะอย่างเมื่อกี้เคสที่ของป้ามานิที่บอกว่าอันแรกเนี่ยคือตอนที่แกเกษียณเนี่ยแกยังไม่ครบ180เดือนแกก็เลยมาสมัคร39ต่ออีก5เดือนขออีก5เดือนครบ180เดือนแกก็รับเป็นบำนาญไปนะคะแต่ว่าเคสที่ฎีกาเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยอายุทั้งหลายแหละนะวันที่เขาซื้อสภาพเนี่ยเขาสามารถรับบำนาญได้แล้วแต่เอิญยังไม่ทันได้รับบำนาญยังไม่ทันรับบำนาญเจ้าที่บอกว่า
1: ต่อ39เลย
0: ต่อเพิ่มไหมต่อ39พอมาต่อ39เสร็จต่อไปนานเลยอ่ะครั้งนี้4-5ปีพอแกจะมารับบำนาญปรากฏว่าไอ้ฐานค่าจ้างที่จะมาคิดบำนาญให้แกเป็นค่าจ้างมาตรา39ทั้งนั้นเลยมันทำให้ฐานค่าจ้างที่จะไปคิดบำนาญเนี่ยมันลดต่ำลง
1: ครับครับ
0: นะคะอันนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เขาไปร้องต่อศาลกันขึ้นมา
1: ก็สืบสาวเราเรื่องการดูเหตุและผลต่างๆจนกระทั่งออกเป็นฎีกาออกมา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำเรียนว่าไม่ใช่ว่าฎีกาออกมาแล้วเนี่ยมันจะแอพพลายได้กับทุกท่านนะคะมันต้องดูเป็นเคส by เคสดูข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสงสัยว่าท่านอยู่ในข่ายอะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะไปให้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะตรวจสอบรายละเอียดได้นะคะถ้าท่านอยากจะให้เขาทบทวนว่าท่านเข้ากติกาตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็อาจจะต้องไปให้ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วจะแนะนำท่านว่าแนะนำให้ท่านทบทวนสิทธิ์ดีไห
1: ม
0: หรือถ้าทบทวนสิทธิ์ไปเนี่ยข้อเท็จจริงก็ยังปรากฏเหมือนเดิมนะคะตามเป็นไปตามกฎหมายไม่เข้าข่ายตามของฎีกาตัวนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ทราบนะคะนั้นการทบทวนสิทธิ์เนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งรับไปพิจารณาหรือยืนยันตามคำนิสัยเดิมนะคะซึ่งถ้าท่านไม่พอใจตัวการแจ้งผลตามที่ทบทวนสิทธิ์อันนี้ก็สามารถที่จะขอยื่นอุทธรณ์เข้ากระบวนการต่อไปได้นะคะ
1: ครับผมนะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะนะครับเงื่อนไขต่างๆมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าแต่ละเคสแต่ละท่านแต่ละคนมันอาจจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดแตกต่างกันไปอันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆอย่างที่คุณนิยดาได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณนิยดาครับมานะครับพอคุณนิยดาเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยสายประกันสังคมเต็มหน้าจอผมเลยฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามซ้ำๆกันเดิมๆเงินชราภาพจะเพิ่มเมื่อไรสูตรแค่เพิ่มเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนที่เราเคยถามกันไปทุกๆครั้งเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆครับคุณนิยดาครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: ครับ นะครับเดี๋ยวคำถามต่างๆถ้าเผื่อว่ามันมีคำถามที่มันแปลกแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็จะขอเรียนสายท

0: ท่านผู้บริหารของประกันสังคมมาพูดสายแบบนี้นี่แหละนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
4: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ก้าวสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: 02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณฟังคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำจากทางทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้นะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วเมื่อสักครู่นี้คุณนิยดาเสนีมโนใหม่นะครับรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องข้อสงสัยนะครับในการส่งประกันตามมาตรา33 39นะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จที่จะได้รับมีเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ทำไมแตกต่างกันนะครับวันนี้ทางท่านรองเลขานิยดาก็ได้อธิบายอย่างชัดแจ้งแล้วนะครับหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามานะครับสอบถามถึงเรื่องว่าสูตรแคร์เมื่อไหร่จะได้นะครับเราถามหลายครั้งหลายท่านกับผู้บริหารในหลายๆท่านแล้วท่านก็บอกตอนนี้รอแค่ครม.อนุมัติเท่านั้นเองอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเอาละครับมาต่อกันที่สายของคุณแสงจันทร์กันต่อเลยสวัสดีครับคุณแสงจันทร์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วผมก็มีสายของคุณเกิดผลแก้วเกิดด้วยนะครับประธานมูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนนะฮะพี่เกิดผลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณตะวัน
0: นะครับวันนี้คุณแสงจันทร์จะสอบถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ
1: อ๋อเรื่องทางเข้านานะคะเขาปิดนาเราอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ทางนะเขาเปิดเป็นทางสาธารณะแล้ว
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขาปิดทางไม่ให้เราเดิน
0: เจ้าของที่ดินปิดทางไม่ให้เราเดิน
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้เราใช้ประจำเลยใช่ไหม
1: ประจำค่ะ
0: ใช้มากี่ปีแล้วครับ
1: เขาใช้มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่30-40ปีแล้ว
0: ครับแล้วเขาปิดแล้วเขาให้บอกเงื่อนไขเราไหมว่าถ้าเราจะต้องเดินผ่านเราจะต้องทำอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เขาบอก
1: ว่าอย่างนี้นะคะทีแรกอะนาตัวฉันนะเป็นพี่สาวของน้องคนที่เจ้าของนานะคะ
0: ครับครับ
1: เป็นน้องแล้วตอนนี้น้องสาวมีที่อยู่ข้างในข้างในตอนนี้เขาปิดแล้วเขาก็เดินเรื่องกันพอเดินเรื่องเสร็จแล้วอะไปขึ้นศาล
0: ครับ
1: ตอนนี้ศาลเขาก็เลยว่าไก่เกี่ยกันนะคะ
0: ครับ
1: ไก่เกี่ยกันก็นี่เขาจะเปิดทางให้เราเขาก็ไก่เกี่ยเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาเปิดทางแต่เขาขอเงิน6,000เขาขอเงิน6,000จากที่นามานะจากที่นาจากที่นามาถึงบ้านเขาอะกี่เมตรนั่น11เมตร
0: ครับ
1: ให้เขา6,000
0: ครับ
1: ตอนนี้พอเขาเปิด3วันเขาก็ปิดเหมือนเดิม
0: แล้วให้ไปหรือยัง6,000บาทเนี่ย
1: ให้เรียบร้อยมีหลักฐานเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อย่างนี้ทำยังไงใช่ไหม
1: ใช่ทำยังไง
0: พี่เกิดผลครับยังไงดีครับเรื่องนี้ครับ
2: คดีที่ศาลตัดสินมาแล้วเขาเปิดสามวันมาเขาว่าเขาต้องปิดเลยครับ
1: เขาปิดนานแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ย
2: ปิดนานตั้งแต่เมื่อไหร่เขาปิดตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่10ปีได้ไหม
3: สิบปี
2: แล้วทำไมที่มาพูดตอนนี้เนี่ย
1: เขามาพูดตอนนี้คือน้องเขาก็ขี้เกียจรำคาญเขาก็เลยอ้อมไปทางนาคนอื่นตรงนี้ก็เลยให้เขาปิดอยู่งั้นแหละตอนนี้นาคนอื่นเขาเปิดปิดอีกแล้วแล้วเราจะอยากจะขอเดินทางเก่านะคะแล้วเราจะทำยังไงคะ
2: เดินทั้งหมดเขาไม่สามารถปิดได้นะ
1: ใช่
2: ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราต้องบังคับคดีโดยยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลบังคับคดีให้เขาเปิดนะครับคำถามก็คือว่าปล่อยมานานขนาดนั้นเนี่ยแล้วการบังคับคดีมันเกิน10ปีมันก็อาจจะหมดระยะเวลาก็ได้นะครับ
1: แล้วต้องไปฟ้องใหม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าจะบังคับคดีต้องบังคับภายใน10ปีนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นศาลพิพากษาแล้วเขาปิดสัญญาเนี่ยเราต้องขอให้ศาลบังคับคดีภายใน10ปีทีเนี้ยถ้ามันเกิน10ปีไปแล้วอาจจะบังคับคดีไม่ได้ต้องไปฟ้องใหม่ทางจะเป็นเหมือนเดิมก็ใช้หลักกฎหมายเหมือนเดิมได้คนเดิมได้แล้วก็มีหลักชนะเหมือนเดิ
0: ม
2: แต่มันไม่น่าจะปล่อยให้ร่วงเลยจนป่านยังไงอ๋อ
0: ใช่
1: แต่ตอนแรกอ่ะญาติกันเลยค่ะแต่ว่าเขายังว่าเนาะ
0: แล้วเขาเปลี่ยนมือไหมหรือว่าญาติพี่น้องก็มาถือต่อ
1: ไม่
0: คนเดิมนี่แหละ
2: คนอะไรเขาจะได้ปิดหรอครับ
1: เขาญาติกันก็ทะเลาะกันแบบว่าอยากได้ที่ว่างั้น
0: อ่
1: ะ
0: มีทะเลาะกันหน่อยนึงอ่ะว่างั้นเธอ
1: ทะเลาะกัน
0: แล้วเงิน 6,000 บาทขออภัยครับเงิน 6,000 บาทที่เราได้เสียไปจ่ายไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋ออ่ะดังนั้นก็คงจะเกิน10ปีก็ต้องไปฟ้องร้องกันใหม่ครับพี่เกิดผล
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ภายใน10ปีมันยังยื่นคำร้องต่อศาลที่ทันมันก็คดีได้เลยนะครับ
0: อืม
2: แต่ถ้าเกิดเราไปแล้วมันหมดระยะเวลาบังคับคดีแล้วก็ต้องฟ้องใหม่
0: เกินระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว
2: ใช่ครับ
0: อืม
1: แล้ว
0: ยังไงต่อ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: เรา
1: ไม่มีเงินฟ้องเลยเงี้ยเราจะทำยังไงคะ
2: ก็ต้องไปติดต่อ
1: ความช่วยเหลือ
2: ต้องไปติดต่อสภาทนายความหรือว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยอะไรนะครับ
0: สภาทนายความนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ของอัยการนะครับก็จะมีให้เปิดเจรจานะครับก็จะเรียกคู่ความมาพูดมาคุยกันนี่แหละนะฮะก็ต้องใช้กรณีนี้ถ้าไม่สามารถที่จะฟ้องร้องต่อกันได้อีกนะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่เกิด
1: ผลไก่เกลี่ยให้เรา
0: ใช่นะครับแต่พี่เกิดผลบอกแล้วนะ10ปีมันเกินอายุความไปแล้วถ้าอยากจะต้องใช้กฎหมายมาบังคับคดีกันต่อก็ต้องฟ้องใหม่อีก
1: หากเราไม่ฟ้องเราไปขอไก่เกียร์ให้เขามาช่วยอย่างนั้นได
0: ้ก็ได้
1: แต่
0: ไ
1: ม่
0: ได
1: ้เพราะ
2: การไก่เกียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สามารถพูดคุยประนีประนอมยอมความกันได้ใช่ไหมครับมันที่ผ่านมาเราไม่คุยกันเพราะเราไม่อยู่กันแต่มันต้องมีอาศัยคนกลางเลยครับ
0: ม
2: าคนกลางช่วยพูดช่วยคุยจะเป็นสำนักงานที่ดินก็ได
0: ้
2: ศูนย์ดำเนินการก็ได
0: ้น้องสาวอยู่ข้างๆทำไมน้องสาวไม่คุยเองเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะเนี่ยเขาโยนข้างเขาบอกว่าเขาไปมาแล้วมาหมดแล้วแต่เขาไม่ยอมน้องสาวจริง
2: การแก้เจนบังคับกันไม่ได้นี่บังค
0: ับ
2: ไม่ได้ก็ต้องฟ้องศาลอย่างเดียวคร
0: ับ ใช่นะฮะสุดท้ายก็คือต้องใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อไกลเกลี่ยมันกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะอย่างที่พี่เกิดผลบอกฟ้องใหม่ครับ
1: โอ้ต้องฟ้องใหม
0: ่ใช่แล้ว
2: ครับ
0: นะถ้าตกลงกันไม่ได้นะถ้าไม่เอาอ่ะฉันทะเลาะกับเธอแล้วฉันไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องฟ้องใหม่เอากฎหมายบังคับใหม่แล้วมันก็จะต่อไปอีก10ปี
1: เพราะเขาจะทำนาอยู่แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็ไม่ได้ทำเลย
0: ใช่ไหมนะเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พี่เกิดผลบอกไม่ควรจะปล่อยระยะเวลาเกิน10ปีนี่เราปล่อยระยะเวลาเป็นเกิน10ปีทำให้ผลของการบังคับคดีมันสิ้นจุดลงไปแล้ว
1: ถูกครับเขาจะตื่นให้แต่เขา
0: อันนี้พูดแบบนี้เราเข้าใจแหละบางครั้งมันเกิดความผิดข้องหมองใจกันเนาะของแต่ละครอบครัวพี่น้องกันบางทีเราก็นึกกันไม่ถึงหรอกว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรกันกับเราแต่ว่าด้วยเขตผลตรงนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ในที่ดินของเขานะแต่ว่าตามกฎหมาย
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ที่ดินของเขานะคะ
4: สิทธิ์เลยนะ
1: มันไม่ใช่ที่ดินของเขาเลยเขาแค่ปลูกบ้านเลาะๆมา
2: แล้วที่ดินใคร
0: เราตกลงไปที่ดินใคร
1: เป็นที่สาธารณะ
2: ที่สาธารณะทำไมบอกอบต.เขาล่ะครับ
1: อบต.
2: เขาไม่ไปทางสาธารณะทำไมไม่ไปแจ้งอบต.ครับ
1: ไปหมดแล้วแจ้งแล้วเขาแจ้งหมดแล้วค่ะเขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยอบต.
2: เป็นที่สาธารณะจริงหรือเปล่า
0: ถ้า
2: เขายกให้ตอนไหนมีหลักฐานไหมเขายกเป็นที่สาธารณะ
0: มันมีหลักฐานไหม
1: เดี๋ยวนะคะไฟฟ้าเข้าไปนี่ใช่สาธารณะไหม
2: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: เออหรอ
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
1: งั้นทางศิลป์ก็เข้าใจผิดเนาะ
0: ใช
1: ่ไหมแล้วเขาไม่มีใบอะไรมีแต่ใบซื้อขายอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับซื้อขายกันที่พตบที่โทรศัมที่ครอบครองใครครอบยิ่งที่ถ้าเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดนะใครครอบครองคนนั้นได้สิทธิ์ครับ
0: คนครอบครองคนนั้นได้สิทธิ์แค่ถ้าเผื่อว่าคุณเข้าใจว่าเป็นที่สาธารณะโดยมีเสาไฟปักพาดไปอันนั้นก็ไม่ใช่นะ
1: เทล
0: ู
1: กร
0: ัง
1: เข้าไปทาง
2: ไอเทครับ
1: ราชการถ้าทางราชการเทคนไปแล้ว
2: ไปแล้วถ้าทางราชการเทลูกรังเข้าไปถือว่าเป็นงบประมาณของแผ่นดินอย่างนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะได้แต่ผู้ที่มีส่วนเสียคือหน่วยงานของรัฐนั่นแหละต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเขาไม่ดำเนินการอะไรคุณก็ต้องไปฟ้องเองอยู่ดีครับ
1: ต้องไปฟ้องใช่ไหมคะ
0: สุดท้ายฟ้องเลยแล้วคราวนี้มันจะชัดเจนเลยตรงนั้นเป็นที่สาธารณะจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไงซะคุณแสงจันทร์น้องสาวก็จะได้สิทธิ์เดิมเหมือนที่เคยชนะเมื่อ10ปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะครับถ้าเผื่อว่ายังไม่มั่นใจเป็นที่อะไรกันแน่ที่ของเขาที่ของฉันหรือที่สาธารณะฟ้องเลยจบนะฮะศาลตัดสินจบเลย
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยาน
0: ม
2: ันมีการเอางบประมาณแผ่นดินลงไปพัฒนาปรับปรุงแล้วถือว่าภาษีของรัฐเดินลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเหมือนกันครับ
0: นะ
1: แล้วเขาลงเสาไป
2: เสาไฟไม่เกี่ยวครับ
0: เสาไฟไม่เกี่ยวมันต้องมาพิสูจน์ทราบสิทธิ์กัน
1: ต้องพิสูจน์ว่าเขาเอาลูกรังนั้นน่ะของราชการไปเทไหมเน
2: าะใช่ไหมครับเอาลูกรังไปเทเป็นทางเพื่อประชาชนใช้ร่วมกันไห
0: ม
2: ถ้าใช่ก็เป็นงบประมาณแผ่นดินก็ต้องเป็นของหลวงอย่างนี้ได้แต่เสาไฟไม่ใช่ใครจ้างให้จ้างลงไปติดตั้งก็ค
0: ือ
2: เก็บเสาแค่นั้น
0: จ่ายเงินเข้าไปในที่ของตัวเองปักเสาผ้าสายเข้าไปได้เลยมันจะไม่ใช่หมายความ
1: เขาเปิดเป็นซอยเข้าไปเลยนะคะ
0: ก็นั่นแหละนะบางทีอาจจะ
2: เป็นว่าไปฟ้องดีกว่าครับ
0: ฟ้องดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าเป็นที่ของใครแน่นะฮะแล้วก็มีความก้ำกึ่งกันในลักษณะเนี้ยพอฟ้องเสร็จเดี๋ยวศาลสืบพยานก็จะเห็นละที่ตรงนั้นของใครต้องเข้าให้การบ้างใครต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวศาลสั่งพิจารณาออกมานะฮะถ้าไม่มีทนายอย่างพี่เกิดผลบอกไปที่สภาทนายความนะครับขอร้องขอทนายอาสาม
2: าเมื่อ10ปีที่แล้วทนายท่านได้ดำเนินคดีให้ก็น่าจะติดต่อท่านได้นะ
0: หรือทนายคนเดิมก็ได
1: ้คนนั้นน่ะไปทั้งเข้าหมดเลยทนายคนนั้นน่ะ
2: แล้วจะไปได้ไงในเมื่อชนะคดีก
0: ็
2: ไป
0: เราชนะคดีไม่ใช่เหรอ
1: ชนะคดียังไงจิตก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องฟ้องให้ขอให้ไก่เกลี่ยคือทนายของเราด้วยทนายคำเขาด้วยว่าไก่เกลี่ยกันเนาะไม่ต้องฟ้องแล้วล่ะไก่เกลี่ยแล้วก็ขึ้นศาลเสร็จแล้วก็ว่าเขาจะเปิดให้เราแต่เขาเปิดแค่3วันตอนแรกยังไม่มีเหล็กยังไม่มีประตูเหล็กนะคะเขาเอาดินไปกองไว้กองหน้าบ้านเขาก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ทางนี้ทางเข้าเลยอ่ะซอยเส้นนั้น
0: อ่ะอันนี้ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาเอาประตูเหล็กปิดไปเลยเขาให้แค่คนเดิน
0: นั่นแหละอย่างที่พี่เกิดผลบอก
2: ก็ตามนั้นแหละครับตามที่ผมแนะนำ
1: ตามที่พูดใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ฮะพี่เกิดผลบอกถ้ามันเกิดเหตุณตั้งแต่เมื่อวันนั้นแล้วคุณไม่ทิ้งระยะเกิน10ปีคุณสามารถบังคับคดีได้แต่คุณแสงจันทร์น้องสาวทิ้งระยะเวลาไม่ให้ศาลบังคับคดีสิ้นสุดครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เกิดผลเหนื่อยเลย เรื่องนี้นะครับโอ้
2: ไม่ควรปล่อยผ่านกันเลยนะ
0: ใช่คือสองท่านนี้เลยแก้ปัญหาว่าไปขอใช้ที่ของคนอื่นผ่านแทนทั้งท่านตัวเองได้สิทธิ์แล้วอะใช่ไหม
2: ใช่พอตัวเองได้สิทธิ์แล้วเขาปิดอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตั้งเจ้าพนักงานบัตรบริหรือถอนสิดีกว่าแค่นั้นจบเลยให้ทางสั่งศาลก็ติดคุกแค่นั้นแหละ
0: ฮะแล้วตอนนี้อย่างที่เขาทางสองท่านเข้าใจก็คือเหมือนกับว่าทางเทศบาลอบต.ทำเป็นถนนเข้ามาแล้วมีสายไฟฟงสายเสาไฟอยู่ข้างๆแล้วเข้าใจว่าเป็นที่สาธารณะอันนี้ก็ไม่ใช่นะใช่ไหมฮะ
2: โดยหลักแล้วมันอาจจะเป็นที่สาธารณะได้แต่เพราะว่ามันมีงบประมาณแผ่นดินลงมาม ันก็เกิดขึ้นเป็นสาธารณะ
0: อันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียด
2: แต่คำถามคือถึงแม้เป็นสถานที่แต่ถ้าแล้วหน่วยงานของรัฐเขาไม่ติดใจอ่ะเราดับเดือดร้อนคนเดียวเราก็ต้องฟ้อง
0: โอเคหมดเวลาพอดีครับพี่เกิดผลขอบพระคุณมากๆครับพี่เกิดผล
2: ครับ
0: สวัสดีครับประธานมูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนของ90.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อที่จริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันด้วย Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงศ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ครับมาแล้วนะครับช่วงเวลาข่าวของคุณครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนครับมาพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรายงานตัวก่อนเลยบอนสกันแก้วประจันนะครับใครที่ติดตามฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับแป๊บเดียวเองก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วด้วยแล้วก็เป็นศุกร์กลางเดือนพอดีเป๊ะๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนวันนี้นะครับอาจจะเจอเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับหลายคนที่ถึงบ้านแล้วครับเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางท่านครับที่ยังคงเดินทางอยู่นะครับจะเดินทางที่ไหนอย่างไรก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยเชื่อว่าหลายคนครับอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็มีความสุขกันในลองวีคเอนด์นะครับที่อาจจะพักผ่อนกันหรือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไปกันทั้งครอบครัวนะครับไปกันแบบเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนก็มีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้ใครที่มาแล้วนะครับวันนี้ฟังกันทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับรวมถึง AM นะครับที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลย AM 1467กิโลเฮิรตซ์อยากรู้จังเลยว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนนะครับความถี่ใดแล้วก็อยากจะส่งข่าวส่งคราวเรื่องอะไรมาก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีพิพิธสมัยจึงสวัสดิ์ครับแหมทักทายมาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นรายการบอกเบอร์กันหน่อยเบอร์กันหน่อยนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721และก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็มีหลายๆคนเลยนะครับที่เปิดเพจ Facebook อยู่ทักทายกันมานะครับก็เรียกว่าเป็นความสุขในช่วงเย็นๆแบบนี้มีข้อความจากผู้ฟังเลยบอกว่าพอถึงช่วงเย็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอได้ยินเสียงคุณบอลแสดงว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะครับพอเสียงคุณบอลมา5โมงปรับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย5โมง5นาที5โมง7นาทีแบบเนี้ยหนูเก็บกระเป๋าแล้วหนูเก็บกระเป๋าแล้วโอเคได้ถึงบ้านก็พักผ่อนนะครับแล้วก็พักผ่อนเผื่อว่าใครได้หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันถ้าใครยังต้องทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือใครที่กำลังเริ่มต้นทำงานในช่วงค่ำก็เป็นกำลังใจให้กันเรียกว่ามีหลายข่าวเลยทีเดียวคุณสุวรรณทาครับจากลพบุรีรายงานตัวมาโอ้โหเห็นไหมลพบุรีบอกเลยว่าฝนกำลังมาคุณบอลรับฟังสัญญาณฟังข่าวทุกๆวันเลยนะครับหนองยะไซตอนนี้คุณดาวบอกกำลังโปรยๆมาเลยสายฝนนะครับแล้วก็เรียกว่าฟังข่าวไปด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับมีหลายๆท่านเลยคุณรจนาบุรณกิตติมาแล้วด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาแต่วันนี้ครับข่าวแรกเลยเนี่ยจะขอพาคุณผู้ฟังวันศุกร์แบบนี้ต้องมีหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะแนะนำกันแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์น้องมุกทักทายมาแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับวันนี้มีคุณแหวนเพชรแก้วพิกุลส่งเข้ามาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญไฮไลท์กันก่อนเลยเรื่องราวของการช่วยเหลือคนไทยนะครับที่อยู่ที่ถูกจับไปที่กัมพูชาใช่ไหมครับล่าสุดต้องบอกว่ากองทัพภาคที่2นะครับใช้กลไก RBC ประสานความร่วมมือไทยกัมพูชาช่วยเหลือคนไทยกลับสู่ประเทศโดยปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับแต่วันนี้เลยเริ่มต้นเลยเนี่ยแน่นอนขออนุญาตข่าวนี้ก่อนจะเป็นวันศุกร์ก็ต้องเป็นข่าวแบบสบายๆหน่อยนึงฟังเพลงท่านนายกหรือยังครับนี่หลายคนเลยทุกสื่อเลยวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันศุกร์แบบนี้นะครับได้ฟังเสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขับกล่อมบทเพลงอ่ะใครรู้โทรศัพท์มาตอบคำถามเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ร้องนะครับมีหนึ่งบทเพลงแหละที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลอยู่หลายคนอาจจะรู้แต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าท่านร้องเพลงอะไรวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569ครับมุ่งสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งด้วยดังนั้นครับเริ่มต้นเลยใครที่ติดตามอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ฟังข่าวอยู่แหละนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้หนึ่งเพลงต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นไวรัลเลยชื่อเพลงหน่อยใครรู้โทรมาตอบกันร่วมสนุกกันได้เบอร์หลังไมค์นะครับ02 1ชื่อนะ1ชื่อของบทเพลงที่ท่านนายกร้องวันนี้ชื่อเพลงอะไร02 276-9717นะฮะแล้วก็02 276-9721นะครับเดี๋ยวมีเฉลยให้ว่าท่านร้องเพลงอะไรโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับครั้งที่3ประจำปี2569เป็นความร่วมมือครับระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยท่านระบุด้วยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญครับที่จะช่วยเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของการพัฒนาทั้งทักษะชีวิตความมีวินัยนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับอีกทั้งบทเพลงไทยครับก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็เอกลักษณ์ของชาติด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนครับเกิดความรักและก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีด้วยคุณผู้ฟังจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจเวลาที่เราได้ฟังเพลงเนาะเราจะรู้สึกแบบมีความสุขนะครับเราจะรู้สึกเพลิดเพลินเราจะรู้สึกสบายใจนะครับเกิดไมตรีจิตแล้วก็เกิดสติปัญญาและที่สำคัญครับสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการร่วมกันหยอกล้อการทำงานกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยยืนยันว่าภารกิจนะครับที่เอื้ออำนวยเนี่ยจะเดินทางไปให้กำลังใจนะครับในเรื่องของเยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนด้วยนะครับอ่ะแน่นอนใครที่ติดตามข่าวอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งบทเพลงด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีร้องในงานวันนี้ด้วยกับการเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับก็ลองดูว่าคุณผู้ฟังทราบไหมว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยร่วมสร้างสีสันและก็ขับร้องหนึ่งบทเพลงด้วยนี่นะครับก็ลองร่วมสนุกกันเข้ามาดูนะครับเผื่อว่าใครตอบถูกเบอร์โทรศัพท์มาได้นะฮะที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับหลายๆเพจเลยนะครับก็โอ้โหเรียกว่ามีการโชว์ลูกคอของท่านนายกรัฐมนตรีกลายเป็นไวรัลเลยทีเดียวนะครับทุกเพจเลยสื่อทุกสื่อครับวันนี้ก็เรียกว่านำบรรยากาศของการขับกล่อมเสียงเพลงเพราะๆนะครับของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็โอ้โหเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่วันนี้นำมาฝากกันวันศุกร์แบบนี้ก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็เป็นสุขที่สบายอกสบายใจด้วยพระรุ่งนะครับตอบมาไม่เคยรักใครเท่าเธอยังไม่ใช่นะ นะครับท่านพูดถึงเพลงนี้นะครับท่านพูดถึงเพลงนี้แต่ลองดูมีที่แบบเป็นไวรัลหนึ่งเพลงอ่ะใครรู้นะครับลองไปดูในเพจของสวทก็ได้นะครับน่าจะมีการลงไว้อยู่เป็นคลิปเลยเรียกว่าคนแชร์กันเยอะมากๆเลยเสียงเพลงเพราะจริงๆของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เรียกว่าเปิดรายการวันนี้ด้วยบทเพลงเพราะๆกันไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นดราม่าอยู่ทีเดียวนะครับกรณีที่มีการติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับล่าสุดครับกับกรณีของกรมควบคุมมลพิษนะครับมีการออกมาแถลงครับยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องราวของความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้พร้อมให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตกล่าวหามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกโดยขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันครับซึ่งต้องบอกว่าจ จากกรณีที่มีการติดตามกันอยู่วันนี้นะครับล่าสุดต้องบอกว่าเป็นประเด็นอยู่เรื่องราวของนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับพร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้มีการกล่าวแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆครับที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญครับหลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็หอการค้าไทยรวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยครับโดยคณะทำงานนะครับ Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนได้มีการเปิดผลสำรวจครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยได้มีการสำรวจนะครับตัวอย่างผู้บริหารและก็ตัวแทนภาคธุรกิจนะฮะ401คนทั่วประเทศช่วงเวลาระหว่างวันที่26มีนาคมจนถึง10เมษายน2569พบปัญหาคอร์รัปชันนะครับยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงซึ่งผลการมีผลเขาเรียกว่ามีการพาดพิงถึงกรมควบคุมมลพิษซึ่งบอกว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งที่ได้เสนอให้ต่อครั้งเนี่ยจำนวนถึง 122,160 บาทนั้นล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษครับมั่นใจนะครับในความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงขอให้กกร.เนี่ยชี้แจงข้อมูลการทุจริตกล่าวหาทางด้านของกรมควบคุมมลพิษบอกเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกมาได้อย่างไรได้เอกสารพยานหลักฐานโดยถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบครับว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยคนใดครับที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่กกร.เนี่ยได้มีการกล่าวอ้างหรือไม่อย่างไรด้วยเพื่อความโปร่งใสนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.ครับแจ้งผลแล้วก็จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ทางกรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้นั่นเองนะครับโดยปิดท้ายครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายๆคนนะครับกำลังติดตามอยู่เรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ก็ได้มีการแถลงกันแล้วก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โดยปิดท้ายครับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านย้ำด้วยว่ากรมควบคุมมลพิษครับต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มีภารกิจสำคัญคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลอำนวยการประสานติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งออกกฎกระทรวงประกาศระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเพื่อดำเนินการฟื้นฟูระงับเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษรวมถึงบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยของประชาชนซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐและเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆครับที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมมลพิษก็มีการดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดนะครับก็มุ่งเน้นการแข่งขันที่โปร่งใสอย่างเป็นธรรมรวมถึงการปลูกฝังให้บุคลากรครับยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและก็มีจริยธรรมในวิชาชีพที่ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นการชี้แจงนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับมีคุณชุติพัฒน์นะครับตอบมาแล้วนะครับยังไม่เฉลยให้เวลาให้เวลานะครับวันนี้ตอบมามีพระรุ่งด้วยตอบมานะครับเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ขับกล่อมหนึ่งบทเพลงอ่ะใครหาไม่ยากนะคำถามนี้นะครับ ไม่ยากนะครับคุณยาใจจากนครปฐมด้วยนะครับก็มีการฝากคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทยอยดูแลให้นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเข้าสายพูดคุยหลายเรื่องเลยทั้งในส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยด้วยเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดด้วยเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะครับทั้งในส่วนต่างๆที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยนะครับมาถึงหนึ่งเรื่องสำคัญที่ได้เกริ่นบอกไว้นะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องของนายโยชน์สายน้อยราษฎรที่สูญหายครับภายหลังเนี่ยจากการที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบนะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจับกุมตัวนำไปควบคุมภายในเรือนจำที่จังหวัดอุดรมีชัยโดยบอกว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ครับได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวล่าสุดครับอันนี้ติดตามกันนะครับล่าสุดเลยวันนี้นะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ทางกองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยชน์สายน้อยกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC นะครับเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยแล้วก็มีพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกนะครับให้กับราษฎรไทยกลับคืนสู่ประเทศไทยความสำเร็จในการช่วยเหลือนายโยชน์สายน้อยครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพและความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระดับต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันทั้งนี้ครับทางกองทัพนะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้มาโดยตลอดควบคู่กับมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับภาพข่าวอยู่ในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับก็ทางกองทัพภาคที่2ได้มีการรับตัวนายโยชน์นะครับกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับหนึ่งข่าวที่วันนี้เชื่อว่าหลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับต้องบอกว่าหลายคนที่ฟังอยู่นะครับทักทายกันนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับทางด้านของกรมอุทยานก็ออกมาโต้เช่นเดียวกันครับเรื่องของการสำรวจความโปร่งใสซึ่งมีการสำรวจกันล่าสุดยืนยันครับทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการเช่นเดียวกันครับเรื่องของผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนหรือกรและก็มาตรการยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กรสืบเนื่องจากตามที่มีการเผยแพร่ครับเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเนี่ยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงาน Zero Corruption กกร. นะครับเมื่อ14พฤษภาคม2569มีการระบุครับว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยถูกจัดอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานโดยมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ย 68,000 บาทนั้นล่าสุดครับคุณผู้ฟังล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการออกแถลงการนะครับเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการสั่งการคุณผู้ฟังครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบกระบวนการทำงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีทั้งนี้ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยึดมั่นในเรื่องของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐนะครับ เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนการดำเนินการต่างๆตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลกับหลักเรื่องของความโปร่งใสและก็การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังตลอดจนกำชับครับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักการเรื่องของกฎหมายระเบียบวินัยนะครับแล้วก็เรื่องของจริยธรรมในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอยืนยันครับว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดที่กระทำผิดวินัยนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมให้ความร่วมมือและพร้อมประสานข้อมูลกับทางกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ครับหากพี่น้องประชาชนนะฟังรายการอยู่แล้วก็ภาคเอกชนนะครับพบสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงครับที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเบอร์1362ย้ำนะครับเบอร์1362ตลอด24ชั่วโมงครับหรือศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ02-561-0777ต่อ1240สามารถแจ้งได้เลยหากพบเบาะแสการทุจริตต่างๆนะครับในวันและเวลาราชการโดยปิดท้ายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำนะครับย้ำเลยย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักและก็ยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องนะครับกับการเรียกรับผลประโยชน์จะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแบบไม่มีข้อยกเว้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนมาฝากกันอ่ะมีคุณปริยานันท์ตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเฉลยกันช่วงท้ายๆถ้าเกิดว่าตอบถูกหลายคนก็จะให้มีการแรนดอมนะครับหรือว่าสุ่มก็ลองดูร่วมสนุกกันมานะครับว่าวันนี้คำถามคือท่านนายกรัฐมนตรีร้องเพลงหนึ่งเพลงที่เป็นไวรัลอยู่ในวันนี้ด้วยเพราะมากๆนะครับอยากรู้จังเลยว่าหลายคนได้ติดตามข่าวนี้หรือเปล่าเพลงอะไรเพลงนั้นคือเพลงมีตอบมาหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: อ
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลาที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเสียงร้องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลไปติดตามฟังในเพจนะครับของสวทก็ได้มีการลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆไว้ด้วยนะครับโอ้โหคนแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบทเพลงนั้นคือเพลงอะไรเพลงที่แชร์อยู่นะในเพจของสวทจะให้คุณผู้ฟังเข้าไปดูเข้าไปกดถูกใจแล้วก็เข้าไปกดติดตามนั่นเองนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็พอได้คำตอบแล้วโทรมาร่วมสนุกกันหน่อยเพราะว่าเพราะเหลือเกินหลายคนที่ติดตามบอกวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะครับฟังกับคุณแม่เหมือนเดิมนะฮะอ้าวเบอร์โทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769721โทรมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนร่วมในการติดตามฟังรายการกันด้วยในเวลานี้นะครับไปกันที่เรื่องของการศึกษากันหน่อยนึงนะครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับล่าสุดนี่ดันเรื่องห้องเรียนข้ามขอบเชียงดาวตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบการศึกษาแห่งอนาคตเชื่อมชุมชนสู่ห้องเรียนจริงอันนี้น่าสนใจนะครับเรื่องราวของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็ไปเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการห้องเรียนข้ามขอบภายใต้โมเดลครับเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนนะครับให้มีความสุขภายในห้องเรียนด้วยแล้วก็จากชุมชนเนี่ยไปสู่ห้องเรียนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับที่มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาผ่าน3ยุทธศาสตร์ที่สำคัญครับเรื่องแรกเลยก็คือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนเพื่อป้องกันเรื่องอะไรป้องกันเรื่องของเด็กครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับผ่านการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยโครงการดังกล่าวครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าได้มีการพัฒนา7สถานีเรียนรู้เปลี่ยนพื้นที่ชุมชนนี่แหละให้กลายเป็นห้องเรียนมีชีวิตนะครับอาทิเช่นเป็นสถานีเรียนรู้สตูดิโอเชียงดาวบลูส์นี่น่าสนใจมากเลยเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้นะครับทั้งในการปลูกและก็การย้อมผ้าจากคลามธรรมชาติสถานีต่อมาครับอันนี้ก็น่าสนใจเป็นสถานีเรียนรู้สวนเกษตรอินดี้นี่นะครับที่มีการฝึกเรื่องของทักษะเกษตรอินทรีย์การแปลรูปโกโก้สถานีเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าบ้านผาลายนะครับเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวอาขาแล้วก็มีลีซูนะครับแล้วก็ยังมีการเรียนรู้แบบห้องเรียนธรรมชาติด้วยคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจที่เขามีการใช้ป่าชุมชนครับเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยโดยจากการติดตามผลการดำเนินงานก็พบว่าผู้ที่เรียนในโครงการนี้เนี่ยนะครับมีการเข้าร่วมแล้วเนี่ยเขาบอกมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เรียนร้อยละ100เนี่ยมีพฤติกรรมดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทั้งในการอ่านก็ดีขึ้นการเขียนก็ดีขึ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์รวมถึงลดภาระคุณครูในการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงสร้างความรักแล้วก็หวงแหนในบ้านเกิดในชุมชนด้วยโดยปิดท้ายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้มีการกำชับเรื่องนี้นะครับผ่านมายังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ท่านก็บอกเรื่องนี้ด้วยว่าโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญของการจัดการศึกษาในอนาคตที่เป็นการเปิดโอกาสครับให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจจากการลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ชีวิตจริงนะครับโดยไม่ใช่แค่จำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวหลายคนบอกโอ้มันก็ ไม่โอเคก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับก็ต้องมีการฝึกฝนต่างๆผ่านห้องเรียนที่ต้องบอกว่ามีการถ่ายทอดเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาให้กับเด็กและก็เยาวชนที่ยังขาดโอกาสอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ที่ลงพื้นที่ครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการห้องเรียนข้ามขอบภายใต้โมเดลเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบครับของการศึกษาแบบไร้รอยต่อนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสวทด้วยแล้วก็จาก NBT นะครับที่นำเรื่องนี้มาอย่างที่บอกว่าเรื่องการศึกษานี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนถามมาไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยไปซื้อกันยังครับแหมวันนี้อธิบดีกรมการปกครองครับวันนี้มีการปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโอ้โหหลายคนบอกว่าช็อปเรียบร้อยนะครับรถพุ่มพวงนี่โอ้โหกำลังดังเลยทีเดียวไปไหนมาไหนตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงแต่รถพุ่มพวงรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศเลยเพราะอะไรที่หลายคนชอบเพราะว่าสินค้าในรถพุ่มพวงเนี่ยนะโอ้โหเป็นสินค้าราคาแสนแบบจะถูกแล้วก็ของเนี่ยสุดแสนจะมีคุณภาพวันนี้ครับ15พฤษภาคม2569ช่วงเวลาเช้าของวันนี้ประมาณสัก10นาฬิกาที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีต้องบอกวันนี้นะคึกคักมากๆเลยนะครับภาพข่าวนี่เรียกว่าแชร์กันมากมายเลยทีเดียวชาวบ้านครับนะครับพี่น้องประชาชนนะแห่ทยอยออกมาช็อปกันนะครับบางคนก็ได้ข้าวสารไปบางคนได้น้ำมันพืชไปบางคนได้โอ้โหไข่ไก่ไปบอกราคาสุดแสนจะถูกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เขาจัดที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับคิกออฟกิจกรรมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนี่นะครับหลายคนบอกว่าพอเห็นรถพุ่มพวงนะมีความสุขเลยทีเดียวเพราะว่าโอ้โห

กวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้พร้อมทั้งสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งด้านของอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับของการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่ต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไปรษณีย์ไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือกันคุณผู้ฟังเพื่ออะไรเพื่อกระจายสินค้านี่นะครับในราคาประหยัดถูกแสนถูกไปสู่มือของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอาศัยเครือข่ายครับก็คือรถพุ่มพวงต้องบอกว่านี่แหละรถพุ่มพวงนี่แหละคือกลไกสำคัญในการที่จะเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงจริงๆนะครับสำหรับอำเภอสามโคกนะครับต้องบอกว่ามีผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยกว่า10คันร่วมจำหน่ายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับทั้งในการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัดนะครับจากนั้นอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารก็เยี่ยมชมบูธนี่นะครับสินค้าไทยช่วยไทยพบปะกับพี่น้องนะครับเรียกว่าร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงนะครับก่อนที่จะเดินทางไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงก็มีวัตถุประสงค์สำคัญครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าในราคาพิเศษราคาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่หลายๆคนกำลังติดตามข่าวสารกันอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับหลายคนก็มีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่านรถพุ่มพวงแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมครับที่วันนี้ต้องนำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับดูข้อความกันหน่อยหลายคนที่ติดตามกันอยู่คุณพยอมนาคน้อยนะครับวันนี้ฟังอยู่ SCG เขาวงสระบุรีโอ้ฝนมาอีกแล้วนะครับที่สระบุรีนะครับฝนกำลังมาเลยคุณบอลนะครับมีคุณทิพวรรณเอี่ยมเทศครับกดแชร์ส่งให้เพื่อนชวนร่วมร้องเพลงนะครับโอ้ยิ้มล็อกโปรไฟล์เรียบร้อยแชร์ไปกี่กลุ่มแล้วครับคุณทิพวรรณน่ารักที่สุดเลยคุณนิชาภาตอบมาแล้วนะครับในเพจของเรากดไลค์แล้วเรียบร้อยนะครับคุณทิพวรรณแชร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวันนี้นะครับตอบมาจากคุณแคนแคนแดนอีสานด้วยคุณนกสวัสดีด้วยนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ครับอยากจะติดตามกันคุณจอยก็ส่งกำลังใจเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมาดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเคยทานเกี๊ยวไหมถามแบบนี้ก่อนเกี๊ยวบางคนชอบทานนะครับเกี๊ยวคำโตๆเกี๊ยวกุ้งบางคนบอกใส่หมูก็มีนะครับเกี๊ยวแบบเกี๊ยวยักษ์เลยล่าสุดครับเกิดประเด็นขึ้นมาที่จังหวัดขอนแก่นปรากฏว่ามีการแจ้งครับไม่ได้ใส่ปูไม่ได้ใส่กุ้งในเกี๊ยวไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่ไก่ปรากฏว่าเป็นทิชชู่โอ้โหพอบอกเกี๊ยวทิชชู่ปั๊บนี่โอ้โหมีการร้องเรียนมาเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ปล่อยครับกรณีปมเกี๊ยวทิชชู่สั่งสคบที่ขอนแก่นนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับผนึกกำลังกับทางอย.นะครับแล้วก็คุมเข้มเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเปิดสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งเต็มที่นะครับล่าสุดจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภครายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีการแจ้งว่าพบกระดาษทิชชู่นะครับปนอยู่ในไส้เกี๊ยวปลาที่ซื้อมาจากร้านค้าแห่งหนึ่งครับใกล้ๆกับบึงแก่นนครจนเกิดเป็นกระแสโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มโซเชียลมีเดียเลยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบกำชับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันติดตามหาข้อเท็จจริงกับกรณีเกี๊ยวทิชชู่นะครับ

0: ที่ต้องบอกว่าหลายคนตกใจพอเห็นข่าวที่เป็นคลิปไวรัลอยู่แล้วก็มีการแชร์กันว่าเนี่ยไม่ใช่หมูไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปูนะที่อยู่ในเกี๊ยวสุดท้ายกลายเป็นทิชชู่ด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ท่านบอกว่าการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและก็การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำครับให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายหลังจากการทราบเหตุครับว่ามีผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนว่าพบทิชชู่อยู่ในเกี๊ยวนะครับล่าสุดนี่ท่านสั่งการเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็สั่งการให้สคบลงพื้นที่นะครับในวันเกิดเหตุทันทีและต้องประสานผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ที่ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณบึงแก่นนครพบผู้ประกอบการที่จำหน่ายเกี๊ยวทอดอยู่ประมาณ 15-20 ร้านอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเกี๊ยวนึ่งนะครับประมาณ 5-7 ร้านรวมเป็นก็ประมาณ30กว่าร้านในพื้นที่ก็มีการสุ่มตรวจคุณผู้ฟังนะฮะสุ่มตรวจว่าเอ๊ะเกี๊ยวเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็มีการสุ่มตรวจโดยยังไม่พบกรณีตามที่ปรากฏในข่าวนะครับจึงได้มีการกำชับเร่งติดตามผู้เสียหายนะครับเพื่อมารับทราบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วที่สุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบนะครับท่านกล่าวเพิ่มเติมครับเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของอาหารครับเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร2522ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีอาหารไม่บริสุทธิ์โดยอย.ครับมีอำนาจในการกำกับดูแลผู้ประกอบการในการผลิตอาหารต้องถูกสุขลักษณะแล้วก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดสุขอนามัยของอาหารแม้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของสคบตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ได้มีการสั่งการนะครับให้สคบประสานทำงานร่วมกับอย.อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้ครับหากผู้บริโภคนะครับได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องทุกข์แล้วก็เยียวยาทางแพ่งกับสคบได้ทันทีคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สคบซึ่งดูแลนะครับกำกับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเยียวยาความเสียหายโดยในขณะนี้ครับสคบครับได้เตรียมรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ฝากครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ฝากถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทุกรายนะครับต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับบางทีก็เจอข่าวโอ้โหเรียกว่ามีการแชร์กันตอนนี้มันเร็วมากอาหารต้องสะอาดแล้วอาหารต้องปลอดภัยด้วยสำหรับผู้บริโภคในทุกขั้นตอนด้วยนะครับทั้งในส่วนของการผลิตการจำหน่ายอาหารเพราะอาหารเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนหากพบว่ามีการกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วนอย1556แล้วก็หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายร้องเรียนได้เช่นเดียวกันที่สายด่วนอย.นะครับ11สายด่วนสคบนะครับ1166นะฮะส่วนสายด่วนอย.ก็1556นะครับอันนี้ก็แจ้งเลยใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับก็สามารถแจ้งได้หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทุกวันจริงๆเป็นความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าเป็นผู้บริโภคแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารต่างๆอยู่นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มีการจัดหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการถอดรหัสชีวิตรุ่นที่1หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ KUVPL Biohacking and Longevity Master Class นะครับร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดีและก็ V Precision Clinic เป็นการมุ่งนำนะฮะผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรม Biohacking นะครับรวมถึงศาสตร์อายุรวัตด้วยหรือใช้ภาษาอังกฤษคือ Longevity รับมือกับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะครับโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชนาถมั่งคั่งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับร่วมกับคุณนิคมวัยรัชพานิชนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีก็ร่วมเป็นประธานเปิดงานด้วยนะครับก็เรียกว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็นำมาฝากกันข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับใครที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆนะครับสามารถที่จะส่งมาได้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วก็ประสานกันนะครับกรณีของหนุ่มชาวจีนคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่ใช่ไหมหนุ่มชาวจีนนะครับที่โอ้โหไปใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าต้องใช้คำว่าหัวร้อนหนุ่มชาวจีนคนนี้คลิปแชร์กันล่อนโซเชียลมีเดียว่อนโซเชียลมีเดียเลยพอเปิดประตูเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถีบช่องตรวจตม.ถีบไม่พอคุณผู้ฟังด่าทอเจ้าหน้าที่อีกนะครับล่าสุดตม.เอาผิดขั้นเด็ดขาดตอนนี้ล่าสุดนะเพิกถอนวีซ่านะครับดำเนินคดีอาญาขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตโอ้เรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสตม.นะครับเปิดเผยกรณีที่คลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เลยทีเดียวกรณีของชาวจีนครับใช้เท้าเนี่ยนะใช้เท้านะถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในบริเวณพื้นที่ตม.ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะมีเหตุการณ์กรณีขัดขืนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตม.นะครับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด้วยนะครับล่าสุดผู้ก่อเหตุคนนี้ครับเป็นหนุ่มชาวจีนสัญชาติจีนอายุประมาณสัก30ปีคุณผู้ฟังกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อโดยสารนะครับเที่ยวบินไปประเทศจีนนะครับหนุ่มคนนี้ครับเป็นหนุ่มชาวจีนเนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้คุณผู้ฟังเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเขาเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติคุณผู้ฟังนึกภาพตามใช่ไหมไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำโดยหนุ่มชาวจีนคนนี้นะครับได้มีการวางบอร์ดดิ้งพาสลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทางใครขึ้นเครื่องจะเห็นนะก็วางบอร์ดดิ้งพาสปุ๊บปรากฏเครื่องไม่ทำงานโดยประตูบานแรกไม่เปิดเป็นเหตุให้หนุ่มชาวจีนคนนี้นายลี่เว่ยเนี่ยโกรธเขาใช้บอดี้พาสวางปุ๊บปรากฏว่าเครื่องมันไม่เปิดลี่เว่ยหนุ่มคนนี้โกรธใช้เท้าเนี่ยนะฮะถีบประตูกระจกใสของเครื่องจนเครื่องเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เดินทางกลับมาอีกครั้งนึงวางหนังสือเดินทางแต่วางไม่ถูกเครื่องก็ไม่ทำงานอีกครับคราวนี้ก็ใช้ประตูถีบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเครื่องเนี่ยเดินแล้วก็เดินฝ่าเครื่องออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจตามที่ปรากฏในคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตม.ขาออกก็ได้มีการควบคุมตัวในลี่เว่ยปรากฏว่าลี่เว่ยครับหนุ่มชาวจีนคนนี้ด่าทอเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษใส่เจ้าหน้าที่ตม.ด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ภรรยานายลี่เว่ยเนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามต่อมาเจ้าหน้าที่ตม.แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยมูลค่าความเสียหายคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่ 450,000 บาทนายลี่เว่ยชาวจีนคนนี้ต้องชดใช้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีป รับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนครับจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันที่15พฤษภาคมคือวันนี้เพิกถอนวีซ่าลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบสตม.หรือแบล็คลิสต์ทันทีเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเป็นยังไงล่ะนายลี่เวยนายลี่เวยที่ใช้เท้าถีบนะครับประตูของเครื่องอัตโนมัตินะครับในการที่เราจะต้องเดินทางเข้าออกที่สุวรรณภูมินะครับปรากฏว่าโดนเลยเพิกถอนวีซ่าด้วยคุณผู้ฟังลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบสตม.หรือขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตโดยปิดท้ายครับประเทศไทยก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทุกชาติที่ให้เกียรติกับคนไทยและประเทศไทยการแสดงกิริยาหรือกระทำผิดใดๆในทุกรูปแบบทั้งคดีอาญาหรือแม้กระทั่งศีลธรรมอันดีของคนไทยย่อมเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับประเทศทุกรายโดยเด็ดขาดด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณเข้าฟ่างส่งมาแล้วคุณสมชัยนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะครับคุณพิสมัยใช่เพลงนี้หรือเปล่าส่งมานะครับมีข้อความจากคุณรุจิเลขด้วยนะครับแล้วก็มีคุณรจนามีคุณสุภานีนะครับฟังรายการอยู่เป็นประจำเลยนะครับก็ขอบคุณทุกข้อความที่ดำเนินการในการส่งมาในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าติดตามฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชานะครับเรื่องนี้ก็สำคัญล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีรัฐบาลดูแลกันอย่างต่อเนื่องกรณีของครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตนะครับมีการให้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสิทธิ์ข้าราชการเรื่องนี้น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับเรียกว่าครอบครัวของกำลังพลชายแดนที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องราวของการศึกษารัฐบาลเดินหน้าโอดอสด้วยปลุกพลังเยาวชนไทยนะครับกว่า 2,445 คนปั้นกำลังคนสายสเต็มรับเศรษฐกิจในอนาคตด้วยทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจากทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าตักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:04 น.กลับมาติดตามข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเมื่อกี้นี้กำลังช่วงที่พักก็คุยเขาเรียกว่าเป็นนอกรอบกับคุณผู้ฟังที่ทางเพจด้วยหลายคนเลยคุณทาฟานะครับก็ฟังอยู่ที่จังหวัดตากถามว่าฟังที่ไหนบอกฟังทาง AM ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รายงานสัญญาณการรับฟังมาว่าสัญญาณชัดเจนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ส่วนทางด้านของ AM ครับ819 kHz 891 kHz แล้วก็ยังมี1467 kHz ออนไลน์ครับยังคงฟังกันได้แบบชัดเจนแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ด้วยนะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยผ่านทาง TikTok ก็ยังคงคึกคักเลยทีเดียวทั้งใจส้มส่งมาเคาะจอเคาะใจนะครับของโขงของขวัญให้กันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกว่าออกอากาศไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อความกันนะฮะเดี๋ยวยังไม่ลืมที่จะเฉลยกันนะครับมีข้อความเรื่องของคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับมาทำเรื่องไม่ดีต่างๆก็ส่งกลับประเทศให้หมดเมื่อกี้นี้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับที่เล่าให้ฟังเรื่องของชาวจีนนะที่มาเตะในเรื่องของประตูต่างๆแล้วก็มีการขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกว่าตามข่าวให้อยู่สำหรับคนที่ติดตามกันนะครับมีส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมข่าวไหนก็เรียกว่าส่งมาทางด้าน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นี่คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเมื่อกี้เกริ่นไว้ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของการดูแลครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตต้องบอกว่ามีทั้งความเสียสละนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังพลต่างๆที่ดูแลอธิปไตยของเราล่าสุดครับรัฐบาลเตรียมดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังให้กับครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตให้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับเรื่องของรักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิ์ข้าราชการเลยทีเดียวโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาแนวทางการดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงต้องได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์นะครับจะเสียชีวิตลงทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับจากกรณีของข้าราชการทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายสิ้นสุดสิทธินะครับเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลครับจึงเห็นและก็ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและสมศักดิ์ศรีนะครับโดยสาระสำคัญเรื่องนี้ครับที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้คือการมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหาร

0: าวะโดยทางสปสช.ครับจะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบนะฮะแล้วก็การดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดนะครับนอกเหนือจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆทางสปสช.ครับประมาณการเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการไว้เนี่ยประมาณโอ้นะครับ 780,040 บาทโดยในปีงบประมาณ 2,569 เนี่ยก็จะขอจัดสรรนะครับงบประมาณกลางนะครับจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้วก็ในปีงบประมาณต่อๆไปนะครับก็จะขอรับการจัดสรรตามกระบวนการงบประมาณประจำปีด้วยโดยรัฐบาลครับก็ตระหนักดีเรื่องนี้นะครับว่ากำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดในการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐนะครับที่จะต้องยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้กล้าอย่างต่อเนื่องผู้เสียสละเพื่อชาติไม่ควรถูกจดจำในวันที่เพียงเขาจากไปแต่ครอบครัวครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือการส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับขอเชิดชูเกียรติแล้วก็สดุดีวีรชนผู้กล้าทุกท่านด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณสุรชัยโทรมาให้กำลังใจกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปครอบครัวเรื่องราวของการดูแลการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวรัฐบาลเดินหน้าโอดอสนะครับปลุกพลังเยาวชนไทย 2,445 คนครับปั้นกำลังคนสายสเต็มรับมือเศรษฐกิจในอนาคตด้วยตรงนี้ก็ต้องมีการผนึกกำลังกันทั้งในส่วนของอว.ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษายกระดับทุนมนุษย์ประเทศนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลตอนนี้ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเต็มเป็นรูปธรรมนะครับผ่านความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ทุนการศึกษาโอดอสนะครับโอดอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสเต็มนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศด้วยโดยทุนดังกล่าวคุณผู้ฟังครับมีเยาวชนที่ได้รับทุนนะกว่า 2,445 คนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับตรงนี้เนี่ยในการสร้างโอกาสการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบด้วยทั้งในส่วนของการส่งเสริมบุคลากรสายสเต็มนะครับซึ่งต้องบอกว่าสายสเต็มเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ตอนนี้นะหลายคนเลยนะครับมีการศึกษาสายนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการในระดับโลกที่สูงมากๆแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับความร่วมมือดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนการทำงานเชิงบูรณาการของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นครับที่จะยกระดับการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพขั้นสูงโดยการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกแล้วก็กลับมาครับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างด้านการฝึกทักษะวิชาการนะครับด้านเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวสู่สังคมนานาชาตินะครับโดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการใช้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพที่จะกลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะเรื่องของ ของการศึกษาต้องบอกว่าการศึกษานี่ถือว่าเป็นสำคัญจริงๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินหน้าโอดอสปลุกพลังเยาวชนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนคนไทยให้เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับอ่ะใครที่ติดตามกันอยู่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยโทรมาทักทายส่งกำลังใจกันคุณขวัญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอย่างล่าสุดความคืบหน้าใช่ไหมฮะจะมีการลงทะเบียนกันอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกท่านบอกอยู่แล้วว่าเตรียมตัวนะครับในส่วนของทั้งคนละครึ่งคลาสนะครับที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนครั้งที่จะถึงนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมทุกท่านได้300สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางภาครัฐเนี่ยก็จะเติมให้เพิ่มอีก700ท่านก็จะได้เป็น 1,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับสามารถซื้อของได้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับที่ฝากคำถามไว้นะครับก็ติดตามกันทุกคำถามของท่านนะครับคือประโยชน์แล้วก็การเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
4: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 16:00 น.จับประเด็น VIP วันนี้ครับนอกเหนือจากวันศุกร์นะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่หลายคนก็อาจจะแพลนไปท่องเที่ยวอย่างที่บอกกันไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันเลยนะครับไปแล้วต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาธรรมชาติด้วยวันนี้ครับจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังอ่ะใครที่ฟังอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่ที่ภาคใต้บ้างครับที่ภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนึกถึงจังหวัดตรังแน่นอนนึกถึงทะเลสวยๆนะครับไปดำน้ำดูปะการังก็มีนะครับอาหารการกินก็อร่อยพืชผักต่างๆซีฟู้ดต่างๆนี่ต้องบอกว่าครอบคลุมจริงๆแล้วก็การเดินทางนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนไปแล้วก็ประทับใจกับเรื่องราวของอัธยาศัยใจคอของพี่น้องที่จังหวัดตรังด้วยวันนี้ครับจะบอกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าคุยมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างเสน่ห์ให้กับหลายๆคนเลยนะครับวันนี้จะมีท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการนะครับ ศูนย์การศึกษาลำปางครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาพูดคุยนะครับในส่วนที่หลายๆคนอาจจะมีการตั้งคำถามด้วยว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยบูมมากๆคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับให้ความสนใจปักหมุดหมายเดินทางที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลองลิ้มชิมรสอาหารไทยด้วยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับบอลเรียบร้อยแล้วต้อนรับเลยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อานงใจแน่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการศูนย์การศึกษาลำปางครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
0: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังโอ้ต้องบอกว่าพูดถึงอาหารในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ6 โมงกว่าๆเนี่ยหลายคนอาจจะท้องร้องไปด้วยไม่ว่ากันนะอาจารย์นะถ้าได้ยินเสียงท้องมันร้องครับอาจารย์ครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาบอกหลงไหลนะใช้คำนี้ได้เลยติดอกติดใจในเสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามศิลปะวัฒนธรรมขาดไม่ได้อาหารไทยบันพูดถูกไหมอาจารย์ครับ
5: ถูกค่ะ
0: ตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยว่าทำไมเขาถึงหลงไหลทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็อาหารไทยด้วยครับอาจารย์ครับ
5: ในรวมๆที่คุณมอนคุยมามันก็คือวัฒนธรรมของอาหารเนาะของคนไทยค่ะในไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ธรรมชาติส่วนแล้วมอนมีทั้งอาหารนะคะแล้วมันก็เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารขึ้นมาด้วยเป็นการท่องเที่ยวจากธรรมชาติแล้วเราก็ได้ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าด้วยเนี่ยเราลงไปเที่ยวแล้วแต่ละพื้นที่อาหารก็แตกต่างกันเข้าไปอีกในประเทศไทยค่ะ
0: ครับงั้นเรียนถามอาจารย์เลยเมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตรงนี้ครับคืออะไรแล้วก็เริ่มต้นจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย
5: ์อ๋อนี่ต้องท้าวความเลยนะคะบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือแกสโตรโนมีทัวริซึมของไทยนะคะที่จริงแล้วก็จับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปีพ.ศ. 2547ที่ผ่านมาในเชิงนโยบายน่าจะเคยได้ยินคำว่าตัวไทยสู่ตัวโลกนะคะบอลนะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยในช่วงปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมานะคะคือทางเราเนี่ยมีการร่วมมือกับมิชลินไกด์เพื่อยกระดับสปีดโฟดและก็ไฟไดนิ่ง
0: ค
5: ่ะของไทยเนี่ยสู่มาตรฐานสากลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสูงสุดเป็นอันดับที่15ของโลกและมีอัตราการขยายตัวถึง 58% ต่อปีจากกลุ่มอาหารที่พร้อมทานและวัตถุดิบซึ่งมาจากการกำหนดนโยบายของประเทศไทยในการใช้อาหารไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีอาหารที่ขับเคลื่อน drive ไปด้วยเลยหลักการสำคัญครับในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์
5: โดยหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมี3ประการเลยนะคะที่สำคัญอันแรกเลยก็คือ cherry storyเป็นเหมือนกับอาหารที่ต้องมีเรื่องเล่าน้องมองไม่ใช่แค่อร่อยเราต้องรู้ด้วยว่ามาจากไหนใครเป็นคนปรุงดึงเอาจุดเด่นของอาหารไทยมาสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงก็คือ authenticity อัตลักษณ์และความแท้จริงความเป็นตัวจริงของวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นโลคอลอินกรีเดียนต้องมาที่นี่ถึงจะได้กินตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อ
0: ใช่ปลาต้องมาจากที่นี่ที่นี่ผักใบนี้ต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้มันจะมีสตอรี่เรื่องเล่าครับ
5: ใช่ค่ะตรงนี้ด้วยโดยอาจจะมาจากฟาร์มหรือตลาดในชุมชนหรือว่าแหล่งผลิตที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆเลยค่ะตรงนี
0: ้
5: แล้วก็ท้ายสุดก็คือความยั่งยืนเนาะสตอรี่ซิตี้นี่ก็คือแบบการจัดการที่ทำให้ชุมชนอยู่ได้วัตถุดิบไม่สูญหายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวก็จะเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถบอกต่อประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะคุณบอล
0: โอ้อันนี้น่าสนใจมาก3องค์ประกอบหลักๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารมาดูในส่วนของที่พื้นที่จังหวัดตรังกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เกริ่นบอกไปว่ามีเสน่ห์มากๆนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินี่เรียกว่าประทับใจเลยให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่จังหวัดตรังมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ
5: ที่ท่องเที่ยวที่ว่าห้ามพลาดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนมากตรังเราก็จะมองถึงทะเลเนาะก็จะมีถ้ำเลของเขากอบอันนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยวาดท้องมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ครับ
5: มีเกาะมุกแล้วก็ถ้ำมรกต
0: อ
5: ันนี้เป็นอันซีนของไทยแลนด์เลย
0: ต้องไป
5: ใช่แล้วค่ะคุณอันนี้ต้องลอยคอเข้าถ้ำไปพบหาดทรายสีขาวๆกลางหุบเขาแล้วก็เห็นน้ำทะเลสีเขียวที่ซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในนะคะอีกอันนึงก็คือเกาะลิบงอันนี้เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของกลางโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนค่ะคุณมอญเป็นแหล่งอาศัยของพายุฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยนะคะ
0: โอ้หลายคนก็มีโอกาสได้ไปชมความงามด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะแล้วกลางเนี่ยมีสถานีรถไฟกันตรังที่เป็นสถานีสุดทางลักที่มีสถาปัตย์ไม้สีเหลืองมัสตาร์ดสุดคลาสสิกนะคะคุณ
0: มอญใครไปแล้วก็ประทับใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยมีอีกไหมครับอาจารย
5: ์มีประมาณนี้แล้วกันนะคะคุณบอลเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแบบวันเดย์ทริปประเด็นจะไม่ไหวเลยค่ะจะมี
0: งั้นพอเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยแน่นอนท้องเราเริ่มร้องและอาหารบ้างดีกว่าอาหารขึ้นชื่อถ้าไปถึงตรังแล้วไม่ได้แวะชิมไม่ได้แวะทานถือว่ามาไม่ถึงที่ตรังมีอาหารขึ้นชื่ออะไรบ้างครับ
5: โอ้โหทั้งให้ติ
0: ด
5: ทั้งนี้คือ9มื้อเลยน้องคุณบอลเน
0: า
5: ะ
0: หมูย่าง
5: ที่นี่ก
0: ็หมูย่าง
5: ใช่เอา
0: บ้างชอบทานนะ
5: ใช่ค่ะเราก็จะมีหมูย่างเมืองตรังหนังต้องกรอบเนื้อต้องนุ่มแล้วก็มีรสหวานนำจากเครื่องยาจีน
0: ครับ
5: โอ้อันนี้ย่างเป็นคือเป็นตัวเลยเน
0: า
5: ะจะมีเป็นเตาอบ
0: กรอบมาก
5: กรอบมากใช่เป็นการทำแบบวิถีของชาวบ้านเวลาคุณบอล
0: ครับ
5: มันไม่ใช่เตาอบเหมือนแบบสมัยใหม่เนาะแต่ว่านี่คือเขาใช้เตาดินปั้นขึ้นมา
0: อ๋อกรรมวิธีถามเพิ่มนิดนึงในการทำหมูย่างเมืองตรังที่มันมีความหวานฉ่ำด้วยนะมันอร่อยมากเลยเขามีขั้นตอนยังไงครับอาจารย
5: ์อันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะคัดเลือกตั้งแต่ตัวของขนาดหมูค่ะตัวขนาดค่ะหมูมีขนาดเท่าไหร่แล้วต้องทำความสะอาดเนาะทอดมันย่างทั้งตัว
0: ย่างทั้งตัวเลย
5: ใช่ย่างทั้งตัวแล้วก็เครื่องยาจีบที่ใส่อะมันแล้วแต่สูตรของทางร้านว่าเขากำหนดมีอะไรบ้างแต่ส่วนมากเราจะมากินแล้วเราจะหวานนำแล้วบางที่นะก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดนี้อย่างนี้ค่ะมันเป็นสูตรของแต่ละร้านอย่างนั้นกำหมักหมึกก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าไปเตาอบเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการของแต่ละร้านที่เกิดขึ้นนะคะบ
0: อ
5: ก
0: ความกรอบมีแน่นอนความหวานฉ่ำของสูตรของแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับ
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือหมูย่างตังแล้วมีอะไรอีกครับ
5: เคปมุงตังค่ะ
0: โอ้โห
5: เคปได้ยินไหม
0: วิ่งอะไรใช่ไหม
5: เออใช่นะคะแต่แบบว่าทุกคนจะรู้ว่าเคปมุงตังอ่ะมันจะมีรูตรงกลางเนาะแล้วมันมีเอกลักษณ
0: ์ครับ
5: มีหลายรสชาติแต่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะ
0: อ
5: ือเนื้อเคปอาจจะแน่นหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูด
0: ครับดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างนี้ครับอาจารย์
5: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการปรับให้มันเป็นเนื้อชิปต้นมากขึ้นเนี่ยค่ะอ่อนลงมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะของบอลตามเทรนด์เนาะที่อาจารย์ได้เห็นนะคะ
0: คร
5: ับ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ควรที่จะจะบอกบอลคือว่าถ้านั้นทำติ่งซำ
0: โอ้โหติ่งซำเป็นยังไงครับไฮไลท์พูดแล้วอยากทานเลย
5: เห็นจะบอกว่าเปิดตั้งแต่ตี3เลยค่ะ
0: ฮะเปิดที่3เลย
5: ใช่ไหมครับใช่เ
0: ป็นยังไงล่ะ
5: ที่นี่คือที่นี่ทานถึง9มื้อดังนั้นมื้อเช้าของเขาเนี่ยบางทีอาจจะเพิ่มไปถึง3เขาบอกว่าติ่งซำที่เราทานเนี่ยเป็นมื้อเช้ามันก็จะขึ้นอยู่กับอาชีพของเขาว่าใครทานเช้าไม่นานครับเพราะที่นี่บางคนเขาก็มีอาชีพที่น้อมไปติ่งยาเลยเช้าค่ะมื้อมันเลยลืมเช้าใช่ค่ะขนาดอาจารย์เราบอกคือจะว่าโอ้ตีสามใครจะมาทั้งทานเนาะเราก็ท
0: ำแล้วหลับกันหมดแล้ววันนะ
5: เออใช่แล้วหรือว่าบางร้านมันก็เปิดจนดึกแบบโอ้เราบอกปิดแล้วนะคะแล้วมาเปิดเช้าเขาบอกว่า มันขึ้นอยู่กับอาชีพในการที่เราจะทานก้าวมือค่ะบอลและร้านติ่มซำเนี่ยก็มันเป็นมื้อเช้าคู่กับชาร้อนๆพร้อมกับที่จริงในร้านติ่มซำก็จะมีหมูย่างด้วยนะ
0: ทานคู่กัน
5: ใช่ค่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่น่าหลงไหลเนาะคุณหมอแล้วมาจังเนี่ยจะเห็นว่าร้านติ่มซำเยอะมากค่ะแล้วบอลจะมาเห็นทั้งติ่มคือจะบอกว่าร้านติ่มซำที่เป็นของครับก็มีเป็นร้านที่อ๋อใช่ร้านเขาก็สามารถทานได้
0: ทานได้ครับใช้เนื้อไก่
5: ใช
0: ่ใช้กุ้ง
5: ใช่เขาปราบเลยค่ะบอกเขาปราบเพราะว่าไปคุยกับพี่ที่ร้านในร้านที่เขาบอกปราบค้าบ้านปราบทุกอย่างให้เข้ากับบริบทของชุมชน
0: น่ารักมากครับนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับมีทั้งเค้กเมืองตรังติ่มซำถ้าไปเมืองตรังต้องทานมีคุณผู้ฟังส่งมาอาจารย์เดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงบอกชอบทานขนมจีนขนมจีนเมืองตรัง
5: ใช่ค่ะมันก็คืออยู่เป็นอะไรในของอาหารเช้าด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาทำแต่เช้าเนาะแล้วน้ำจิ้มของยอมรับเลยค่ะว่าน้ำจิ้มของร้านนี้ถ้าใครได้กินแล้วติดใจแน่ค่ะคุณบอล
0: อย่างมีแกงส้มแกงส้มนี่มาเมนูเพียบเลยนะตอนนี้มีแกงส้มใต้แกงไตปลาอาจารย์ไตปลาใต้ที่เมืองตรังก็เด็ดใช่ไหมครับมีคุณผู้ฟังส่งมา
5: แกงส้มเนี่ยคือบางที่นะเขาใส่ผงมะกะลาไปนิดหน่อยครับวันละกินมันจะหอมมากของเครื่องเทศ
0: นี่ไงแสดงว่าคุณผู้ฟังก็ต้องหิวด้วยหิวเนี่ยฮะ
5: ที่สิงสีเนาะมันก็ดึงดูดในการที่เราจะอยากทานใช่ไหมคุณบอล
0: ใช่
5: แกงส้มเนี่ยติด
0: ขมิ้น
5: ติดใช่ค่ะ
0: แล้วปลาสดสดน้ำที่ตรังปลาสดใช่ไหมครับท่าน
5: ใช่ค่ะ
0: นี
5: ่วัตถุดิบของวัตถุดิบเอาค่อนข้างสดค่ะ
0: นี่ก็เป็นจุดเด่นและถือว่าเป็นเสน่ห์ที่พอไปเมืองตรังของทะเลซีฟู้ดสดๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการทานด้วยอาจารย์มีแนวทางยังไงบ้างครับที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารแบบนี้ของเมืองตรังเพื่อต้องบอกเลยนะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราเล่าเนี่ยทุกคนอยากไปละเพราะว่ามันเด็ดจริงๆแล้วก็ต้องไปถึงเมืองตรังจริงๆอาจารย์
5: เป็นแนวที่อาจารย์ได้มองของเมืองตรังเลยนะคะคือหัวใจของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะมาผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนี่แหละเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาหารเนาะเรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเป็นแบบสร้างสรรค์ราคาสูงนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการสร้าง creative food ค่ะมาร์เก็ตไปตามสัปดาห์ในเมืองตรังไปตามสัปดาห์ในเมืองตรังเพราะเมื่อกี้ได้ยินกันมาเรามีผลิตภัณฑ์เราก็เยอะอะไรไม่พออาหารเราเยอะนะคะแต่เมื่อแบบว่าโอ้ยมาตังแล้วกินแล้วมันก็ต้องถือกลับใช่ไหมคุณมอนเพื่อที่จะแบบ
0: ซื้อฝาก
5: เราก็ซื้อฝากเราได้กินของอร่อยเราก็อยากให้คนที่บ้านเราได้กินของอร่อย
0: ด
5: ้
0: วย
5: ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ากลุ่มนะครับมาจีบนะคะคุณมอนสร้างโอกาสไปร่วมกันโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบอาหารสร้างสรรค์นะคะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกับการตั้งแต่มิติอาหารเช่นถ้าพูดถึงเนี่ยเริ่มมาจากฐานประเด็นอาหารที่จะปลูกเข้ากับสู่การพัฒนาในอนาคตอาหารบอลคืออันแรกเลยค่ะที่อาจารย์หมายมองก็คือเป็นพวก GI
0: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
5: ใช่ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือวัตถุดิบของจังหวัดต่างๆเขาค่อนข้างเยอะนะอีกอันนึงที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงที่คือข้าวบองยอดม่วงก็เป็นตัวข้าวที่มันเป็นไฮไลท์ของที่มีประโยชน์เนี่ยเขาก็จะมีตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนนะคะของกลางเนี่ยที่อาจารย์ในมือก็คือแบบโอ้โห5รายการเลยค่ะบอลหมูย่างเมืองกลางที่เราคุยกันเมื่อกี
0: ้
5: ก็ได้เป็น GI ครับได้ GI ของเราเหมือนกันติ๊กไทยตังนะคะข้าวเบายอดม่วงแป้งมือปอดสุกรแล้วก็ข้าวทอน้ำหนึ่งสีค่ะ
0: อัน
5: นี้ค่ะสมมติอันนี้เป็นกระบวนการที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตเมื่อวัตถุดิบเราเข้าสู่ GI ดังนั้นเราก็จะไปหาเป็นกลุ่มของเทเบิล
0: น่าสนใจ
5: เราก็จะไปหาเทเบิลเอเวอร์เทียนพูดถึงการเปลี่ยนการขายอาหารจากจานเดียวแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การทานอาหารที่แต่เรื่องมีการเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วยนะคะ
0: เป็นการพัฒนาที่มาที่ไป
5: ใช่ค่ะอย่างเห็นตรังมีความเป็นเขาดังเรื่องอาหารบริการด้วยเป็นอาหารที่เป็นของของมาจากจีนมาจากที่ไหนดูอย่างเงี้ยค่ะจีนก็จะแบ่งทีเลย หลายแบบเหมือนกินแป๊บกินไม้ยูอะไรเงี้ยค่ะอาหารแตกต่างกันเลยค่ะคุณ
0: เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้แหละถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลย
5: ใช่ค่ะพอมาแล้วทุกคนก็จะมีหมุดหมายเนาะว่าเอ๊ะ
0: ฉันต้องไปทาน
5: ร้านไหนจะใช่ใช่มองพอเวลาเราไปเที่ยวถูกไหมคะเราต้องมีหมุดหมายอยู่ในใจเราเหมือนกันถูกไหมคะ
0: ทำเพลย์ลิสต์ไว้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้าง
5: ใช่ค่ะท้ายสุดที่อาจารย์มองก็คือเป็นดิจิตอลแบ็คกิ้งพอเรามุ่ยหมุดหมายใช่ไหมคะก็อยากจะทำแผนที่เส้นทางกันทีละค่ะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยสมมติเลยเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากไปเมืองตรังเอาสัก2วัน1คืนควรจะไปทานอะไรแล้วก็ไปที่ไหนบ้างอาจารย์ลองไกด์ให้หน่อยได้ไหมครับ
5: คือสมมติค่ะถ้ามาเนี่ย
0: ครับ
5: เขาก็จะมาเดินทางโดยรถไฟเนาะมอ
0: ไปรถไฟ
5: ครับนั่นแหละแล้วเรื่องการที่พักนะคะสามารถที่จะลงไปชุมชนที่เกาะลิบงได้
0: ไปเกาะ
5: ลิบงไปเกาะลิบงอาหารที่เกาะลิบงเนี่ยค่ะคือจะเป็นคนที่มีอาหารด้านของอิสลามค่อนข้างเยอะเราอาจจะได้กินอาหารที่สดๆเนาะแกงบางอย่างของอิสลามเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกงกะหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการคือขนมตายาบอะไรเงี้ย
0: ครับอันนี้เป็นขนมอะไรนะครับอาจารย
5: ์ขนมตายาบค่ะมันจะเป็นทางคาทางอิสลามเนาะตรงนี้ถ้าไปกะหนูก็จะได้ทานตรงนี้แต่ว่าเมื่ออยู่ก่อนมันจะมีกิจกรรมให้ทำมาทุกแ
0: บ
5: บครับเนาะในบนเกาะก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยสำหรับแบบชาวประมงแล้วก็เหมือนว่าอยู่กับวิถีชุมชนนะคะตอน
0: ใช้ชีวิตแบบกับพี่น้องชุมชนที่เกาะลิบงผ่อนคลายเต็มที่เลยมีความสุขสุดๆเลย
5: ใช่ใช่แล้วพอขึ้นฝั่งไปค่ะพอขึ้นฝั่งมาสิ่งที่มันทำคืออาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าแนะนำชื่อร้านไปแล้วมันก็กระไรอยู่เน
0: า
5: ะแต่เราก็จะบอกว่าทุกคนจะต้องได้ทานติ่มซำนะ
0: เราเลือกดูก็แล้วกันร้านไหนที่ชอบเนาะแต่ว่าต้องไปทานติ่มซำ
5: เราก็จับปลากระบุกมันก็เนาะทานติ่มซำขนมจีนก็มีอย่างที่คุณบอกนะคะ
0: ทานขนมจีน
5: ขนมจีนซำและอย่างนี้คือหมูย่างก็อยู่ในร้านติ่มซำด้วยหรือว่าจะเฉพาะแต่ตัวแต่ละเจก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
5: นะคะมันก็จะเป็นอาหารประมาณเนี้ย
0: นี่นะครับก็ลองจัดสรรเวลาดูเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังรายการแล้วอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดตรังก็จะได้ไปหาเวลาที่เหมาะสมกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์ที่กำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการยกระดับอาหารเมืองตรังด้วยศาสตร์โมเลกุล่าอันนี้คือศาสตร์อะไรครับโมเลกุล่า
5: คือโมเลกุล่านะคะเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นะคะที่เข้ามาหรือว่าพูดง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ในวัตกรรมที่เข้ามาช่วยปรับปรุงด้านอาหารและด้านเนื้อสัมผัสนะคะ
0: คร
5: ับ ถ้ามองถึงว่าศาสตร์โมเลกุล่าเราเรียกกันง่ายๆอะค่ะว่าคือการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์และเคมีเข้ามาช่วยเปลี่ยนรูปร่างเนื้อสัมผัสของอาหารแต่รสชาติยังคงเอกลักษณ์เดิมนะคะ
0: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ
5: เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะวันนี้อย่างเช่นน้ำซอสของด้านตรงกลางเนี่ยน้องมันจะมีน้ำซอสแต่อาจารย์เปลี่ยนมันเป็นโฟมโฟมหรือว่าฟองที่เป็นโฟมอะค่ะตีขึ้นโฟมให้มันมีความนุ่มพ่นลงบนเนื้อหมูที่ผ่านการปรุงมาแล้วอะค่ะเพื่อให้ทานได้แบบเป็นพอคำแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือคาเวียร์น้ำต้มเตียงไอ้น้ำต้มเตียงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตังเลยค่ะทุกร้านจะต้องมี
0: เลยนะ
5: ที่ทานเป็นต้องมีเลยค่ะที่ไปทานกินฟังแต่เอกลักษณ์ของแต่ละร้านจะเอาไปปรุงเพิ่
0: ม
5: ไปปรุงเพิ่มเป็นสูตรของทางร้านก็ทำเป็นเม็ดเล็กๆก็ได้ค่ะเวลาทานมันก็จะระเบิดในปากกินกับคู่กับติ่มซำได้ค่ะ
0: โอ้โหฉ่ำปากมีความสุขเลย
5: เหมือนแบบเม็ดป๊อปเลยค่ะ
0: ครับนี่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพเลยจังหวัดตรังครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแนวทางในการขยายเรื่องของแนวทางในการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไปพื้นที่อื่นอีกไหมครับ
5: ที่ได้มองกันในทีมงานวิจัยนะคะในเมื่อเรายกระดับวิชาของเรกว่าเราก็เลยมองว่าย่านวัฒนธรรมคนจีนนะคะมีแบบแนวอาหารที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าที่ได้มองก็คือมองของสงขลา
0: สงขลา เล่าให้ฟังหน่อยอยากทราบ
5: เป็นไงแอนเนี่ยที่เป็นสงขาเขาก็มีแบบในสงขาที่มันมีอาหารเยอะนะที่จริงเขาก็ได้ GI จากตรงนั้นด้วยค่ะแต่เรามองถึงว่าบ่อยางค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นสถานที่วิจัยอีกอันที่เรามองว่าอาหารมะยาอะไรพวกนี้ค่ะที่เรายังคงมีหลงเหลืออยู่ที่เป็นของพลนาการก็เสียค่ะแล้วเราก็ยังจะถอดโมเดลจากกันใช้มนุษย์ล่านะคะเข้าไปช่วยตัวเนื้ออาหารให้มันมีสัมผัสที่นุ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่าคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะ
0: นุ่มขึ้นแต่เอกลักษณ์ความแบบเป็นความธรรมชาติของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
5: ใช่ค่ะคุณบอล
0: นี่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับที่บ่อยางใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณบอล
0: นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่หลงไหลเสน่ห์เรื่องของอาหารใต้นะครับเรื่องของรสชาติความสดแล้วก็เรื่องของธรรมชาติต่างๆด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังเสิร์ช Google ต่างๆแล้วล่ะหาค้นหาปักหมุดว่าจะไปที่ไหนอย่างไรกับการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามบ้างเชิญเลยนะครับ
5: ค่ะ
0: เดี๋ย
5: วก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะก็อยากให้ลงไปในตัวชุมชนและเป็นการจับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะและทานอาหารของชุมชนที่มีประโยชน์

0: การศึกษาลำปางครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังหลายคนเลยล่ะเมื่อกี้นี้นะครับเท่าที่ดูข้อความบอกขิวนะฮะน่าจะได้เมนูไอเดียต่างๆมาทบทวนกันหน่อยนึงติ่มซำชอบทานไหมชอบมากติ่มซำนะครับที่จังหวัดตรังแล้วก็ที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลายๆร้านนะครับลองเสิร์ชดูร้านท็อปฮิตมีเยอะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเมืองตรังนี่นะครับแกงส้มผัดสะตออันนี้ก็น่าสนใจมีข้อความส่งมาไส้กุ้งตัวโตๆผัดกะปินี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแสดงว่ากำลังหิวนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับก็ลองดูข้าวยำนี่ก็มีข้อส่งข้อความมาบอกข้าวยำมึงข้าวยำปักใต้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมีแกงไตปลานะครับแล้วก็มีอะไรหลายเมนูเลยเมื่อกี้อาจารย์แนะนำไปขนมนะครับมีไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ที่หาดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังส่งมานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง culture นะครับหรือว่าอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เรียกว่าส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะฮะมีคุณหนุ่มเมืองขอนบอกคุณบอลต้องไปจดทะเบียนยังครับยังนี่นะครับเมื่อกี้นะไปจดทะเบียนที่เมืองตรังนะครับแหมมีข้อความบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องสวัสดิการทหารครับคุณนิชภานะครับแล้วก็มีณวนันความรู้ใหม่เลยขอบพระคุณมากนะครับรายการให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็น่าสนใจด้วย Let's have a good day นะครับจากพระรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันที่มีการพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่ายกระดับในแต่ละพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีเรื่องราวของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านด้วยเปิดทางครับให้ไทยเนี่ยเรื่องของการเจรจาด้วยนำไปสู่การยุติเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องสำคัญเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับเรื่องของการหารือทวิภาคีนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกนะฮะที่สาธารณรัฐอินเดียโดยท่านบอกว่าไทยครับได้แสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดบอกว่ามีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งความคืบหน้าก็ต้องเรียนว่าดำเนินไปด้วยดีนะครับได้ยุติในหลายประเด็นละแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านก็หวังว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะยึดมั่นในเรื่องของการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งลงนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยแสดงความกังวลครับกับเรื่องของการเดินเรือเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดนะครับเมื่อฝ่ายอิหร่านเนี่ยแสดงความเข้าใจนะครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของเรือส่งปุ๋ยต่างๆด้วยนะครับทางด้านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญนะครับในการขนส่งที่สำคัญมากๆต่อประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยพร้อมระบุด้วยว่าการหารือกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามกันก็ต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากว่าก็มีเรือตอนนี้เนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยต่อไปนะครับทั้งทางโอมานแล้วก็อิหร่านก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ความปลอดภัยของการเดินเรือตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วกล่าวเสริมขณะนี้ครับบอกว่ายังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรือ 2-3 ลำนะครับที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันนะครับก็ได้รับทราบจากทางฝ่ายโอมานด้วยว่าขณะนี้เนี่ยอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์แล้วก็ยาจึงได้มีการ

0: ้งกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยครับพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่นำมาฝากกันจากเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้ไหมครับกรณีการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีการยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนแล้วยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเรียกเงิน 10,000 บาทด้วยนะครับล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองครับสั่งตรวจสอบกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยจากกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการยึดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโดยไม่คืนพร้อมกับการเรียกเงินนะครับจำนวน 10,000 บาทบอกขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่อาจยอมรับได้มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับนายประเสริฐจันทระรวงทองเปิดเผยประเด็นของการใช้โทรศัพท์มือถือในสถานศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถพิจารณากำหนดแนวทางเองได้เนื่องจากโรงเรียนก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต้องคำนึงถึงบริบทการจัดการการเรียนการสอนในแต่ละแห่งโดยบางรายวิชาครับก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องของการค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนแต่ขณะเดียวกันครับบางรายวิชาก็ต้องให้ผู้เรียน1มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องของการเรียนการสอนไม่ใช่โอ้เล่นแต่มือถือนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมจัดเวิร์กช็อปหารือในวงเล็กนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนี่นะครับให้กับการบริหารจัดการเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนพร้อมศึกษาแนวทางของโรงเรียนครับในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนเพื่อไปประกอบการพิจารณาแล้วก็มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยววันที่29พฤษภาคมนี่นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่กับนี่เลยถนนดนตรีนะครับหลายคนที่ติดตามกันเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแน่นอนใครที่อยากจะมาชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันที่เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลงที่เพจของถนนดนตรีนะครับแล้วติดตามกันนะครับจะจัดที่วันที่29พฤษภาคมนะ29พฤษภาคมตรงกับวันศุกร์นะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเวลา 18:00 นนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะไปลงทะเบียนกันได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยใครสนใจนะครับอยากจะมาชมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่างเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเดี๋ยวมีสปอตให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังสปอตกันนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้ถนนดนตรีไลฟ์ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับย้ำเลยประชาสัมพันธ์เลยว่าไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยนะครับจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับชื่อเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายโอ้น่าชมมากๆเลยคอนเซ็ปต์ดีนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะได้มาฟังเพลงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นนะครับใครฟังแล้วอยากจะมาชมสดๆนะครับขอได้เลยลงทะเบียนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีเซิร์ชเลยครับถนนดนตรีนะครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิทอเรียม าคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็รับชมได้นะครับติดต่อได้นะครับลงทะเบียนได้นะครับที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับระหว่างเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NDT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz รายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เพจของถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมีหลายเรื่องเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับล่าสุดวันนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักนครปฐมนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ติดตามนะครับเรื่องไทยช่วยไทยพร้อมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วพาไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนไปเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ครับเป็นวันเริ่มต้นเริ่มปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศโอ้โหบรรยากาศนะต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมลงพื้นที่นะครับกับนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมปล่อยขบวนนี่รถพุ่มพวงณบริเวณอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยภายในขบวนนะครับก็จะมีสินค้าทั้งอุปโภคสินค้าทั้งบริโภคที่ต้องบอกว่าเป็นของจำเป็นนะครับรวมกว่า14รายการก็มีทั้งน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องมีผงซักฟอกมีแชมพูน้ำยาล้างจานโอ้นี่ของจำเป็นหมดเลยนะหลายคนไปแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรียกว่าซื้อกันมาเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าราคาดีฮะในพื้นที่ชุมชนต่างๆนี่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับกับรถพุ่มพวงทั้งนี้ครับการจัดจำหน่ายสินค้ารถไทยของเราผ่านทางรถพุ่มพวงครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีก1ช่องทางครับที่เป็นการกระจายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ครับมีการจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับที่ว่าหลายคนบอกว่าไปมาแล้วแล้วก็มีณที่ว่าการอำเภอในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมด้วยยังมีการจำหน่ายด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพรานนี่นะฮะบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยอสศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบว่าบรรยากาศวันนี้ครับโอ้โหคึกคักมากๆเลยหลายคนเลยทีเดียวนะครับมากันนะโอ้โหซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อน้ำมันพืชนะซื้อข้าวสารซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ณห้างโลตัสสาขานครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยพบว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับใครที่อยู่แถวๆนั้นไปได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอยากที่จะไปกันก็ไปกันได้เลยครับต้องบอกว่าผู้ปกครองนี่พาน้องๆพาบุตรหลานเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับการจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อต้องการนำสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพ แล้วก็เป็นการยกระดับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันในสินค้าที่ราคาย่อมเยาด้วยเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลยครับไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกันท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกย้ำเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันนะฮะกับไทยช่วยไทยครับกับผู้ประกอบการด้วยนะครับตามที่ต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันหน่อยนึงหลายคนตอบคำถามมาเข้าไปดูเฉลยกันแล้วใช่ไหมครับนี่หลายคนบอกว่าวันนี้ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปดูเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้องวันนี้ด้วยหลายคนบอกเคราะห์เหลือเกินนะครับมีการแชร์กันด้วยบทเพลงนั้นคือเพลงขอพบในฝันใช่แล้วนะครับผู้ที่ตอบถูกจากการแรนดอมนะฮะมีคุณชุติพัฒน์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณปรียานันท์ด้วยนะครับหลังไมค์คุณภูสนิสาเลือกไว้เรียบร้อยละก็ร่วมสนุกกันใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังไปฟังเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ท่านร้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ถูกใจกันแล้วก็มีการแชร์กันด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆทุกข้อความเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้นายกครวญเพลงขอพบในฝันโอ้ยบรรยากาศนะสุดเพราะเลยทีเดียวนะครับในงานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับประเภทเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครั้งที่3ปี2569นะครับไปดูต่อติดตามต่อได้นะครับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่กำไวการลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุ ปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการตอบว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรือนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกรามเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยชน์สายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยชน์กลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยชน์สายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายยอดสายน้อยหรือลุงยอดวัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงยอดกลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงยอดเปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกครั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลือดพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี โดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ800ถึง900บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70ต่อ30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีได้รับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าลูกค้ามันไม่ยืดเยื้อปุ๋ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า บาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏิมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าท่านบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนจราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่า

ครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแห่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแห่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษุโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถอะพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามา

ให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตัดเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกูลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกูลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมาร
ก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูและบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูและบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูและบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุดกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูและบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูและดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูและบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลก
มาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไปคุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสการให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการครองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตสิงห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์มรณียสถานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเล็ดอาเมดเอลเอนานีอาร์ลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14-17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสิ่งบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น IPA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
4: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
3: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางการปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
5: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างท่านนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์พันธุ์แท้หรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนาฬิมนต์อุดมพรรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้โด ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโคริวิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
11: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
10: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายธีรชัยสุพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
12: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลอย่างต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต
13: ้เราจับมือร่วมกัน นะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆเข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
12: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
10: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสารัตน์อยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจู๊ดซุนซับเบลเสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
15: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังนี้ของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่สบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบรู้ว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งมินเม

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยใครๆก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะ

น่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบเนี้ยควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวตั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซุนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตะหวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแวงแผลก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นน่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องทำอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย่ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออ่ะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอ่ะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2เกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเข้าตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบเนี้ยเพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม้ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพักที่พ่อรักพักสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพักเก่ามาดูพักใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มันจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักท้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบนานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมเป็นอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่าหน้าไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างเดี๋ยวเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถามก
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนอ่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ่านจะเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวนี่ย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่สุดต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
12: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นธนัญชิดาสันทองรายงาน
6: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลทศพรมมารายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่ตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปลี่ยนด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Counter Measure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

ครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับที่คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากนะครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะปล่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีคลายอินเอาคลายอินเอาก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนหอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับ

0: วิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผลักออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได
9: ้นายประกรณ์อินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกต.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกต.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยซึ่งขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าในขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์เพชรนภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแผนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตณปัจจุบันเนี่ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้เนี่ยมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะ ริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นแรกเหมือนกันแม้จากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกังวลกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเรติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเนาะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะตัวแรกเป็นยาตำรับนะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยพวงเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ้ออีกตัวหนึ่งเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะมีตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะคะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มน้ำดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลยนะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเย็นๆบางคน ที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการนึงตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดวิตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายและแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุ่นผมห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพรูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกน้องกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะ ขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮบริดเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินตอนเที่ยงยาวๆนานๆนะคะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะไม่ควรการไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำๆก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเลยเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพรูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผมมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: โอ้ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันรำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็ เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข่าวนะคะถัดมานะคะฟักทองฟักทองที่ไพโรเบตไม่มีเป็นมิรวดของยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะคะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆ ก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบ ทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรกตัวถัดมานะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอระดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดนึงนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูดมะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะคะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่ารูสีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้าลมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผล ต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะ

0: ได้ประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นพักเลยนะครับให้ทางอาจารย์แพรวท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพักฟังสปอร์ต1ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ022900473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
7: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
15: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
16: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
14: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
15: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
17: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
18: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
17: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
18: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
17: ถูกต้อง

0: ลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
3: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะ
2: อ้าวเชียงใหม่
3: ตาการยานนะคะ
2: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
3: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหลอ่ะมันยังไม่หายค่ะมันเลยว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดเนี้ยมันยังเจ็บอยู่ค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่ห้องขึ้นเองนี่มันไม่ได้อะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่าคะ
2: ไหลติดเลยมันไหลติดอ่ะ
4: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
3: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
4: คุณหมอเขานัดอีกไหมอะจ๊ะ
3: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
4: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
3: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
4: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
3: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้หนึ่งแผง
4: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
3: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวก็เองข้างซ้ายคือซีดเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
4: เอาหรอปวดข้างขวา
3: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
4: ก็คือ
3: หาปล่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหากค่ะ
4: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วโอ้ทำท่ากายบริหารแม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
3: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
4: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่าง
3: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
4: แล้วมีการประคบอะไรงี้บ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอ้ยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
4: ้
3: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันหายให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่มันไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะ
4: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเนาะก็ลอง
3: ดูหมดทั้งสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
4: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกนะ
3: ค่ะอ๋อก็ไปหาหมอก็ดูก็พยายามอยู่ว่าเออกินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเขียวให้ไม่ดีดีกันน่ะมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู
4: ่เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ๊ะเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เน
3: า
4: ะ
2: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
3: ก็มันมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้วันที่ยี่สิบหมอยุลกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วยค่ะ
2: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
4: ยี่สิบนี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
3: เดินนี่แหละค่ะ
2: โอ้ดีเลยงั้นไปหาสองหมอเลย
4: ใช
2: ่นะไปแจ้งเขาเลย
3: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนเยอะมากเลยต้องไปตั้งแต่10โมง
4: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็สอบตอบไปอีก
2: นั่นก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดหนึ่ง
3: จะไปถ้าสมมติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
4: เข้าใจ
2: ก็ต้องยอม
4: เข้าใจใช
2: ่ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันหนึ่ง
4: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ใช่
2: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
4: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
2: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
3: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้นะค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเราใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
3: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงแซ่บๆก็ยังตกเลย
2: มันไม่มีแรงก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
3: ไปตั้งครึ่งซีกเลยค
2: ่
3: ะ
2: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้กิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
3: ก็พยายามเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแก่งขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ต้องใช้ไปยุงด้วย
2: มีใครช่วยอะไร
3: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้เพราะใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
2: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
3: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นบ้าง
2: ต้องให้เขามาประจำ
4: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
2: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าว่ามีหลานมาช่วยทำ
3: ถ้าพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยจะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอ่ะ
2: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมจึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
3: ค่ะ
2: ได้ทำได้ไหม
3: ค่ะ พยายามแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิวสิบห้าอายุรกรรมนี่ก็นาฬิรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
2: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือคุณน้าเดี๋ยวไม่จบของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
3: ว
2: ่
3: า
2: ก็ไป
3: คิวจิตเนี่ยคิวตรวจจิตเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
2: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทําตามที่ก็หมอเขาให้ทําตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์เขาจะแนะนำยังไง
4: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
2: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
4: แต่ถ้า
3: พยาบาล
4: ถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
2: ใช่ใช่ไปถาม
4: หรือตรงนั้นแหละที
2: ่
4: ที ่อยู่ตรงนั้น
2: เ
4: น
2: ี่
4: ย
2: ไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
3: อ๋อคือได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
2: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งค่อนวันจะได้พาหลานไปด้วยนะ
3: ค่ะ
2: โอเคนะคะ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงมาปรึกษา
3: หมอแล้วก็
2: จ้ะ
3: ผมมา
2: จ้ะจ้ะจ้ะมันจะไม่จบแล้วมันไม่จบโอเค
3: ระหว่างจะโทรแล้วโทรไม่ติด
2: โทรไม่ติดนะโอเคจ้าสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตัดข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับ
4: ค่ะ
2: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: ผิดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีในจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีในจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
15: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
16: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางหรือทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นค่อนข้างแรงโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระ 60-70 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาครับมาเริ่มกันที่ทางกรมประมงนะครับก็ชูต้นแบบสุดยอดเกษตรกรไทยคว้ารางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงประจำปี2569ครับกรมประมงนะครับก็เชิดชูสุดยอดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ด้านการประมง5สาขานะครับครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์แม่น้ำกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำต้นแบบความสำเร็จด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรและชาวประมงในระดับประเทศนะครับโดยก็รับประทานรางวัลในพิธีพืชจงคนจรดพระนางคันแรกดาขวัญณมณฑลที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนางทิติพรลาวประเสริฐนะครับอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆนะครับเพื่อยกย่องเชิดชูและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนรวมถึงเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคตนะครับอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญนะครับในการผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรรายอื่นๆนะครับได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพพร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับทางกรมประมงก็ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับประเทศเป็นประจำทุกปีผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับเขตและก็ระดับประเทศด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศอย่างรอบด้านนะครับเพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมและก็มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2019ด้านประมง5สาขาก็มีดังนี้นะครับประเภทเกษตรกรและบุคลากรดีเด่นแห่งชาติจำนวน3สาขาประกอบไปด้วยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้แก่นายอมรเหลืองนฤมิตชัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับผู้มุ่งมั่นต่อยอดกิจการจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลครอบครัวพัฒนาสู่ธุรกิจเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์จนถึงการจำหน่ายทั้งในและก็ต่างประเทศผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตผลผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากกรมประมงนะครับเป็นฟาร์มปลานิลแห่งแรกและก็แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและก็มีส่วนร่วมนะครับในการส่งเสริมภาพลักษณ์การบริโภคปลานิลของไทยซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลมากยิ่งขึ้นนะครับ2อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยได้แก่นายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มปลากระพงขาวสู่มาตรฐานสากลนะครับจะเป็นฟาร์มปลากระพงขาวแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัยตามแนวทาง BCG โมเดลนะครับและก็ Zero Waste ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำได้แก่นางสาวพัทรนิตศิระวัฒนรุตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้พัฒนาสายพันธุ์กุ้งแคระใหม่ภายในฟาร์มจนประสบความสำเร็จนะครับได้รับรองมาตรฐาน GAP นะครับมาตรฐานสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและก็มาตรฐานสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกจากกรมประมงและก้าวสู่การเป็นการส่งออกกุ้งแคระอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน2สาขาประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าสมจังหวัดตราดนะครับซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่โดยสมาชิกเพียง44รายในปี2563และก็สามารถพัฒนาอาชีพจนเกิดความเข้มแข็งจนสามารถยกระดับสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าสมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น79รายนะครับมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใช้เทคโนโลยีและก็แนวคิด Zero Waste BCG Model ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำการผลิตนะครับจนได้มาตรฐานและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ทำให้หอยนางรมท่าสมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง2กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนะครับเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมงในการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเมื่อปี2564นะครับจนสามารถยกระดับสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้มและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำกับกรมประมงในปี2565จนปัจจุบันนะครับกลุ่มมีสมาชิกจำนวน34รายนะครับสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นปลาส้มปลาตะเพียนได้เดือนละกว่า400ถึง600กิโลกรัมนะครับสร้างอาชีพและรายได้กับสมาชิกจนมีผลกำไรเติบโตโดดเด่นจากหลักพันสู่หลักแสนบาทต่อปีนะครับพร้อมทั้งสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองสถานที่แปรรูปอาหารตามมาตรฐานและได้รับเลขสารบบอาหารอย.ถึง10รายการนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่คนในชุมชนและก็เยาวชนในพื้นที่และยังมีการส่งเสริมใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำคุณภาพตามมาตรฐาน GAP นะครับทั้งนี้เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวนะครับต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ 1. ความคิดเริ่มความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 2. ผลงานและความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ 3. ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในส่วนของสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมงที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะพิจารณาจาก 1. ความคิดเริ่ม 2. ค ความสามารถในการบริหารจัดการและจัดการสถาบันสามบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันสี่ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันและ5นะครับการทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอธิบดีกรมวงก็กล่าวทิ้งท้ายว่าเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นที่รับรางวัลทุกสาขานะครับถือว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ตุ้มเทในการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกรมวงพร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีรวมถึงโอกาสทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงรายอื่นๆได้พัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมร่วมเป็นพลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนและก็ยกระดับภาคการประมงของไทยนะครับให้เติบโตและก็มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้ไปเข้าเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงทั้งหมดนะครับเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันและนาขวัญณพระทัพพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาที่ทางกรมปศุสัตว์นะครับก็หารืออย.นะครับเตรียมความพร้อมรับมือโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 นะครับเฝ้าระวังเข้มทุกมิติเสริมความเชื่อมั่นในการปศุสัตว์ไทยครับทางกรมปศุสัตว์นะครับก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมเชิงรุกนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 หลังมีรายงานระบาดในประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2519นะครับกรมปศุสัตว์นำโดยนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะนะครับก็ได้เข้าพบเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และก็คณะนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ให้สามารถนำวัคซีนมาพิจารณาป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีนะครับเป็นการลดความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยของกรมปศุสัตว์นะครับและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ก็กล่าวว่าถึงแม้ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและก็ป้องกันโรคระบาดสัตว์นะครับเนื่องจากหากเกิดการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างนะครับปัจจุบันกรมปศุสัตว์ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคนี้นะครับจึงได้กำหนดมาตรฐานเพื่อความเข้มงวดนะครับในการป้องกันและก็ลักลอบนำสัตว์เข้าตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะกีบคู่นะครับซึ่งเป็นพาหะและก็สามารถแพร่เชื้อก่อให้เกิดโรคนี้ได้นะครับได้แก่โคกระบือแพะแกะสุกรเป็นต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 นะครับนับเป็นมาตรการที่สำคัญนะครับในการป้องกันควบคุมโรคและก็ลดความสูญเสียเกิดการระบาดของโรคนี้ได้ทางนี้นะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าเลขาอย.นะครับก็ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนและก็อนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากกระเทาะเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 นะครับเพื่อให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดการระบาดนะครับซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการยกระดับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของประเทศไทยให้มีความพร้อมและทันต่อสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนนะครับสำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ที่พบรายงานการระบาดในประเทศจีนนั้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่สามารถป้องกันได้สัตว์ที่ติดเชื้อจะแสดงอาการมีไข้สูงซึมกินอาหารน้อยลงมีตุ่มใสที่ปากลิ้นเต้านมและก็ซอกกีบนะครับเท้าเดินกระเพกน้ำลายไหลยืดเชื้อสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงแพร่กระจายทางอากาศและติดมากับรถขนส่งเสื้อผ้าคนครับหากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกจากฟาร์มโดยเด็ดขาดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดและ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทโดยทันทีครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำโดยพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการและนางสาวสำเภางามเชยนะครับรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในกิจกรรมเปิดบ้านท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพ่อปี2569นำสื่อมวลชนไปรู้จักกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครราชสีมาจุดแรกที่ไปก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนรังบุรพาสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์นี้ก็โดดเด่นในเรื่องของพืชสมุนไพรนะครับเราไปติดตามรายละเอียดกันครับ
2: สวัสดีนะคะสวัสดีทางพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีทางผู้บริหารของทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสวัสดีพ่อจันทร์นะคะเจ้าของพื้นที่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่านี่ก็จะเป็นปีที่3นะคะกับเป็นโครงการเปิดบ้านเส้นทางตามรอยพ่อนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะก็ได้พาทางคณะท่านผู้บริหารรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้มาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ที่แรกที่เรามานะคะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบูรพาของพ่อทรายนะคะโดยที่พ่อทรายเองนะคะก็จะเป็นเครือข่ายทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่2เป็นในเรื่องราวของผู้สืบทอดนะที่นั่งอยู่ก็จะเป็นพ่อจันดีนะที่เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกหรือว่าผู้ริเริ่มในการทำในศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้มาทำความรู้จักว่าทั้งตัวพ่อทรายกับพ่อจันทีเองอะค่ะได้มีแนวคิดหรือว่าแนวทางยังไงในภาคการเกษตรรวมถึงการน้อมนำหรือว่าการประยุกต์ใช้นะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะได้ตอบโจทย์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันด้วยหลังจากที่เราอยู่ในห้องนี้จบแล้วนะคะเราก็จะได้ไปเดินชมแปลงนะที่จะเป็นแปลงว่านนะคะเมย์ก็จะขอส่งหน้าที่นี้ให้กับทางพ่อทรายนะคะเดี๋ยวขอเชิญพ่อทรายได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมนายสุวัฒน์ทนาชัยจำปาหมอนตรงนี้เนาะก็จะเป็นศูนย์เครือข่ายจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะครับผมและชุมชนที่ผมอยู่มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีกับคณะท่านทั้งหลายที่เดินทางมาในวันนี้นะครับศูนย์เราเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบุรพาเป็นศูนย์เครือข่ายที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์แรกๆในภาคอีสานที่พกช.มาเปิดป้ายตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราภาคภูมิใจมากต้องบอกว่าวันนี้ทุกท่านให้เกียรติถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านทั้งหลายจะได้จดบันทึกว่าพ่อจันทีตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับก็เป็นความดีใจที่พ่อจันทีไม่มีโอกาสเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พกช.หลังจากนั้นก็คือจะให้ผมเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าผู้สืบทอดทำต่อสานต่อในงานที่พ่อทำฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เราประทับใจคณะที่เดินทางมานะครับผมก็ขออนุญาตกล่าวต้อนรับท่านปอกราบเรียนท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเชยรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติทั้งสองท่านนะครับหลังจากนั้นพวกเราสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งของภาคอีสานของภายใต้การนำของคุณพ่อจันทีประทุมภาซึ่งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับและท่านมีความภาคภูมิใจในสมัยหนึ่งที่ผ่านมาก็คือท่านพ่อจันทีได้ส่งชื่อหรือมีคณะกรรมการนั่งอยู่นี้ด้วยท่านปอก็มีสิทธิ์ส่งชื่อพ่อจันทีเข้าไปประกวดเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีแรกด้วยจำได้ที่ผมจำได้แต่เป็นถ้วยใบแรกตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยรู้จักตรงนี้อำเภอชุมพวงทุกคนต้องรู้จักว่าอำเภอชุมพวงที่ไหนเขาจะพูดเลยบ้านพ่อจันทีพ่อจันทีได้ทำเกียรติประวัติให้ลูกให้หลาน สืบสานต่อแนวทางทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวหล่อเก้าทฤษฎีใหม่ตรงนี้เป็นถ้วยใบนี้นะครับใบแรกซึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้สานต่อในสิ่งที่พ่อจันทีทำและพระองค์ท่านทำผมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติจนมาถึงว่าพ่อจันทีสมัยก่อนในเรื่องของที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันไร่นาสวนผสมและก็เป็นในเรื่องของปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของอาจารย์ยักษ์ผมก็ไปเป็นศิษย์ของท่านมาด้วยหลังจากนั้นผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าพื้นที่ของเรามันขาดอะไรบ้างป่าผสมผสานมีค่อนข้างเยอะแยะแล้วป่าใช้สอยป่าอาหารและป่าอะไรที่ยังไม่สัมผัสยังเขาไม่ถึงก็คือป่าสมุนไพรผมก็เลยนำแนวคิดที่ตัวเองตะเวนไปทั่วภาคทั่วประเทศไทยเดินสายกับพ่อจันทีนะครับแล้วไปเห็นว่าแต่ละจุดบางที่ก็จะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็แอบเป็นครูพักจำแอบหลอยความรู้นะครับไม่ใช่หลอยมาปลูกนะครับหลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืชร่วมกันจนมาตั้งแต่เป็นชนิดพันธุ์เดียวจนถึงมาหลายพันตอนนี้ก็มีหลายร้อยสายพันธุ์อยู่ในศูนย์พ่อจันทีซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ลงสู่การปฏิบัติตรงนี้ทำให้ผมดีใจและปลื้มปิติยินดีและอยากพูดทุกวันอยากพูดอะไรให้คนฟังว่าตอนนี้มันวิกฤตอะไรบ้างครับน้ำมันแพงสงครามต่อไปเราจะอยู่กันยังไงเราต้องเตรียมหลุมทุกหลุมในแผ่นดินเราคำว่าหลุมนั่นคือมันเป็นสมบัติของแผ่นดินเราอย่างยกตัวอย่างว่านผมไม่ใช่ว่าผมทำแล้วผมจะได้ประโยชน์คนเดียวแต่มวลรวมของมวลชนในภาพรวมของทั้งโลกจะได้พึ่งพาเขานี่คือเรื่องว่านผมก็ได้ไปปฏิญาณตนกับถือว่าได้ภาษาชาวบ้านได้พูดคุยกับท่านสมเด็จพระเทพว่าผมต้องทำสิ่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยนี่คือความภาคภูมิใจและเป็นคำมั่นสัญญาของผมต้องทำตัวนี้สานต่อตัวนี้ให้ได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ผมบอกอย่างนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาวันนี้ก็จะในเรื่องของที่ท่านให้เกียรติมาตรงนี้ท่านจะให้เกียรติเดินชมแปลงปลานี่1ตารางเมตรซึ่งมันจะเป็นหัวข้อ1นะครับที่ท่านทั้งหลายอยากกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าให้รับทราบว่าแผ่นดินของเรามันจะเล็กลงมันจะไม่ได้กว้างขึ้นเล็กลงแล้วจะทำปลานี่เริ่มจากตรงไหนครับผมเล่น1ตารางเมตรให้ท่านไปชม1ตารางเมตรของผมว่าปี1เราจะได้ตรงนี้ไปแปลถ้าแปลรูปถ้าขายปกติหัวปกติก็คือกิโลละ100บาทก็ตารางเมตร1ได้10กิโลครับก็ 1,000 บาทอยู่แล้วแต่ถ้ากิโล1ไปแปลรูปให้เป็นนะมันจะมีหลากหลายแปลรูปสบู่อะไรต่างๆน้ำมันจะได้ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อกิโลนี้ทางออกเรื่องของทอดเรื่องของสมุนไพรนะครับแต่เราปลูกอะไรภาพรวมปฏิปต่อกันไปหมดแต่ท่านตรงเกษตร1ไร่ปลานี่มั่งคั่งยั่งยืนที่เรากำลังทำอยู่นะท่านลองเนาะตรงที่ผมก็ใส่ใจตรงนี้เยอะแล้วก็จะทำให้เป็นตารางเม็ดไปจนครบ 1,600 ตารางเมตรต่อ1ไร่นี่คือเป็นมิติที่ผมคิดตลอดเวลาตกกลางคืนก็นอนไม่หลับครับอยากทำงานตื่นเช้ามาตั้งแต่ได้ข่าวมาเซอร์เวย์เส้นทางดูงานผมไม่ได้นอนเลยนะครับเตรียมการเยอะเลยตอนนั้นเราเดินไปจุดนั้นเนาะที่เราจะไปวันนี้ตอนนั้นคือหญ้ารกมากตอนนี้เตรียมหมดเลยครับด้วยน้ำมือใครครับ2คนผู้เฒ่า3กับพ่อจันทีพ่อจันทีเกือบ90ยังทำงานอยู่เส้นทางของพ่อจันทีทำเดี๋ยวเดินไปท่านให้เกียรติเดินไปหนูผมจะชี้นี่น้ำมือของพ่อจันทีอายุปัจจุบันนะแล้วท่านทั้งหลายจะไปทำอะไรอยู่ล่ะที่ไม่รักเกษตรใช่ไหมครับพูดถึงภาพรวมของประชาชนทั่วไปฉะนั้นทางออกทางเลือกทางรอดของพวกเรา ต้องฝังอะไรให้อยู่กับแผ่นดินเราให้ได้ถ้าคนเมืองมันก็มิติเมืองมีกระถางคูบมาขังถังกะละมังแตกก็ปลูกได้ใช่ไหมข้างบ้านเราว่านทุกตัวก็จะไปตรงนั้นได้หมดมันจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับกิจกรรมตั้งแต่สื่อสัมพันธ์แต่และสายพันธุ์ว่านสกัดน้ำมันว่านก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมจะยกตัวอย่างว่านอีกว่านหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงแต่ทุกคนน่าจะมีนะครับจะดีมากเลยคือนี่นะครับอยู่ในตะกร้านี่ครับคือว่านขอทองแก่ผมเอามาแค่ตัวเดียวเพราะว่าผมชอบเพราะอะไรหนึ่งในภาวะสงครามพิษโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยโยนไประเบิดตุ้มแป๊บเดียวนี่เชื้อโรคไปทั่วเนี่ยถ้าเราไม่มีกลุ่มรางจีดบริเวณบ้านเราล่ะรางจีดเขาก็ดีนะครับแต่นี่เป็นรางจีดหัวตัวนี้โฆษณานิดหนึ่งได้เนาะครับโฆษณาได้เนาะว่าเขาดียังไงอาการที่ปวดท้องกระทันหันขึ้นมาให้ใช้แค่ครึ่งหัวตัวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยเคี้ยวเลยดื่มน้ำตามรุนแรงแค่ไหนอย่างไร5นาทีหายพวกนี้จะเป็นในเรื่องของถ้าพุทธคุณถ้าพวกมนต์ดำป้องกันมนต์ดำป้องกันคุณไสและล้างอาถรรพ์ได้และป้องกันยาสั่งได้ด้วยนี่คือว่านขอทองแก่ทางด้านพุทธคุณสูงมากพกติดตัวเป็นสิริมงคลพูดจาค้าขายดีเลยครับก็ที่ไปขอที่ไปที่มาอีกนิดหนึ่งนะครับทำไมต้องทำศูนย์เรียนรู้ทำไมไม่ทำเพื่อเชิงเดียวเพื่อคนสงสัยแต่ไม่มีโอกาสถามผมจะพูดกับคุณเลยว่าพ่อจันทีสมัยก่อนคือเป็นคนที่มีแล้วมาจนแล้วหาทางแก้ไขจำนองที่ไร่ที่นาหมดเลยนะครับที่เราอยู่นี่จำนองนะครับกว่าจะไถ่คืนมาได้สองคนเนี่ยพ่อตากับลูกเขยนี่ช่วยกันหาเงินมาไถ่นาคืนแล้วก็ทำแบบเดิมไม่ได้ต้องหาทางออกไปดูงานกับพ่อผายซ่อนสกางเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแต่ก่อนสมัยก่อนนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ติดหัวเท่าไหร่แต่มาตอนหลังนี่คือมันเข้ากันเลยคือทำให้มีอยู่มีกินพ่อผายครูบาผมเหมือนกันพ่อผายบอกว่าเราต้องมีหลัก9หลักต้องเรียนให้จบ1รู้เรา2รู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้าเรียน9รู้จบคุณสามารถไปไหนได้หมดและป้องกันตัวได้แล้วไปสอนคนอื่นได้ทำตัวอย่างให้เห็นได้ไปเรียนจากพ่อจันทีก็ลงมือปฏิบัติครับประมาณนี้ก็ดีขึ้นจนได้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วถ่ายทอดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดอะไรมาร่วมด้วยช่วยกันเข้ามาได้ตลอดใครอยากใช้พื้นที่เข้ามาได้เลยนะครับแต่พื้นที่ไม่มีห้องแอร์ต้องกราบเรียนท่านพอด้วยเพราะว่าขาดแอร์แค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็คือเราอยู่แบบพอเพียงนี้มันเข้ากับหัวข้อเลยนะครับก็ขอนำเรียนประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะได้ไปอธิบายว่างแต่ละชนิดกันนอกแล้วก็เดินแปลงด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ
2: ก็ขอบคุณพ่อสายนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเดินชมแปลงด้านนอกกันนะคะก็อยากให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มาพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ท่านผอ.พูดจบเดี๋ยวเราจะมีการมอบของที่ลึกแล้วก็ถ่ายภาพกันนะคะก่อนที่เราจะได้ไปเดินชมแปลงกันต่อนะคะ
4: เรียนพ่อจันทีครับพ่อสายครับเรียนท่านรองนะครับท่านผอ.สำนักแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกคนครับก็อย่างที่ก็พ่อสายได้พูดแล้วนะครับจริงๆอย่างที่บอกผมไม่ได้เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกที่นี่ทีนี้ตอนที่เป็นยังรับราชการอยู่เป็นผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีก็มาเนี่ยพ่อจันทีก็เป็นป่านนะครับก็เป็นป่าของแผ่นดินนะครับก็มานะครับแล้วก็มาเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์แรกๆนะครับก็กลับเรียนว่านำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เข้ามาประยุกต์ใช้สมัยก่อนเราก็อาจจะยังไม่ชินกับคำว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้การเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ยังไม่ชินจะใช้ไรนาส่วนผสมนะอ๋อนะเราก็ใช้ทำยังไงกันแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าภายใต้อย่างพ่อสายพูดภายใต้การวิกฤตปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานค่าของชีพที่มันสูงขึ้นฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดเราต้องกลับไปอยู่ในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในหลักของทฤษฎีใหม่ซึ่งพิพิธภัณฑ์เองก็ได้น้อมนำหลักตรงนี้มาดำเนินการในเวลาในการเผยแพร่พระอาชีพพระกิตติคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มานะครับก้อนนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งของที่เครือข่ายของเราที่เราในปีนี้เราพยายามจะให้มีเครือข่ายทั้งหมด150เครือข่ายของเราทั่วประเทศคนก็อยู่ในเครือข่ายเราก็ประมาณสัก 2,000 กว่าคนขึ้นไปเรากะเป้าของเราแต่ว่ามันก็คงยังไม่พอนะครับภายใต้วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ดูแล้วค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นทุกอย่างเนี่ยดังนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยอย่างพ่อนะครับไม่ว่าพ่อสายพ่อจันทีที่ทำอยู่นะให้เกิดวิกฤตยังไงท่านก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่สามารถในการช่วยเหลือตนเองได้นะครับไม่ว่าความประมาณความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับอันเนี้ยก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้นำเผยแพร่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็อภิธภัณฑ์เองเราก็ต้องดำเนินการอย่างนี้ต่อตลอดไปนะครับเรามองนี้ครับเราพิธภัณฑ์เราต้องทำให้เป็นพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้วยแล้วก็สร้างชีวิตด้วยก็คือคนที่เป็นเครือข่ายหรือคนที่ไปอบรมไปเรียนรู้ในพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาชีพได้จนมีรายได้เนี่ยสามารถที่อยู่ด้วยตัวเองการสร้างชีวิตได้ผมก็มองนี้ว่าพิธภัณฑ์เราไม่ใช่เพียงเป็นแค่ที่อบรมนะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เราเองจะเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมของบุคลากรของคนเนี่ยให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อจันทีพ่อสายด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
5: ว่าน่า100นางใช่มั้ยดูแล้วมันดูเหมือนนาง500นะคร
6: ับใช่ๆ
5: สรรพคุณมันคือ
6: สรรพคุณล้างหน้าถัง
5: ครับ
6: ร้อนพิษ
5: ครับ
6: ป้องกันคุณไส
5: ครับป้องกันครับชื่ออยู่แล้ว
6: ใช่ด้านเมตตามหานิยม
5: สูงเป็นเมตตา
6: ใครที่โดนกัดโดนต่อยมีนมีพิษเอาตัวนี้ไปแก้ได้
5: ใช่ครับโดยวิธีการก็คือ
6: กิน
5: พาแต่กินพานะครับ
7: ว่าน500นา
6: ว่าน500นา
5: ครับดูไหมครับดูสภาพดูไหมครับก็เหมือนแล้วครับ500นา
6: ถ้าผู้หญิงเราไปพบก็ห้าไม่ใช่เหมือนคำที่พูดนะมันเป็นเรื่องของใครก็ได้เพศไหนก็ได
5: ้
6: ดีหมด
5: ครับเราก็ต้องการสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในเรานะครับก็คือปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกจากของเราครับถ้าพูดถึงงานด้านพุทธคุณในเบื้องของสายมูนิดนึง
6: สายมูก็ล้างอาถรรพ์
5: นะครับที่ว่าอะไรจะเข้ามาอันนี้ว่าอะไรครับ
6: เหมือนนกกุ้งเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ท่านพอหรือคนลาน
5: อ
6: ันนี้เพชรชนีครับ
5: อ๋อเพชรชนี
6: ว่านเพชรชนีหรือเพชรพระเนตรครับเป็นว่านเพชรพระเนตร
5: ครับ
6: ตัวนี้เกี่ยวกับดวงตา
5: ครับ
6: แล้วก็ในเรื่องของคนที่สลบสลายไม่รู้ตัวแล้วเอาหัวมาตำมาฝนแล้วกอก
5: ครับ
6: เอาน้ำกอกปากเขาจะคืนชีพได้ครับ
5: เจออยู่แล้วนะครับเพชรฉลีกฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรสิ่งไม่ดีไม่งามก็จะออกไปเพราะเป็นเพชรฉลีกมันหลีกทำให้หลีกห่างไปแล้วนะครับถ้าพูดถึง
6: ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีด้วย
5: ไม่ดีไม่งามครับ
6: มัน
5: จะมีในตำราว่า108ก็จะเขียนไว้คร
6: ับตัวนี้นะครับตัวกลางนี่คือพุทธกวัก
5: เห็นไหมพุทธกวักนะครับ
6: ว่านพุทธกวักมีตามชื่อเลย
5: บางหน้า
6: พุทธกวักนี่คือในเรื่องของเป็นสาริกาลิ้นทอง
5: ครับ
6: เหมาะมากสำหรับคนที่จะไปพก
5: ครับ
6: ไปพกพาติดตัว
5: ครับ
6: พูดจาให้คนอื่นหลงไหลนี่ตัวนี้เด็ดเลย
5: คุณต้องฝากก็ชื่ออยู่แล้วครับฝากเงินฝากทองเข้ามานะครับฝากเงินจะให้เรารับรวยนะครับฝากเงินฝากทองครับปลูกไว้ที่บ้านก็จะเป็นเรียกเงินเรียกทองเข้ามาเรียกทรัพย์แล้วกันนะครับ
6: ได้ครับ
5: ครับ
6: ต้นดูต้นอีกสักต้นหนึ่งเนาะอันนี้มันจะเป็นสองต้นเลยต้นนี้ก็คือตัวเมีย
5: ครับอันนี้
6: ว่านมหาเสน่ห
5: ์มหาเสน่ห์อัน
6: นี้ตัวผู
5: ้ แล้วหลักการหลักของมันในการถ้าเป็นยาเนี่ยใช้แก้อะไรพ่อหมอเสน
6: อตัวนี้จะเป็นพวกบำรุงครับ
5: ครับ
6: บำรุง
5: พวกบำรุงเลือดบำรุงร่างกาย
6: ให้แข็งแรงนะคร
5: ับกินก็ต้องเอาไป
6: ต้มแล้วดื่มน้ำ
5: ต้มแล้วดื่มนะครับครับ
6: อันนี้พกพาดีเหมือนกัน
5: ครับครับ
6: อันนี้ถ้าใช้ดอกไปเป็นน้ำมันจันหงนวดจะเป็นเสน่ห์อย่างแรงเลย
8: ตัวเมียเป็นขนาดเป็นตัวผู้เลยตัวเมีย
6: ลักษณะใบก็ประมาณนี้ครับต่างกันตัวนี้แข็งๆใบแข็งต้นแข็ง
5: ตั
6: วนี้ต้นหนอน
5: เป็นตัวผู
6: ้แต่ส่วนมากเขาใช้ดอกแต่ตัวนี้ใช้รากได้รากทั้งสองอย่างแค่ได
5: ้จะบอกอะไรครับแต่สมุนไพรทุกอันนะครับก็เป็นมีสรรพคุณทางยาของเราใช้ในตำรับเหมือนแพทย์แผนไทยแพทย์โบราณก็จะใช้เป็นสรรพคุณทางยาครับ
6: ตอนนี้จะ
5: ในเรื่องของเรื่องการ
6: เดี๋ยวผมขยับไปตรงนี้ดีไหม
9: ว่าอยากให้พ่อพูดถึงว่าตรงนี้นะครับ
6: 1ตรงนี้นะครับเป็นว่านทะโลดถ้าใครยังไม่มีควรสรรหาไปปลูกเพราะว่าว่านทะโลดคือพอเรามาต้มกินอะไรปลูกอาการอ่อนเพลียนะครับคนที่นี้ไม่มีพละกำลังตรงนี้จะมีพละกำลังขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ทั้งวันไม่เหนื่อยครับตัวนี้ดีมากใช้หัวนี่ครับใช้เง่าครับ
5: เอาไปต
6: ้มหรือดองได
5: ้
6: กลุ่มที่ชอบดองกินก่อนอาหารยิ่งดีเลย
5: ครับ
6: ตัวนี้ถ้าให้ดีเอาไปบวกกับกระชายดำพ่อทำมาแล้ว
5: ดองนี่ดองอะไรครับดองอะไรครับ
6: ดองน้ำผึ้งก็ได
5: ้
6: น้ำผึ้งก็ได
5: ้
6: เหล้าก็ได้
5: ครับ
6: เพื่อใช่ดื่มน้ำ
5: ครับเป็นน้ำ
6: เพื่อเราจะสื่อสารให้คนทำงานนี้แข็งแรง
5: ครับ
6: และตรงนี้จะได้อยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมกับ
10: ขออนุญาตกลับเรียนนี่ครับก็ศูนย์นี้ท่านจะเรียกว่าก็เป็นศูนย์แรกๆของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ผมพูดเสมอว่าพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินการโดยพิพิธภัณฑ์เองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปทุมธานีเราได้อย่างเดียวเราต้องการที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระกิตติคุณของมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมสารีวงศ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องใช้เครือข่ายนะครับเครือข่ายก็คือกระทรวงศูนย์นี้เราเป็นศูนย์ซึ่งท่านมีความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดถึงประวัติพอจันทีเนี่ยถ้าเป็นป่าเกษตรของแผ่นดินคำว่าเป็นป่าเกษตรของแผ่นดินก็คือจุดหนึ่งก็คือต้องดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไม่น้อยกว่า10 ปีไม่งั้นจะไม่มีชื่อเข้าไปดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็คือก็มาดูแล้วพอจันทีเองก็เรียกว่ามีทัศนคติที่ตรงกับพิพิธภัณฑ์เองแล้วก็เชิญพระจันทีเนี่ยมาร่วมในเครือข่ายไปในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ในการที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยะพระกิตติคุณรวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับก็พระจันทีเองโดยแล้วก็ผลักข้อสายก็เข้าไปในร่วมในกิจกรรมในของพิพิธภัณฑ์หลายๆกิจกรรมอย่างเช่นในเรื่องขององค์ความรู้องความรู้ต่างๆนะครับที่พ่อมีอยู่ก็ไปถ่ายทอดองความรู้ให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือคนที่เข้ารับชมในพิพิธภัณฑ์ก็ได้องความรู้ด้วยอันที่สองในเรื่องในการจัดนิทรรศการหลายๆนิทรรศการที่เกี่ยวกับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เองข้อสายเองก็ได้เอาโดยเฉพาะเรื่องของว่านเนี่ยก็ไปเอาไปนำแสดงให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเขาได้รู้คุณประโยชน์ของว่านเป็นยังไงเรียนว่าว่านนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในด้านของการปรับปรุงร่างกายเองอะไรเองแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มันอยู่กันมาตลอดครับแล้วก็การปลูกว่านเองไม่ได้ปลูกยากมากเราใช้พื้นที่ไม่มากโดยเฉพาะเป็นพืชที่ไม้เตี้ยอยู่แล้วนะครับเราปลูกภายใต้กับพืชที่พืชหลักของเราก็ได้กับปลูกก็ได้ก็ทำให้เกิดผลด้านมากมันได้โดยเฉพาะของพ่อตายหรือพ่อจันทีเองเนี่ยวิธีการปลูกในการใช้แค่1ตารางเมตรเนาะใน1ตารางเมตรทำทีละ1ตารางเมตรตารางเมตรไปไล่1ก็ได้ 1,600 ตารางเมตรอยู่แล้วก็ได้หลายลูกแล้วก็ทำให้เกิดแล้วว่านเนี่ยมันสามารถที่เราเอาพิษไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำเหลืองน้ำมันว่านต่างๆว่าน108ชนิดหรือว่าทำเป็นสบู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าในเรื่องของเศรษฐกิจของมันได้ในตัวของมันเองครับตอนนี้เรียกว่าศูนย์ของพ่อจันทีหรือว่าในนครราชสีมาถ้าโคราชถ้าใครคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องมาที่พ่อจันทีปทุมภาเดี๋ยวนี้ต่อไปก็เป็นข้อสายนะครับก็เรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์เองมีความภูมิใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพ่อจันทีในการที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนในเรื่องของหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในภาวะยิ่งในภาวะปัจจุบันวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงานต่างๆพวกนี้เราต้องกลับมาดูตัวเองละว่าแนวหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งในหลวงราชการที่10ที่ตรงรักษาสืบสานและต่อยอดตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการต้องกลับมาจุดตรงนั้นแล้วครับ
11: ที่เรายากจนมาเนี่ยเพราะอะไรเราจะมากระดับที่จนเพราะอะไรจนเพราะจะตีวิ่งตามเงินวิ่งตามกระแสหาคนไปนอกค้ำประกันคนเป็น10-20คนเอาเงินเขามาแล้วมอบเงินนี้ให้กับนายเขาเรียกว่านายหน้าออกเงินไปแต่คนที่เดินเรื่องจะไปประเทศนอกไม่ได้ไปเขาก็ลุมมาหาว่าจะชีแย่งสมบัติกันนั่นคือที่ไปที่มาเพราะจะจีจนแล้วก็หาทางออกด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนมาถึงวันนี้แผ่นดินที่เรายืนอยู่เป็นแผ่นดินที่ผู้หน้าผู้ถิ่นของพ่อจันทีผมก็เลยเป็นผู้สืบสานต่อยอดกระดาษดีว่าเราจะอยู่ยังไงต่อไปผมถึงมีความมั่นใจว่าถ้าเราทำเกษตรแบบพอเพียงแบบพึ่งพากันและกันมองตัวเองให้บอกออกตัวเองให้ถูกตรงนี้จะไปได้และก็อย่าปิดเครือข่ายสำคัญที่สุดทั่วประเทศต้องคิดสองซึ่งกันและกันตรงนี้จะเป็นทางออกทางรอดของประเทศชาติเราและแนวทางที่ออกที่ดีก็คือการประเทศจะได้มาแอบหยิบฉวยเศรษฐกิจพอเพียงหลักศาสตร์ของพระราชาที่พ่อจันทีกับผมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้มาลงสู่กันภูมิปัญญาตรงนี้แหละเราจะสานต่อได้และให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเราอยู่ได้จริงทำได้จริงรุ่นลูกรุ่นหลานคนที่ทำไร่ทำสวนทำไร่ทำสวนอยู่ไม่ได้ก็คือเขาไม่มั่นใจพืชเชิงเดียวก็ดีนะแต่ถ้าพืชเชิงเดียวทั้งหมดมันดียังไงไม่มีทางออกยังไงมันจะมีตัวติดตัวกั้นมันอยู่แต่ถ้าภาพรวมแบ่งส่วนได้แบ่งส่วนพื้นที่ทำไม่ได้และเอาตรงที่ว่าเราทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดร้อยพันอย่างที่ทำมาอะไรก็ตามแต่โฟกัสไปตรงที่จุดเด่นของเราผมทำมาผสมผสานผมเด่นเรื่องว่านและว่านเป็นตัวเงินตัวทองได้เราก็จะนำตัวนี่แหละตัวหลักหนึ่งนี่แหละไปแต่หลังฉากทำเหมือนเดิมถ้านาข้าวจะได้เพราะนาดีขอเชิญชวนนะครับฝากไปสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยให้กระจายในหลักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้ประทานในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ได้และเข้าไปให้ได้ว่า3 บวก 2 เงื่อนไขขั้นตอนมันมีทำจากเล็กไปหาใ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า

0: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำของเพ่นนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นแต่ผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากภูมิที่ไม่อยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะท่านบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะเพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปลี่ยนด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลจะตีพ่อสอน35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะฝ่ายที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส ส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พนารายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
5: ฟังข่าวบรรดาการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพนิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ต้องเรียนอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EVหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็ดไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นคนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22-23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาอยากจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าแค่
0: ตีความเอาแล้วกัน
1: นะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนม
1: ี
0: พี่อุเทนพงษ์พันธ์ใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังเนอะคือวันหวยออกเอาพูดง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่
1: เบรกนิดนึง
0: แล้วงวดนี้คืองวดกลางเดือนนะ
1: ใช่ไห
0: มล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้ไม่ต้องคาดเดาว่าเขาประกาศก่อนเรียบร้อยแล้วในการที่สำคัญดีไหมวันนี้
0: อากาศ

ที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทราบดีกันว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไหมน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับเนี่ย

0: ในคืนพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง 17-21 พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-21 พฤษภาคม 2569 ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อไม่งั้นเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะอ่ะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะมาก
0: อย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมถ้าเราทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่าม
1: ันมีหรอ
0: คือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมคือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร์นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าก็ยังมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่ไหมคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได
1: ้ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: ก็แล้วแต่
1: ลาบางคนลาผิดนะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับอันนี้อัปเดตขออัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดจริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: ยงได้ยงดี
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครอง

ทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสแหล่งเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถพาราของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทางไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ

0: ถพุทโธจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
1: ุ
0: มชนกับอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาแบบว่ากับข้าวอะไรครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็
1: ไม่เหมือนนะถ้ามีคุณมีโทรศัพท์คุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนาะเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่งเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาของมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผักผักต่างๆหรืออะไรแบบนี้
1: สดและสดด้วยนะข้าวสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้าปกติส่วนใหญ่นะถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่งเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่งก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าคีนเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขามีขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่งพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช่เพื่อที่จะให้เรือให้เรือพุ่งพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่งพวงแล้วก็จัดจ่ายใช้สอยเหมือนรถพุ่งพวงเลย
0: ก็ลงสู่ตลาดน้ำ
1: ตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะโบก
0: แล้วก็พายไปเนี่ย
1: ไม่พายด้วย
0: เป็นเรือเครื่องยนต์
1: แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่งพวงแล้วก็ซื้อของเขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกว่าจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึง
1: มาเลยค่ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะ

0: ุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายขเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไป
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่อนมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือ

ิดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภ

0: ้งโซลาร์เซลล์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอกก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอกเหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุขภาพดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยอย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่ามันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าก็เลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้
0: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในอีกนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
1: รายละเอียด
0: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
1: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนอะเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ประกอบเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบเนี้ยโอ้โหตายแล้วกันว่ามีดราม่า
0: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
1: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
0: กระทรวงพาณิชย์และต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
1: ค
0: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยโดยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่ง

0: ประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: คือจริงๆผลเนี่ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงาน Zero Corruption นะเพื่อกกร.และเพื่อไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
0: เขาทำแบบสำรวจ
1: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย12,160บาทต่อครั้งนะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ต่อครั้งแล้วคนที่ว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลย

เอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรรมอะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยสำหรับรองสำนักถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกต.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตเนี่ยการแถลงข่าวของกกต.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งนะนึกออกไหมว่ามันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ข้อมูลเนี่ยมาจาก

0: กับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะไปลองดูติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณพลึกแก้วพี่ปูวันนี้
0: เป็นคุณ
1: ปูเหรอคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูกันมาเล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของมาออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณ

0: เด๋ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ลองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้ยถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็เลยตอนนี้เห็นสะบัดผมเบ้อ
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่าย
1: ามเช้า
0: พอถึงสามทุ่มสักนิดนึงนะ6 โมงกับอีก 51 นาทีนะครับสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟรชปุ๊บคอมเมนต์
1: ได้
0: แ
1: ต่หาย
0: ไ

0: ร้อนค่ะแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวร้อนแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกับพมเนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อนคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนกับความร้อนสมัยนี้มันต่างกันร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอริ
0: ส
1: ค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเรา
0: ไปปุ๊บหายไปเลยนะคะ
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิรพิญญาธรสายสานะครับพี่สุเท

0: ชลบุรีอ๋อ
1: แต่แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ไชน่าทาวน์เหรอ
0: ไม่ไม่ชื่อชื่อไชน่าท
1: าวน์ชื่อเฟย์ไชน่าทาวน์แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองใส
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพูดเตยงานบ้างจะมาพูดเตยงานบ้างฟ

0: ครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
1: เนี่ยของผมเนี่ยค้างละของผมคอมเมนต์ของค้างที่ผมสักเนี่ย
0: คุณพงษ์นเรศปราบสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
1: นอนเอนเลยนะขอไป
0: คุณเอกก็เด็กมากเลยค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
1: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเลยประมาณ6นาทีน
0: ะ
1: เดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกัน
0: เ
1: พราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสทางตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนี่ยเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ระผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุด

0: ณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาและมีอาการอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคทางตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
1: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ไม่ใช
0: ่
1: มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
0: ใช่คือการกัดเนี่ยมันน่าจะโดนน้ำลายนะ
1: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดอับอับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู่แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
0: อ
1: ันนั้นน่ะมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
0: ร
1: ับ
0: เชื้อได้
1: ง
0: ่
1: ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉีดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่
0: อ
1: นแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนเพื่อทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำตาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่ดีค่ะ
0: นะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5นะแต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทุกปีแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่ต้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยอง

ก่อนก็คือบ้านดิฉันเองค่ะชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ยังระบาดอยู่นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสนะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดนะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะคะติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผลเราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่น

0: ความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆที่เราส่งไม้ต่อให้กับข่าวข้าง7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
0: ซึ่งมารอแล้วแล้วก็คุณนารินาแข็งขัน
1: มารอแล้วเพราะว่าจะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเราไปกับเราแล้วเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา